0: ไม่ขอก็เรียกอะไรไม่ขอแก้ตัวหรือขออธิบายหรือขออะไรดีกว่าเหมือนจะว่าจะยกตัวเองไปหรือแก้ตัวให้ตัวเองไปนะครับแต่ยืนยันด้วยใจจริงว่าเต็มที่แล้วแต่มันอาจจะไม่เต็มที่ในสายตาคนอื่นหรือในสายตาผู้บริหารในนี้ก็น้อมรับนะครับน้อมรับเพราะเราทำงานเนี่ยบางทีมันเราเต็มที่แต่คนเขาอื่นท่านอื่นมองว่าเราไม่เต็มที่อันนี้ก็น้อมรับครับไม่ได้ว่าอะไรครับอุ้ยน้อยใจไม่ได้ครับมหาไทยเราเนี่ยบำบัดทุกบำรุงสุขต้องหนักแน่นครับก็เราโดนผูกฝังจากผู้บัญชามาว่าเนี่ยมันภาพใหญ่ก็คืออยู่ที่พี่น้องประชาชนคือพยายามทำให้มันเต็มที่แต่ถ้ามันไม่เต็มที่ก็ต้องน้ำไม่เต็มแก้วต้องรับฟังก็ปฏิบัติจะไปน้อยใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะผมเชื่อผู้บัญชาไม่รู้นะมุมมองผมนะผู้บัญชาก็ไม่ได้จะมาอะไรกับเราหรอกเพียงแต่ว่าภาพบริหารมันอาจจะต่างกันมองบริหารระดับภาพใหญ่อย่างเงี้ยท่านก็จำเป็นอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้น้อยใจแต่ว่าถ้าจะให้เต็มก็เสียง นี่แหละครับว่าเต็มที่ในของผมแล้วจริงๆแต่อาจจะไม่เต็มที่ในสายตาผู้บริหารอันนี้ก็น้อมรับครับน้อมรับครับ
1: นี่ฮะแน่นอนนักข่าวก็ไล่ลงไปถามชาวบ้านที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีดูเมื่อวานนี้ก็มีนางสมรักชาวบ้านหมู่4ระบุนะครับว่าเห็นผ่านโซเชียลตอนนายอำเภอไลฟ์แจกถุงยางชีพให้ผู้สูงอายุที่ติดด้านน้ำท่วมไปกับผู้ใหญ่บ้านกับนายกอบตแม้ตัวเองยอมรับว่าไม่เคยเห็นนายอำเภอตัวจริงเห็นจากในโทรศัพท์ผ่านโซเชียลทั้งนี้อีกคนหนึ่งชื่อนางโอบอกตั้งแต่น้ำท่วมไม่มีใครมาช่วยเหลือดูแลมีแค่ข้าวกล่องวันละรอบน้ำดื่มไปเขตหนึ่งนายอำเภอเนี่ยลงพื้นที่มาครั้งหนึ่ง
2: เหมือนมาเดินดูเฉยๆไม่เห็นพูดอะไรแล้วก็ไม่ให้ถ่ายรูป
1: อันนี้เป็นมุมหนึ่งท่านผู้ชมอีกคนหนึ่งดวงดาวอันนี้นักข่าวในพื้นที่ส่งมา
2: บอกน้ำท่วมบ่อกุ้งเสียหายหมดบ้านก็โดนน้ำท่วมในอำเภอไม่เคยลงพื้นที่มาดูยกเว้นมันจะมีตอนที่สามีเธอไม่สบายอะค่ะที่ในอำเภอมาเยี่ยมเพราะสามีเป็นอส
3: ยังไม่มีค่ะมีแต่ข้าวกล่องสองกล่องแล้ววันละรอบ
4: เคยมา
3: ห่มหนึ่งแต่เขาก็มาเดินดูเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เห็นพูดอะไรไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถามอะไรจ้ะ
4: ก็แกโดนย้ายเนี่ยรู้ยัง
3: อะไรนะคะ
4: แล้วเธอโดนย้ายเนี่ยรู้ไหม
3: หนูไม่รู้อะค่ะ
4: แล้วปกติเนี่ยรู้นิสัยการทำงานแกไหม
3: ไม่
5: ท่วมเยอะอยู่ที่ปีนี้อะเข้าบ่อมเลย
6: แล้วทำบ่ออะไร
5: ทำบ่อกุ้ง
6: แล้วน้ำท่วมหมดเลยไหม
5: หมดเลยไม่เหลืออะไรแล้ว
6: กุ้งออกหมดเลย
5: ไปแล้วปลาเปิร์มหมดตัวทุกหมดอะไรจ้า
6: เข้ามาอยู่เนี่ยเคยเห็นในอำเภอบ้านสร้างมั้ยไหม
5: เห็น
6: ที่ไหน
5: เห็นที
6: ่
5: อำเภอ
6: เห็นที่อำเภอ
5: เขายังว่ากันอยู่ของหินมาจากใต้วัดบ้างถามว่าตอนที่แฟนหนูไม่สบายอ่ะแกก็เคยมาดูรอบนึงเพราะว่าตอนนั้นพ่อแฟนหนูก็เป็นอสอยู
6: ่อส
5: อเ
6: ป็นแต่กับชาวบ้านทั่วไปอ่ะ
5: อ
6: ัน
5: น
6: ี้
5: หนูไม่รู
1: ้นี่อันนี้มุมหนึ่งนักข่าวที่ปราจีนบุรีนักข่าวส่วนกลางลองไปสอบถามดูวัชราตาคำเมื่อวานนี้ก็ลองไปสุ่มสำรวจดูที่บ้านสร้างรายหนึ่งบ้านท่วมถูกเกือบถึงชั้น2อยู่กับเมีย2คนไม่อพยพพอไปถึงถูกถามปุ๊บบอกแต่เพียงว่าคนดีย้ายไปหมดเดี๋ยวคนชั่วมาคนดีอยู่ไม่นานหรอกเป็นไงก็ไม่รู้แล้วก็ยืนยันว่านายอำเภอลงพื้นที่ตลอดแต่เป็นการดูจากคลิปนะ
2: ค่ะ
1: ผมดูคลิปประจำช่วยเหลือประชาชนทั่วไปหมด
2: ช่วยคนแก่ก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองชาวบ้านเดือดร้อนเขาก็มา
1: ถามว่าคิดยังไงนายอำเภอถูกย้ายชาวบ้านรายนี้บอกว่าก็รู้กันอยู่
2: ที่นี่มันอย่างนี้แหละคนดีอยู่ไม่นานธรรมดา
1: ส่วนที่บอกนายอำเภอมาเกิดตระร้อนชาวบ้านรายนี้บอกกับนักข่าวว่าเขาเห็นหรือเปล่าฟังแต่ชาวบ้านเขาน
2: ายอำเภอทุกคนไม่เห็นเคยลงมาแบบนี้มีแต่คนนี้แหละที่สนใจประชาชน
1: นี่ทั้งนี้ชาวบ้านคนนี้บอกไม่รู้เขามีอะไรกันรู้ว่านายอำเภอเขาดีจริงเข้าถึงประชาชนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกรณีนายกพิจารณาคำสั่งย้ายสำหรับชาวบ้านก็ไม่รู้จะพูดยังไงเป็นผู้น้อยเขาเอาแต่ใจเขาไม่เข้าใจประชาชนดอกรัฐบาลชุดนี้ก็อย่างนี้แหละ
7: เห็นลงเลยผมดูคลิปแกประจำแหละติดตามก็อยู่ตลอดแกก็ไปท่วมหมดนะช่วยเหลือประชาชนทุกคนหมดแกลงหมดนะช่วยคนกงคนแกมาด้วยตัวเองตั้งกันเป็นนายอำเภอมาคนอำเภอไม่เคยมาหรอกมีคนนี้มาประจำชาวบ้านเดือดร้อนแกก็มาก็อย่างว่ากับลูกก็อยู่ที่นี่มันอย่างนี้แหละคนที่อยู่ไม่ได้นานธรรมดาไอ้คนดีก็มาอยู่ด้วย
8: แล้วคิดยังไงที่นายกบอกว่าโอ้นี่ไม่กระตือรือร้นเนี่ย
7: เขาฟังหรือเปล่าเขาดูเห็นหรือเปล่าเขาดูเห็นหรือเปล่าเขาเห็นหรือเปล่าเขาลองมาดูว่าฟังจากชาวบ้านเขาใช่ไหม
8: แล้วท่านพุ่งเทไหมกระตือรือร้นในการทำงานไหม
7: ทำครับผมเหมือนว่าผมเป็นผู้ช่วย

0: มา20ปีนะนายอำเภอทุกคนไม่เคยลงมาแบบนี
1: ้
0: มีคนนี้ที่ว่าเขาสนใจประชาชนมากไม่รู้เขามีอะไรกันผมไม่รู้ข้างในมงในผมไม่รู้แต่รู้ดิเขามาอยู่ในอำเภอเราเนี่ยเขาดีจริงๆอ่ะเขาถึงประชาชนผมก็ไม่รู้จะพูดไงเราผู้น้อยพูดกับผู้ใหญ่เขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาเอาแต่ใจเขาเลยเขาไม่เอาใจประชาชนหรอกรัฐบาลชุดนี้ก็อย่างนี้เลยทุกปี
1: อะไรนะ
0: เปล่า
2: ไอ้ที่เบาๆเนี่ยฟังจับใจคำว่าขี้คุยขณะที่ชาวบ้านอีกรายที่บ้านสร้างบอกนะครับว่าช่วงน้ำท่วมในอำเภอก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เริ่มเห็นเวลาในอำเภอโพสต์คลิปผ่านโซเชียลชาวบ้านก็ได้คอมเมนต์แจ้งพื้นที่ประสบภัยในจุดที่ไม่มีใครเข้าถึงแล้วในอำเภอก็มาทันทีแล้วก็เห็นแกลงพื้นที่ตลอดทำงานทุกวันที่ถูกย้ายรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเพราะในอำเภอทำงานไม่ใช่ไม่ทำลงพื้นที่ทุกวันไม่ค่อยได้อยู่อำเภอเข้าทุกที่ที่บอกในอำเภอไม่กระตือร้นความเห็นของชาวบ้านคนนี้บอกก็งงไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมโดนย้ายชาวบ้านในพื้นที่เขารู้ท่านในอำเภอเนี่ยเยี่ยมทุกบ้าน
3: จริงเพราะว่าตั้งแต่พี่อยู่ที่นี่มา26ว่าเยอะแล้วยังน้อยกว่าม
1: าช่วยอะไรบ้าง
3: นายมาตั้งแต่น้ำเริ่มมาเพราะว่านายลง TikTok เนาะแล้วนายก็พูดแล้วคนที่บ้านอ่ะคณะน้ำท่วมน่ะเขาคอมเมนต์ไปนายอ่ะลงมาดูเลยนายอำเภอหนูดีนะ
1: ไปถึงนายอำเภอ
3: เศรษฐวุฒิวงศ์ระวุฒิใช่นายลงพื้นที่ตลอดค่ะจริงนายหนูลงพื้นที่ตลอดนายทำงานทุกวันกับหนูที่สัมผัสกับนายเนาะดีมากมันไม่เป็นธรรมกับนายเพราะนายก็ทำงานนะไม่ใช่นายไม่ทำนายลงพื้นที่ทุกวันนายทำงานนายไม่ค่อยได้อยู่ที่อำเภอมากเท่าไหร่แต่นายลงดูแลผู้ป่วยผู้อะไรนายดูแลหมดเลยอะค่ะ
1: คร
3: ับ ทุกที่ทุกกลุ่มปอบางนายเข้าถึงหมดแม้แต่กระทั่งคนที่เดือดร้อนนายก็ยังน้ำยังไม่ท่วมนายก็ยังเอาของไปให้ก่อนเลยอย่างเงี้ย
1: บอกว่ามันกระตือรือร้นไม่ทุ่มเทการทำงาน
3: หนูก็ยังงงว่าทำไมเขาถึงหนูก็ไม่เข้าใจพอหนูเห็นคำสั่งหนูก็ไม่เข้าใจแต่สำหรับนายอำเภอคนนี้หนูว่าดีมากสำหรับตัวหนูเนาะหนูสัมผัสกับแกเนาะตั้งคำถามแต่ก่อนหนูไม่มีคำตอบว่าทำไมนายถึงโดนย้าย
2: นี่ก็เห็นว่าคลิปที่ถูกเผยแพร่โดยตัวนายอำเภอเองก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมขณะที่บางส่วนก็แสดงความเห็นกับนักข่าวเหมือนกันว่าคนบ้านสร้างไม่งง
4: มีแต่คนในโซเชียลที่งง
2: แล้วก็ใช้คำว่าทำงานจริงกับคอนเทนต์เนี่ยคนละเรื่องเป็นต้นเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ก็แล้วแต่มุมขณะเดียวกันที่น่าสนใจมากก็คือว่าในส่วนกระทรวงมหาดไทยก็ดูจะมีแหล่งข่าวคือไม่เปิดหน้าบอกเกี่ยวกับประเด็นการดำเนินการย้ายออกจากพื้นที่ยืนยันว่ามีการตรวจสอบจากผู้ดำเนินงานจริงไม่ได้คำสั่งตามกระแสโดยแหล่งข่าวระบุว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่าที่ปรากฏประเด็นไม่ได้เกิดจากการรับฟังข้อมูลอย่างเดียวไม่ได้ดำเนินการตามกระแสหรือการถูกตำหนิจากฝ่ายการเมืองก็หมายถึงนายกแต่มีการรายงานสถานการณ์เข้าสู่ภูมิคับบัญชาตามลำดับและมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประเด็นที่มีการอ้างอิงจากแหล่งข่าวเกี่ยวกับการย้ายในอำเภอบ้านสร้างที่ว่านี้บอกนะครับทุกชมคนที่อยู่หน้างาน
4: ย่อมเห็นรายละเอียดมากกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะและข้อมูลจากผู้ปฏิบัติจริงก็ต้องถูกนำมาประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา
2: เมื่อย้อนดูเอกสารต้นเรื่องไม่ใช่เพิ่งมาเสนอย้ายนะจริงจริงปรากฏว่าหนังสือเนี่ยมีวันที่30กันยายนเมื่อวานท่านนายกพูดวันที่8ย้ายเนี่ยวันที่6ต้นเรื่องเนี่ยเป็นหนังสือของผู้ว่าปราจีนบุรีในขณะนั้นวีรพันธ์ดีอ่อนทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองขอพิจารณาย้ายข้าราชการโดยเสนอให้ย้ายนายเฉลิมวุฒิไปดำรงตำแหน่งนอกพื้นที่ปราจีนบุรีเนื้อหาระบุว่าจังหวัดปราจีนบุรีประสบสถานการณ์ฝนตกเข้าไปตั้งแต่22กันยายนกระทบวงกว้างทั้ง7อำเภอโดยนายอำเภอ
4: ในฐานะผู้อำนวยการอำเภอตามกฎหมายมีหน้าที่บริหารจัดการเหตุสาธารณภัยภายในเขตอำเภอ
2: หนังสือระบุว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
4: ในอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
2: อันนี้คือตัวเหตุผลถูกไหมปรากฏว่าอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัด
4: ในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัย
2: ส่ง

0: ผลให
1: ้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
0: จึงเสนอให้อธิบดีกรมป่าปกครองพิจารณาให้นายอำเภอบ้านสร้าง
1: ไปดำรงตำแหน่งนอกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
0: ขณะที่ท่านผู้ชมฮะแหล่งข่าวอ้างอิงว่ามีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่บางส่วนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของนายอำเภอบ้านสร้างช่วงเกิดภัยพิบัติ
1: คือมีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าจริงๆแล้วนายอำเภอเนี่ยควรจะให้น้ำหนักกับการลงพื้นที่การบัญชาการและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าจะสื่อสารหรือผลิตคอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ตลอดเวลา
0: โดยระบุว่าท่ามกลางภัยพิบัติ
1: ประชาชนต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วกลไกฝ่ายปกครองทุกระดับต้องสามารถทำงานเป็นทีมเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: เพราะว่าในภาวะวิกฤตเขาบอกสิ่งที่ประชาชนต้องการเห็นไม่ใช่ว่าใครอยู่ตรงไหนแต่มันคือใครกำลังทำอะไรเพื่อช่วยประชาชน
0: อ้าวมันก็เกิดประเด็นขึ้นมาฝั่งเสนอให้ย้ายเป็นอดีตผู้ว่าปราจีนซึ่งเกษียณไปและลงนามหนังสือขอให้ย้ายในวันสุดท้ายของการทำงานน
1: ะ30กันยายนนะคะ
0: ท่านอดีตผู้ว่าวีรพันธ์เนี่ย
1: ใช่ค่ะคุณวีรพันธ์ดีอ่อน
0: ขณะเดียวกันตัวของตัวนายอำเภอเศรษฐวุฒิถ้าปรากฏตามโซเชียลเนี่ยก็มีจริงๆอ่ะในแง่ของการนำเสนอผ่านโซเชียลของท่านเป็นต้นว่านี่ฮะท่านผู้ชมเมื่อวันที่22กันยายนซึ่งเป็นวันที่คุณเศรษฐนายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยระบุว่าได้รับหนังสือแจ้งเตือนน้ำจากผู้ว่าวันนั้นก็มีคลิปแนะนำชาวบ้านในการขอเงินเยียวยาน้ำท่วมและโพสต์คำสอนของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า
1: เมื่อมีหน้าที่แล้วต้องเอาใจใส่ให้การงานสำเร็จลุล่วงไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง
2: ถึงน้ำไม่ท่วมบ้านแต่น้ำล้อมนะครับน้ำล้อมบ้านก็ได้นะครับแต่ทีนี้หลักเกณฑ์ว่าหนึ่งละล้อมแค่ไหนล้อมกี่ด้านต้องล้อมทุกด้านไหมนะครับล้อมกี่วันนะครับระดับความสูงของน้ำเท่าไหร่นะครับต้องท่วมทางเข้าทางออกอะไรเนี่ยไอ้เนี้ยอยู่ในระหว่างที่ต้องรอหลักเกณฑ์ได้ความคืบหน้าเนี่ยก็จะมาเรียนให้พวกเราได้
0: นี่ก็ใช้โซเชียลเป็นสื่อและช่วงวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย23กันยา 5:46 น
1: ท่านก็โพสต์คลิปลงพื้นที่ไปพร้อมผู้ใหญ่บ้านนะคะ
0: ซึ่งเป็นวันแรกบ้างที่ลงพื้นที่ใช่ไหมถ้าดูตามเวลานะก็บอกว่ามาดูพื้นที่ก่อนบอกกับชาวบ้านพยากรณ์อากาศบอก 23-27 ฝนจะตกนะเลยมาดูสถานการณ์ถ้าตกออกมาหนัก4วันชาวบ้านจะเดือดร้อนแค่ไหนแต่ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาทให้เตรียมรับมือและช่วง 24-30 กันยายนเนี่ย
1: ก็โพสต์คลิปที่ลงไปแจ้งเตือนชาวบ้านค่ะแล้วก็มีคลิปเรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: เรื่องหลักเกณฑ์ชดเชยเยียวยาน้ำท่วมคลิปไปตรวจแม่น้ำปาจีนบุรีที่ไหลผ่านอำเภอบ้านสร้างผู้ใหญ่นะครับคลิปเอาสิ่งของอาหารน้ำดื่มไปมอบผู้ประสบภัย
1: แล้วก็มีคลิปที่นั่งเรือไปรับเด็กอายุ3เดือนที่ติดน้ำท่วมอะค่ะ
3: อายุ3เดือนนะอยู่ในบ้านตอนนี้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วล่ะกำลังจะไปรับนะที่เห็นไกลๆคือนาข้าวนะครับไม่ใช่แม่น้ำนะไม่ใช่แม่น้ำนาข้าว
4: ซ้ายกับซ้าย
5: ซ้ายมือโน้นเหรออ
0: ันนี้ยกเป็นตัวอย่างวันที่1ตุลาเนี่ยตัวนายอำเภอก็โพสต์เตือนประชาชนอพยพโดยระบุอพยพด่วนขณะนี้อำเภอบ้านสร้าง
1: กำลังรองรับน้ำจากจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีทำให้น้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคาดว่าจะสูงกว่าปี56ค่ะให้รีบอพยพ
0: แล้วหลังจากนั้นก็โพสต์คลิปและไลฟ์การทำงานลงพื้นที่ช่วยประสบภัยอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันกลางคืนหลังจากนั้นเนี่ยทั้งไปเยี่ยมศูนย์พักพิงแจกของผู้ประสบภัยเอาเรือเข้าไปเกลี้ยกล่อมผู้ประสบภัยสูงอายุให้ออกจากบ้านโพสต์สุดท้ายก่อนจะเกิดประเด็นคือ 6:55 วันที่6
1: เป็นการไลฟ์ตอนลงพื้นที่ไปช่วยประชาชนที่ถูกสัตว์มีพิษกัดจนมือบวมค่ะไปหาหมอไม่ได้จะขนไปเนี่ยจาก
3: บางแตนไปถึงลงครับคุณหมอครับพอดีผมมีเพชรเหลืองแดงนิดนึง
0: สุดท้ายก็ให้เจ้าหน้าที่ขึ้นเรือไปรับไปส่งโรงพยาบาลและหลังจากนั้น3 ทุ่มกว่า
1: ก็มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการออกมาค่ะ
0: เอาเรื่องนี้ก็ร้อนแรงขึ้นมาอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมขณะที่ประเด็นดราม่าอย่างมุมชาวบ้านไทยรัฐไปเจอนักข่าวถึงขนาดเนี่ยเรื่องนี้เป็นดราม่าถึงขนาดลุกลามไปด่านายกไง
1: บอกฝากไปด่านายกหน่อยปลดนายอำเภอทำไมนายอำเภอแสนดีจะตายช่วยลูกบ้านอ่ะนายกทำแบบนี้ไม่ถูก

0: 6ในอำเภอคนนี้เขาดีมากเขาเข้าออกทุกตำบลเข้าออกทุกหมู่บ้านเขาช่วยเหลือทุกอย่างคุณน่ะไปปลดตัวเองก่อนเลยรองผู้ว่าน่ะไม่เคยออกมาดูเลยอยากรู้เนี่ยมาหาที่หมู่บ้านเรานี
1: ่ดูเดือดดราม่าด่านายกเลยทีเดียวขนาดที่นายกตอนนี้อยู่สิงคโปร์ท่านผู้ชมบินไปวงฟอร์ทที่สิงคโปร
0: ์ค่ะ
1: นอกจากนี้มันมีมุมน่าสนใจเออก็นึกได้อดีตผู้ว่าซึ่งลงนามในคำสั่งขอย้ายออกจากพื้นที่เนี่ยอดีตผู้ว่าเคยมีประเด็นใช่ไหมที่ไปตั้งคนที่ถูกระวัวเป็นทุนจีนเข้ามาเป็นที่ปรึกษา
0: คุณวีรพันธ์ดีอ่อนเนี่ยค่ะ
1: แล้วตอนนั้นเนี่ยถึงขนาดโดนตำหนิแล้วเขามาขอโทษนายกจำได้ไหม
0: ค่ะ
1: เออนั่นแหละท่านผู้ชมใช่ใช่ไหมเอาประเด็นที่เขามาขอโทษนายกเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เอาที่นายกก็เคยตำหนิเรื่องให้ทุนเจนเป็นที่ปรึกษาคงจะจำได้ก็ปรากฏว่ามันมีมุมเพจเพื่อนตำรวจพระจันทร์ลายกระต่ายแชร์คลิปในเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านกำชับให้แต่ละหมู่ไปตรวจสอบคุมเข้ม
0: อย่าให้มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างเด็ดขาดค่ะแล้วก็บอกให้ถ่ายรูปมาเป็นหลักฐานด้วยอย่าให้เกิดเรื่องหรือข่าวไม่ดีมาแปดเปื้อนอำเภอบ้านสร้าง
1: เพจตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้หรือเปล่า
0: ที่ทำให้ท่านในอำเภอบ้านสร้างถูกเด้งแบบฟ้าผ่า
1: เพราะไปขัดกลุ่มทุนจีนไหมเป็นการตั้งข้อสังเกตโดยที่คุณวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าที่เกษียณไปเมื่อ30 กันยาเป็นคนทำหนังสืออย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมตัวท่านอดีตผู้ว่าวีรพันธ์เนี่ยเคยเป็นกระแสร้อนเลยถูกวิจารณ์การไปร่วมงานพิธีของกลุ่มทุนโรงงานอุตสาหกรรม
0: โดยเฉพาะโรงงานรีไซเคิลของกลุ่มทุนจีนในพื้นที่ปราจีนบุรีอะค่ะ
1: อ
0: ย่างเช่นงานวางศิลาฤกษ์โรงงานรีไซเคิลของทุนจีนในอำเภอกบินบุรี
1: นอกจากนี้ยังถูกวิจารณ์ตอนนั้นหือฮาพี่ก็จำได้นะ
0: กรณีตั้งในจูเจิ้นเฉิงนักธุรกิจชาวจีนมาเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าค่ะหนังสือเนี่ยแต่งตั้งไว้21 เมษายน 68แต่พอมีกระแสสังคมก็ได้ยกเลิกหนังสือคำสั่งแต่งตั้งนั้นไป
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นจำได้เลยตอนนั้นคุณอนุทินนี่แหละท่านนายกรัฐมนตรีมหาไทยเคยบอกว่าการแต่งตั้งไม่เหมาะสม
0: แล้วตัวคุณวีรพันธ์ก็ไปเข้าพบเพื่อกราบขอโทษนายกรัฐมนตรีแต่กรณีนี
1: ้แต่ประเด็นก็คือลงนามแต่งตั้งคือสาเหตุคือไม่ปฏิบัติตามหรือประสานกับผู้บัญชาถูกไหม
0: ไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับจังหวัดค่ะ
1: แล้วท่านลงนามตั้งแต่30กันยายนน่ะ
0: ใช่ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการคือวันสุดท้ายพอดีอะค่ะ
1: 7:19 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยใหม่วิทอเดย์แอสตาแซนทิน6 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอาโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ

0: หัวหน้า
1: ตาไปโดนอะไรมาครับ
0: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
2: สงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
5: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
13: อร่อยที
14: ่ทำถึง
15: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
16: ถ้าเราหาไม่ทันเจ็ดวันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน่
17: พี่แกไม่ได้บอกคุณพีหมอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะ

0: การขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง
1: ของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอ
2: Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: แบ็คเหรอ
5: แม่มีแบคทีเรีย
6: ไหนไม่เห็นมีเลย
7: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนไอซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
8: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
9: แม่กำลังกลับนะ
10: ลืมล้างจานให้แม่
9: ใช้นี
10: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
9: กลับมาแล้ว
11: ล้างเก่งมาก
10: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
11: ่จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีใหม่ซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลุดปลายลองเลย
12: ผิวด่วนต้องเมาคิส
13: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
14: เรื่องเราเช้านี้7:23 น.ก่อนนี้เราประชาสัมพันธ์สำหรับโค้งสุดท้ายแล้วกับกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับ
15: ชวนคนขั้วเข้มหลุนทองค่ะ
14: แจกทองกับแบบจัดเต็ม
15: กว่า299เส้นนะคะรวมมูลค่ามากกว่า1,600,000 บาทค่ะรีบส่งซองไปร่วมหลุนทองกันได้นะคะถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะร่วมลุ้นโชคได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าหรือที่เขาเรียกกันว่าเนสซองขาวอะค่ะเสร็จแล้วก็เอาซองเปล่าพร้อมแนบกระดาษที่เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์โดยย้ำว่าต้องเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้จริงเท่านั้นนะคะส่งไปที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160ค่ะ1ซองเท่ากับ1สิทธิ์ไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าแล้วส่งซองไปลุ้นทองกันได้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะนะคะรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมคุณผู้ชมติดตามได้ทาง Facebook Nes กาแฟค่ะ
14: อ้าวเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับย้ำเลยนะ
15: Nes กาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองค่ะวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะคะ
14: อ
15: ้
14: าวแล้วก็ว่ากันต่อไปยังไงก็ยังให้ความสำคัญกับอุทกภัยอยู่
15: ค
14: ่
15: ะ
14: น้ำโซนตะวันออกยังหนักหนาสาหัสแล้วก็ลามมาถึงบริเวณองครักษ์หน้ามศองครักษ์ล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมซึ่งอยู่บนเส้นถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามศองครักษ์และเส้นนี้ก็โยงใยไปถึงองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวซึ่งเกิดปัญหาเรื่องคันดินที่ชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่วางล่าสุดภาพเป็นอย่างนี้ภาพนี้เผยแพร่โดยแขวงทางหลวงและผู้ใช้โซเชียลก็คือดำทำเหมือนน้ำมันดิบแล้วเนี่ย
15: ใช่สีดำแล้วก็ส่งกลิ่นด้วยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ตกใจเพราะว่ามองเผินๆมันเหมือนกับมีน้ำมันดิบรั่วไหลอยู่บนพื้นถนนนะคะภาพนี้เผยแพร่โดยแขวงทางหลวงและผู้ใช้โซเชียลระบุว่า7ตุลาคม11โมงบริเวณทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกช่วงกิโลเมตรที่41+800หน้ามศวองครักษ
14: ์
15: น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างแล้วมันเกิดภาพนี้ค่ะคือมันดำเข้มผิดปกติแล้วก็ส่งกลิ่นนะคะมองไกลๆนึกว่าน้ำมันมันรั่วออกมา
14: อืมโอ้โหไม่ได้ไปปรุงแต่งใช่ไหม
15: เนี่ย
14: ฮะโอ้โหท่านผู้ชมน่าตระหนกตกใจจริงๆยี่ยังไม่นับปราจีนบุรีซึ่งนอกจากน้ำท่วมใหญ่แล้วจังหวัดนี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่หนักที่สุดอุทกภัยเพราะอะไรโรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับน้ำที่ชาวบ้านย่อมต้องกังวลเกี่ยวกับขยะพิษ

0: แล้วก็การประสบปัญหาเกี่ยวกับคราบที่มันเป็นสีรุ้งเนี่ยทราบแต่ว่าหยุดการผลิตไปหมายถึงหยุดการเดินโรงงานไปอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆอีกส่วนหนึ่งอุทกภัยนะครับตัวชมและจะแจ้งตรงนี้สักนิดหน่อยปรากฏว่าเมื่อวานนี้รักษาการแทนผู้ว่าปราจีนบุรีชนาทิพย์โคกมณีลงพื้นที่ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้างติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งอย่างที่บอกท่านไม่ได้เป็นคนลงนามนะคนลงนามคืออดีตผู้ว่าที่เกษียณไปถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าประเด็นกระแสข่าวการย้ายในอำเภอบ้านสร้างจนกระทั่งเกิดดราม่าเนี่ยตนไม่อยากให้สังคมมุ่งเน้นดราม่าจนละเลยการทำงานเพื่อประชาชนเปิดกว้างให้ผู้ต้องการทราบข้อจริงๆไปถามเอาเอง
1: ไปถามหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติงานร่วมกับในอำเภอโดยตรงได้จะได้ทราบข้อมูลความจริง
0: มันร้อนขึ้นมาตรงที่สถานการณ์เมื่อตึงเครียดนางสาวชริพรฉาวัฒนะแกนนำที่ระบุว่าเป็นภาคประชาชนโพสโซเชียล
1: เชิญชวนประชาชนร่วมกันพายเรือฝ่าน้ำท่วมออกมารวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปกป้องนายอำเภอเศรษฐวุฒิค่ะ
0: นี่
1: คือคุณสิริพรเธอบอกว่าเป็นการกลั่นแกล้งย้ายเข้ากรุแล้วก็ประกาศว่าตัวเธอนี่แหละจะขอเป็นแนวหน้าในการจัดเตรียมเสบียงอาหารสนับสนุนการเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับข้าราชการที่ทำงานเพื่อประชาชน
0: ท่านผู้ชมฮะแล้วก็ปิดท้ายกันเบรกนี้เอาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องสักหน่อยท่านผู้ชมเรื่องของน้ำมันน้ำมันในประเทศไทยไม่มีการประกาศแจ้งปรับหรือขึ้นหรือลงไม่มีแต่น้ำมันโลกลดลงต่อเนื่องท่านผู้ชมน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอนก็ยังปิดตลาดลดลง38เซนต์อยู่ที่ 100.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันดิบนิวยอร์กเวสเท็กซัสอินทิเมเดียของสหรัฐ
1: ปิดตลาดก็ลดลง 1.16 ดอลลาร์ค่ะอยู่ที่ระดับ 88.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะ
0: เหตุก็เพราะว่าปัจจัยหนุนจากการที่สำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA
1: ตกลงที่จะเร่งระบายน้ำมันสำรองค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับน้ำมันดีเซลเป็นอันดับแรกนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงเป็นประวัติการ
0: IEA ระบุว่าจะเร่งระบายน้ำมันสำรองตามแผนที่ประกาศไว้ก่อนได้ให้เสร็จโดยเร็ว
1: อาจจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดได้ราวๆ100ล้านบาร์เรลค่ะถึงแม้ว่านักวิเคราะห์กับรัฐบาลบางประเทศจะมองว่าตัวเลขนี้ไม่ได้หมายถึงการแทรกแซงตลาดด้วยปริมาณน้ำมันใหม่ในจำนวนนั้นทั้งหมดก็ตาม
0: นี่ฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีรายงานด้วยว่าฝรั่งเศส
1: จะระบายน้ำมันดีเซลจำนวน10ล้านบาร์เรลออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยนะคะ
0: เจ็ดนาฬิกา29นาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อประเด็นเรื่องเยียวยาเมื่อวานนี้ในที่ประชุมปพช.นายกนั่งบัญชาการสั่งการตั้งข้อสงสัยประเด็นว่าที่มีการโอนเงินหมื่นกว่าครัวเรือนเงินจะเข้าวันที่9ปพ.ต้องไปคุยกับออมสินเมื่อรายชื่อไปแล้วต้องกดเงินโอนทันทีวันที่7ก็คือเมื่อวานได้รับรายงานว่าโอนแล้วหมื่นโครเรียนทำไมเงินไปเข้าวันที่9ทำไมมันต้องมีเวลาเดินทางถึง2วันนี่ก็ปรากฏว่าอธิบดีก็เด้งรับทันทีต่อไปนี้ส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ลดเวลาจาก2วันลงมาเหลือ1วันหรือทันทีขณะที่เงินเยียวยาแฟดคลองจันก็ร้อนแรงเงินเยียวยาแฟดคลองจันเดี๋ยวกลับมาไล่ภาพให้เห็นปัญหาขนาดนี้นอกจากการทำให้น้ำลดป้องกันน้ำใหม่จัดการขยะฟื้นฟูเยียวยานี่เป็นข้อสำคัญที่สุดเดี๋ยวกลับมา
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KAพริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิศที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
3: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
4: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซอ

0: แดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดง
2: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
3: อุดรพร้อมแล้วเด้อมหกรรมพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำ1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดย
4: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
5: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: ผมเป็นทหารของภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
7: ทุกคนยกมือขึ้น
8: เราคือคาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะชนะ
9: ทุกคนอยู่ในความสงบ
10: มินทดา
9: องศา
10: พี่ชาติข้าจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
11: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
12: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
13: คาเซ
14: พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
15: เก็บแผ่นดินพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม22ตุลาคม
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ไม่ได้ใส่บ้าชนิดเนี้ยนะโป๊แน
18: ่หยุดแพนิคนี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อ2ข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep

หกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถใหญ่ใช่เลย Power by Megasale 30แบรนด์ดังลดแหลกแจกโปรสถานช็อกโลก 10-18 ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนา

0: 7:34 เรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานนี้ก็จบด้วยดีหลังจากมีประเด็นตั้งแต่วันก่อนที่นำเสนอไปในท่านผู้ชมว่าชาวแฟดคลองจันเข้าไปลงแล้วปรากฏว่ามันเด้งขึ้นมาว่ารอการตรวจสอบบ้างหรือไม่ได้บ้าง
1: ค่ะ
0: อันเนื่องจากเป็นประเด็นน้ำล้อมเรานึกภาพของแฟดคลองจันท่านผู้ชมแฟดคลองจันเนี่ยผู้อยู่อาศัยก็คือจะอยู่ชั้น2ด้านล่างอาจจะมีร้านรวงซึ่งเช่าพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติแฟดคลองจัน
1: ค่ะ
0: ไอ้ที่น้ำท่วมบ้านเรือนร้านรวงต่างๆไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
0: รับเงินเยียวยาแน่เพราะน้ำท่วมแต่ประเด็นคือด้านบนเนี่ยคือน้ำไม่ถึงแต่น้ำล้อม
1: ค่ะ
0: กฎเกณฑ์ของรัฐบาลปอพอก็คือกรณีน้ำล้อมเกิน7วัน
1: ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปจะได้ 5,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะ
0: ข้อนี้แหละท่านผู้ชมเช่นเดียวกับข้อที่4เหมือนกันเลย
1: ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปได้ 5,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะ
0: 1 2จะเป็นประเด็นน้ำเข้าบ้าน
1: ค่ะ
0: 7วัน3กับ4ก็คือน้ำไม่ถึงบ้านแต่น้ำล้อม
1: ค่ะ
0: นี่คือเกณฑ์ปอพอเมื่อวานนี้มีประเด็นขึ้นมานะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านรองทวีดากบลเวชก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐเพราะน้ำล้อมบ้านไปถึง7วันโดยท่านรองระบุว่ากทม.ได้สำนักงานเพจลงพื้นที่ตรวจให้ละเอียดแต่ละพื้นที่มีน้ำเท่าไหร่หมายถึงระดับแม้จะมีน้ำล้อมเข้าออกได้แล้วในวันที่7หรือวันที่8ยังมีน้ำล้อมอยู่จะมีแนวทางอย่างไรกำลังคุยกับปอพอทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีเกี่ยวกับกรณี7วันเนี่ยมันเป็นมติครั้มตีท่านผู้ชมฮะเป็นมติครั้มตีวันนี้จะต้องได้ข้อมูลอย่างละเอียดท่านพูดตอนสายเมื่อวานมีการถกเถียงกันว่าตกลงนับวันประสบภัย7วันอย่างไรซึ่งพอก็ทราบอยู่มันมีพื้นที่เหลื่อมกันอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ดังนั้นเดี๋ยวขอลงรายละเอียดความเสียหายให้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็ตรวจสอบว่ามีหลักฐานจริงหรือไม่ระดับน้ำมีอยู่จริงหรือไม่ในสัปดาห์นี้จะจบ
2: ที่ให้สำนักระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตเนี่ยลงละเอียดเลยให้ยืนยันเลยว่าแต่ละอาคารแต่ละพื้นที่เนี่ยยังมีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยแม้ว่ายังมีระดับน้ำล้อมอยู่อาจจะสามารถเข้าออกได้แล้วในวันที่7ที่8แต่ถ้ายังมีระดับน้ำล้อมอยู่เนี่ยเราสามารถพิจารณาไงอันนี้เรากำลังพูดคุยอยู่กับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่น้ำล้อมแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายถ้าเกิดสมมติว่าเป็นทรัพย์สินที่ท่านแสดงได้ว่าท่านใช้ในการดำรงชีพอันนี้มันจะมาได้ในฝั่งของกรุงเทพมหานครอยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นในนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็วันนี้ต้องเสร็จว่าข้อมูลรายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็ทางกรมป้องกันทราบอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อวานที่เราคุยกันว่ามันมีพื้นที่ที่มันเหลื่อมมากจริงๆเพราะนั้นเดี๋ยวขอลงรายละเอียดให้มากกว่านี้หน่อยค่ะว่าความเสียหายเป็นยังไงล้อมอยู่ที่ไหนแล้วเรามีหลักฐานจริงไหมยังมีระดับน้ำอยู่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ภายในที่นี้ก็ต้องจบเหมือนกันค่ะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าต้องการให้ความช่วยเหลือที่ตามมติครม.ออกให้ไวที่สุดในจำนวนเงินที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ให้ประชาชนก่อนภายในอาทิตย์นี
0: ้ก็ปรากฏว่านักข่าวฐานทิพดีกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรถ้าประเด็นนี้ไปฟังเสียงอธิบดีดูก็แล้วกัน
3: มีแฟดคลองจันเนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางการนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำล้อมเกิน7วันยังไม่เข้าข่ายพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยา
4: ไหมไม่เข้าเกณฑ์ที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม. หรือตามระเบียบเงินทั้งร้อยการที่ปภถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000 เท่าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
3: หมายว่าของคมจะเป็นพวกค่าซ่อมแซมเป็นหลัก
4: ก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นมันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาและมีหลักยึดครับ
3: ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นเจ้าบ้านเองชื่อไม่ได้เป็นเจ้าบ้านต้องเอาคนมาเป็นคนมอบอำนาจอย่างเงี้ยนะครับ
4: มันมีทั้งการช่วยเหลือเจ้าบ้านและก็ช่วยเหลือผู้เช่าผู้อยู่อาศัยก็มีหลักเกณฑ์ซึ่งดูไม่ยากนะก็ติ๊กว่ามันท่านอยู่ในสถานะอะไรเนี่ยเขาช่วยตามหลักเกณฑ์สถานะนั้นอยู่แล้วครับ
0: คือแปลความว่าถ้าเป็นเยียวยาน้ำล้อมไม่เข้าหลักเกณฑ์ 5,000 เนี่ยอาจจะมันมีหลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับเจ็บป่วยระหว่างน้ำท่วมอะไรอย่างนี้อันนั้นมันก็จะมีหลักเกณฑ์ซึ่งแยกออกไปนะครับทุกชมแต่ประเด็นเรื่องเยียวยา 5,000 เนี่ยฟังอธิบดีคือไม่เข้าเกณฑ์ไม่ถึง7วันเกณฑ์ก็ต้องเป็นเกณฑ์ก็ปรากฏว่าเดือดสิครับทุกชมเมื่อวานนี้นักข่าวเราไปสำรวจตรวจสอบจริงๆลงไปสำรวจหลังจากมีการยืนยันจากอธิบดีว่าไม่ถึง7วันก็ไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาและเป็นช่วงก่อนที่บอกท่านผู้ชมไปตอนต้นแล้วคุณเจเศรษฐ์ออกมายืนยันว่าได้พอนับแล้วเกิน7ณเวลานั้นเมื่อที่บีปอพอบอกเนี่ยคุณอภิชยาชาวแฟดคลองจันเล่าทั้งน้ำตางงไม่ได้ได้ยังไงทั่วมันตั้งแต่คืนวันที่25จนถึงวันที่2ตุลา
1: ระยะเวลามันมากกว่า8วันด้วยซ้ำ
0: นี
1: ่มันก็เกินกว่าเกณฑ์7วันที่ทางปภกำหนด
5: 9,000 บาทถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้นิดหน่อยเหมือนเยียวยาจิตใจเล็กน้อยว่ายังไม่ลืมประชาชนแต่ช่วยเรื่องทรัพย์สินที่เขาเสียหายไหมไม่ช่วยเลยค่ะ

0: มันไม่พอพูดก็ยังน้ำตาจะไหลเลยว่าท่านไม่มาดูหรอว่าประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนรถพี่เนี่ย 30,000 เนี่ยพี่ยังหาเงินมาซ่อมไม่ได้เลยทีนี้ว่าคนอื่นอีกอ่ะคนที่ไม่ได้ไปทำงานบริษัทก็มีเกณฑ์ประเมินตัวเขาอีกคนที่เจ็บป่วยก็ต้องรักษากันเองช่วยเหลือกันเองวิ่งเต้นกันเองคืออันนี้ก็อยากให้เห็นใจประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆเขาไม่ได้มาเฟกมาอะไรหรอกท่านก็ลงมาด้วยตัวเองแล้วท่านก็เห็นว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นท่านก็ควรจะได้รับรู้ท่านก็เป็นคนพูดเองท้องเขาหิวเขาเดือดร้อนที่เขาตะโกนด่าท่านอ่ะท่านไม่ว่าแต่วันนี้ความเดือดร้อนตรงเนี้ยท่านจะเยียวยาให้เขาสักเล็กน้อยเนี่ย 9,000 ไม่ช่วยอะไรหรอกน้องพี่บอกเลยกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแต่พี่ก็อยากให้เห็นใจคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้มีเหตุการณ์ปุ๊บอยู่ๆจะลอยแพทิ้งประชาชนอย่างนี้หรอทั้งๆที่สถานการณ์มันเกิดขึ้นตัวท่านเองก็ได้เข้ามาดูแลเข้ามาแล้วเขาไม่เห็นกับตาท่านยังลงน้ำไม่ได้เลยท่านยังต้องพายเรือขึ้นเลยท่านลงมาดูบ้างสิว่าไอ้วันตั้งแต่วันที่คืนวันที่25ถึงวันที่2ตุลาเนี่ยท่านบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์7วันเนี่ยท่านเอาอะไรมานับนะท่านเอาอะไรมานับนี่มัน8วันแล้วค่ะ
1: เดือดฮะท่านผู้ชมคุณชัดคัตชานนท์ชาวแฝกคลองจันทร์อีกรายนึงก็บอกว่าไอ้ที่มาอ้างว่าต้อง7วันขึ้นไปเนี่ยไม่สมเหตุสมผล2วันมันก็เสียหายแล้วไม่ใช่เหรอ
2: 7วันความเสียหาย2วันมันก็เสียหายแล้วไม่ใช่เพราะไม่ถึง7วันแล้วไม่เสียหายครับเนี่ยเราอยากฝากทางพอหรือว่ารัฐบาลให้ช่วยเหลือหน่อยควรปรับหลักเกณฑ์ครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ชั้น4แล้วเราไม่เดือดร้อนมันเดือดร้อนเดือดร้อนทั้งน้ำทั้งไฟโดนตัดของกินไม่มีห้องพี่อ่ะเข้าของเสียหายหมดเลยเพราะพี่ย้ายไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าเราไม่ได้เก็บแปลกใจครับแปลกใจครับแปลกใจมากว่าทำไมถึงพี่ดูข่าวพี่ดูในโทรศัพท์เมื่อกี้เพิ่งจะเห็นประกาศพี่บอกเฮ้ยมันใช่เหรอเขายังคุยกับน้องเลยว่ามันใช่เหรอตรงนี้มันหนักนะเห็นพี่เห็นแต่ละวันออกคลองจันทร์กับอะไรนะลมเก้าหนักสุดแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ช่วยเหลืออะไรเลยมันถ้าเกิดว่าให้ถึงกับขั้นหาดใหญ่มันก็เราก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นจริงแต่ว่าความเดือดร้อนโดยรวมมันค่อนข้างหนักใช่เพราะท่านน่าจะพิจารณาเนาะเพราะท่านเห็นกับตาไม่ใช่ว่าท่านไม่เห็นครับนั่นแหละว่าท่านก็เห็นกับตาว่ามันท่านยังนั่งเรือมาเลยแล้วคนที่อยู่ในเนี้ยเขาต้องล่องออกไปหาอาหารกินอะแล้วน้ำแค่นี้ขอฝากเรื่องรัฐบาลนายกปภช่วยพิจารณาอีกรอบหนึ่ง
1: ทางรองผู้ว่าทวีดาก็พยายามจะเอาข้อมูลคือมันดูถึงขนาดว่าวันไหนน้ำระดับน้ำเท่าไหร่ถือว่าล้อมไหมอันนึกออกใช่ไหม
3: ค่ะ
1: ก็ให้รายงานไปเพื่อจะไปหารือกับปภ.กับรัฐบาล
3: ค่ะ
1: ว่าจะให้ดูระดับได้ไหมหรือยังไงเรื่องมันร้อนเมื่อวานนี้ยังคุยกันอยู่ในกรรมกรข่าวคุยนอกจออยู่เลยเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกแบบประชดประชันมันสูบเร็วไปไหมสูบช้าไปสักวันหนึ่งอาจจะได้เงินเยียวยา
3: อ
1: ันนี้ประชดนะท่านผู้ชมสูบเร็วว่าถูกต้องแล้วล่ะคนเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมาไทยเข้ามาเม้นทันทีหลังเจอเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาในเพจของรายการเรื่องเล่าเช้านี้ว่า
3: ถึง7วันได้ครับ
1: นักข่าวตามไปหาคุณเจเศรษฐ์ที่ร่มเกล้าเมื่อวานนี้หลังจากที่อธิบดีปภ.มายืนยันว่าคลองจันทร์ไม่ถึง7วันไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาเบื้องต้นทั้งนี้คุณเจเศรษฐ์บอกนะครับท่านผู้ชม
3: เข้าเกณฑ์แน่นอนน้ำล้อม
1: ได้สอบถามไปที่อธิบดีปภ.แล้วคงอธิบดีสื่อสารไปเข้าใจผิดไม่เป็นไรผมในฐานะกำกับดูแลปภ.ถ้าคนได้ประชาผิดพลาดหรือสื่อสารผิดพลาดผมรับผิดชอบเองให้สื่อต่อไปนี้ถามผมโดยตรงเลยเรียนด้วยความเคารพ
3: สถานการณ์ที่คนกทม.เจออยู่นี้เข้าข่ายการเยียวยาอย่างแน่นอนไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ไหน
1: กทม.เข้าข่ายหมดนั่นแหละนี่บอกว่าอย่างนี้นักข่าวก็เลยถามว่าเป็นการกลับลำหลังจากเกิดดราม่าหรือเปล่าคุณเจเศรษฐ์ถามบอกว่าผมถามหน่อย
3: น้ำขึ้นมาเนี่ยขึ้นพร้อมกันหมดทั้งกทม.เลยผมพูดถูกไหม
1: แล้วตอนที่ลด
3: ที่แรกก็คือคลองจันทร์และแฟลตที่เข้าเกณฑ์ที่อื่นก็ต้องเข้าเกณฑ์พูดง่ายๆสั้นๆแค่นี้เลย
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรที่สื่อสารออกมาแล้วผิดพลาดก็ขออภัยพี่น้องประชาชนเราจะรีบดำเนินการเนี่ยท่านผู้ชม
4: ก็คลองจันทร์เนี่ย7วันแน่นอนนะครับในส่วนของผู้ที่อาศัยอยู่บนอาคารบ้านเรือน เข้าเกณฑ์ในการเยียวยาในการที่ถูกสถานการณ์ของน้ำล้อมแน่นอนนะครับเป็นที่แน่นอนครับในส่วนของท่านทิพดีเนี่ยนะครับก็มีการสอบถามเนี่ยท่านทิพดีท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้สื่อสารไปแบบนั้นนะครับอาจจะเป็นการเข้าใจผิดนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมก็ในฐานะที่ผมกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาภัยนะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คนในภายใต้การบังคับบัญชาของผมเนี่ยนะครับผิดพลาดหรือสื่อสารอะไรผิดพลาดเนี่ยนะครับผมก็ขอรับผิดชอบนะครับแต่ขอให้พี่ๆนักข่าวเนี่ยครับยินดีที่จะสื่อสารโดยตรงนะครับมีอะไรให้สอบถามผมได้ครับผมเพื่อความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเรียนด้วยความเคารพสถานการณ์ที่คนกทม.เจออยู่นี้เข้าข่ายในการเยียวยาอย่างแน่นอนครับไม่ว่าท่านจะอยู่พื้นที่ไหนนะครับ
5: ชาวบ้านก็มองว่าเหมือนเรากำลังเพาะปลูกขับเคลื่อนจากไหนอะไรแบบนี้
4: ผมถามหน่อยว่าท่านเนี่ยน้ำขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านขึ้นพร้อมกันหมดทั้งกทม.เลยผมพูดถูกไหมครับนะครับแล้วตอนที่รถเนี่ยรถที่แรกก็คือที่แฟดถูกไหมและที่แฟดเข้าเกณฑ์ที่อื่นก็ต้องเข้าเกณฑ์ครับผมเอาง่ายๆสั้นๆแค่นี้แหละ
1: จริงๆที่รถก่อนที่แฟดเรามีคุณเจเศษเพชรบุรีตัดใหม่
3: ค่ะ
1: อันนั้นเนี่ยน้ำล้อมเขาได้ไหมแต่ถ้าฟังจากท่านเจเศษก็ถือว่าได้ไหม
3: บอกน้ำขึ้นมันก็ขึ้นพร้อมกันทั้งหมด
1: เพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยลงก่อน
3: ค่ะ
1: แล้วชุมชนละแวกนั้นก็มีถูกไหม
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ก่อนแฟดคลองจันทน์มี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แต่ยังว่าท่านผู้ชมมันก็ต้องไปดูรายละเอียดเพราะในมุมกทม.ก็เรื่องหลักเกณฑ์ไงเพราะมันต้องเกิน7วันขึ้นไปนักข่าวถามคุณเจเศษว่าเนี่ยท่านรองผู้ว่าทวีดาจะหารือกับปภ.กับครม.อยู่เลยว่าเนี่ยจะต้องดำเนินการยังไงค
3: ุ
1: ณเจเฉยก็บอกไม่มีการปรับกฎเกณฑ์เพื่อพื้นที่เหมือนพื้นที่ใดผมนับนิ้วเองยังไงก็ต้อง7วัน
4: เนี่ยนะครับเราถูกขีดและกำหนดไว้เนี่ยนะครับมีบุคคลหรือว่ากลุ่มคนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เนี่ยที่เข้าหลักเกณฑ์นี้และก็ทำหลักเกณฑ์นี้เนี่ยมาเป็นจำนวนหลายปีถ้าเขาจะพูดแทนกรมคอทมผมก็บอกไว้เลยว่าหลักเกณฑ์นี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับพี่น้องคนกทมแล้วเราในฐานะกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยเราจะไม่ปรับกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่งนะครับเอื้อให้กับคนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเราก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ของเรานะครับแต่ผมก็ต้องบอกคนกทมว่าพวกท่านได้แน่นอนนะครับท่านเข้าหลักเกณฑ์แน่นอนยังไงก็7วันนะครับจะนับนิ้วยังไงก็7วันนะครับก็เราก็ยืนในหลักการนะครับการเปลี่ยนกฎเกณฑ์เนี่ยนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องที่จะมาคุยกันตอนนี้แล้วทางเรามีแอปทางรัฐเราอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนให้สะดวกสบายที่สุดลงให้รวดเร็วที่สุดกทม.มีแอปมีช่องทางของท่านนะครับตรงนี้ท่านก็ต้องทำให้รวดเร็วที่สุดทำให้ครอบคลุมที่สุดนะครับอันนี้คือบทบาทของท่านในที่สำคัญณวันนี้นะครับ
1: นี่เมื่อวานนี้จริงๆนักข่าวเราในระหว่างนั้นก็ไปสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในแฟลตคลองจันทน์อาคาร25 ก็มีความกังวลเนี่ยท่านผู้ชมฮะอย่างคุณวาคนนึงมีเสียงไหมบอกไอ้คำว่าน้ำล้อมในทางปฏิบัติก็คือประชาชนในแฟลตทุกคนมันถูกตัดขาดออกไปใช้ชีวิตออกไปทำงานไปประกอบอาชีพไม่ได้เลยเนี่ย
6: ชาวแฟลตคลองจันทน์ไม่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องได้รับเงินเสี่ยงภัยเพราะว่าน้ำท่วมไม่เกิน7วันเกินไม่เกินอ่ะคือมันต้องมีมาตรการเยียวยาอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนมันเสียหายกันหมดพี่รถอ่ะจมกันหมดเพราะไม่มีใครเขาเอาออกกี่คันล่ะพี่คิดดูน่าสงสารจะตายทุกคนไปทำงานเหมือนเด็กนักศึกษาจบใหม่ต้องนั่งรถเมย์ไม่เสียหายจริงแต่ว่าไม่เสียหายในเรื่องของเขาเรียกว่าอาศัยแต่เสียหายในเรื่องของทรัพย์สินรถยนต์ค่าเสียโอกาสทำงานอย่างเงี้ยไปทำไม่ได้ขาดรายได้ต้องมองมุมนั้นด้วยใช่จะมองให้ว่าบ้านไม่จมน้ำไม่เสียหายแล้วต้องกินอะไรล่ะคะก่อนจะมีบ้านก็ต้องมีเงินคือเขาจะมองแค่ว่าบ้านน้ำไม่ท่วมไม่เสียหายไม่ได้ถึงไม่เสียหายแต่มันไปไหนไม่ได้ไงนึกออกใช่ไหมคือปภ.ผิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วน้ำท่วมวันศุกร์แจ้งเตือนประชาชนวันเสาร์ตอนเช้าเวลา9:30แจ้งให้ขนของนี้น้ำมาตะคนยังไงวันเสาร์ตอน9:00น้ำมันอยู่นี้แล้วนี่เนี่ยรอยน้ำอ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วถ้าปภ.อยากจะรับผิดชอบแบบควรแก้แต่ SMS alert ถ้าสมมติแจ้งเตือนแต่คืนพันพฤหัสอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าประชาชนไม่เก็บไม่อะไรอันนั้นน่ะเป็นความผิดประชาชนอันนั้นน่ะคือไม่โดนแต่อันเนี้ยมากลับลำไปกับลำมา SMS alert ตัวเองก็ยังไม่ได้มาตรฐานก็ถ้าสมมติว่าเขาจะไม่ช่วยจริงๆก็ต้องช่วยตัวเองนั่นแหละมาทำไงได้อะเนาะพี่เนาะนั่นแหละก็ฝากไว้คิดนะคะอย่ามองภาพรวมต้องมองกว้างๆอย่ามองแค่ว่ามุมเดียวบ้านน้ำไม่ท่วมอย่างนี้ไม่ได้รับแถวเนี้ยมันเป็นชุมชนมันเป็นชุมชนมันไม่ใช่บ้านเป็นหมู่บ้านจัดสรรมันเป็นชุมชนฉะนั้นอะมันได้รับความเสียหายอยู่แล้ว
1: นักข่าวไปตามผู้อำนวยการเขตบางกะปิเมื่อวานนี้เลยเอาว่ายังไงแน่ถ้าอำนวยการเขตบางกะปิก็ตัดสินใจบอกเลยจิรศักดิ์ของ8บอกนะครับยืนยันบางกะปิประกาศเป็นเขตภัยพิบัติประชาชนได้รับผลกระทบ

0: บางกะปิน้ำท่วมแต่คืนวันที่24
1: แล้วก็มาคลี่คลายคือเที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคาบเกี่ยวมา2ตุลาค่ะ
0: เพราะฉะนั้น
1: นับเป็นทั้งหมดเนี่ยมันก็คือ8วันค่ะ
0: 8วัน
2: ของแฟดคลองจันทน์นะครับน้ำเนี่ยเริ่มท่วมคืนของวันที่24แล้วก็มาสิ้นสุดเนี่ย

0: ราคิดว่านายจะไม่มาซะแล้ว
1: ถ้าไม่มาเราจะเห็นนั่ง

อาหารเอานี่แล้วกันส่วนเครื่องดื่มก็รอเหมือนนายงั้นมาสองทีเข้าใจเลือกร้านเข้าใจนัดดิน

0: แต่ก่อนพวกเราก็ได้แต่มองอยู่ข้างถนนแล้วก็คิดว่าข้างในจะเป็นยังไงนะจะหรูสักขนาดไหนขนาดบอยยังต้องใส่สูท
1: น่าเสียดายนะยังไม่ได้พาจำปามาสักครั้งเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงเวลาเปิด

0: นายที่ส่งให้ไปจับคุณตา
1: เรารู้แล้วนี่คือเหตุผลที่นายยังไม่ถูกเรายิงไง
0: นายจะเอาอย่างไรกันแน
1: ่อย่างที่เราอยากให้นายได้ริมรสความเจ็บปวดของการตายของคนที่นายรักก่อนพอนายได้ริมรสแล้วเราค่อยฆ่าถ้านายตายตอนนี้นายจะไม่เข้าใจความรู้สึกที่เราได้เจอมาหรอก

ขอเสียใจด้วยนะเลือกจำปาถ้านายรับปากเราว่าจะไม่ยุ่งกับบุญตาเราจะเอาปืนออกมายิงตัวเองต่อหน้าต่อตานายเลย

0: รอสักครู่นะครับ
1: พูดอะไรอย่างนั้นจ้องชีวิตนายแลกกับชีวิตจำปาเลิกเถอะนะคุณตาก่อนแล้วนายก็ตามไปติดๆรับรองคุณตาไม่รอดแน
2: ่นายบ้าไปแล้วเหรอ
1: บ้าเหรอนายพลาดความหวังไว้จากเราหายวับไปทันทีจำปาคือทุกอย่างในชีวิตเรานายหาว่าเราบ้าเหรอ

0: จากบุญดาเรายอมยกให้นายทั้งหมดเท่าที่เรามีย
1: อมทุกวันนี้ที่เรายอมเหนื่อยอยู่นายคิดว่าเพื่อเงินเหรอ
0: เราไม่ได้คิดแบบนั้นนะเชียร
1: ์ทั้งงานฟังเราจำปาไม่มีทางฟื้นถึงฟื้นขึ้นมาได้ก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้แม้แต่จะกินน้ำตาตัวเองที่ผ่านร่องแก้วก็ยังยากเลยลำพังกำลังเราไม่สามารถที่จะทำให้จำปากระตุกยิ้มได้ไม่มีวันจะทำได้ผู้หญิงที่เรารักไม่สามารถจะยิ้มให้เราได้อีกตลอดชีวิตนายคิดว่านายมีอะไรมาแลกกันเหรอ

0: บวรทำไมถึงมาช้าจังแต่งตัวซะหล่อเชียว
1: ช่วยบอกหน่อยสิ
2: ว่าทำไมเราถึงไม่ยิงนายทิ้งตอนนี้เลยวะ
3: นายยิงเราไม่ได้ถ้าเราตายนายจะรู้ได้ยังไงว่าพรพันธ์อยู่ที่ไหนบางทีตอนนี้เธอกำลังหิวโซอยู่ในตู้รถไฟที่ไหนสักแห่งก็ได
2: ้พรพันธ์ไม่เกี่ยว
3: แต่ดีนะที่นายโทรมาถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะติดต่อนายได้ยังไง
2: ไอ้เชียร์นี่แกบ้าไปแล้วเหรอวะ
3: คนบ้าที่ไหนจะทำแบบนี้ได้สั่งอะไรทานหน่อยไหม
2: ไม่หิวแกบอกเลยนะว่าพรพันธ์อยู่ไหน

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California casino card and Pechanga rewards will match your tier Plus get a chance to win $25,000 club dollars

0: สนับสนุนรายการโดย
1: แบมบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับเจาะใจวันนี้เรื่องราวน่าจะมาจากสิ่งหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมานานแล้วเขาบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันด้วยความเข้มแข็งด้วยความตั้งใจด้วยการรู้สึกว่ามีแรงขับอะไรบางอย่างให้เราทำอย่างเต็มที่สิ่งที่ขับเคลื่อนก็คืออดีตไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีที่ยิ่งใหญ่มันจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนในอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวดีหรือไม่ดีในชีวิตมันจะกลายเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณได้ในอนาคตอย่างแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินมานานมากแล้วแต่เรื่องราวของแขกรับเชิญก็เป็นไปในทิศทางนี้ว่าเขามีความเชื่อและพยายามขับดันตัวเองว่าถ้าฉันประสบความสำเร็จในระดับโลกระดับนานาชาติเนี่ยมันน่าจะเยียวยาบาดแผลความรู้สึกที่ต่ำต้อยหรือไม่ดีของฉันในอดีตให้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่อย่างไรก็น่าจะมาแลกเปลี่ยนกันในรายการเจาะใจวันนี้ครับรายการเจาะใจขอต้อนรับคุณเอกสรันอยู่คงดีเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับสรันครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: จริงๆแล้วเราฟังดูเนี่ยคนที่อยู่กับเครื่องประดับอยู่กับงานศิลปะเรามักจะรู้สึกว่ามันต้องขับเคลื่อนด้วยความดีงามความไม่ใช่จะเป็นความคับแค้นเหมือนอันนั้นเหมือนพระเอกหนังจีนที่ต้องออกไปทำอะไรบางอย่าง
3: ก็ซีรีส์แนวตั้งนิดๆเหมือนกันตอนนี
2: ้มีไหมคุณรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นไหม
3: ผมจริงๆคือเวลาใครมาถามเล่าไปเล่ามาเขาบอกมันดูเหมือนเป็นเพราะซีรีส์เกาหลีไงชอบคนผมก็ใกล้เคียงอยู่แต่ผมรู้สึกว่ามันก็มาจากชีวิตคนปกติมันก็มาจากเรื่องคนคนหนึ่งเพียงแต่เราไม่เคยได้ไปสนใจเขาเท่านั้นเอง
2: อาจจะมีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวสักร้านที่ชีวิตเข้มข้นกว่าเราอีกเยอะแยะมากมายก็เกิดขึ้นได้แต่เดี๋ยววันนี้จะมาดูแบบสลันจะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบรนด์สลันอายุกี่ปีแล้วและเป็นที่รู้จักในประเทศต่างประเทศแบบไหนขนาดไหนอย่างไรหรือว่าอีเวนต์ต่างๆที่เราไปทำมีอะไรบ้างที่เราจะอ๋อว่าอันนี้นี่เองอะไรเงี้ย
3: สมัยก่อนเนี่ยจริงๆผมเป็นอินทีเรียแล้วก็ทำโปรดักต์ดีไซน์โตจากสายนั้นก่อนแล้วก็จับพัดจับผูมาทำสิ่งนี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่9ของผม
2: เป็นที่รู้จักขนาดไหนอย่างไรไปออกงานต่างประเทศมีอะไรยังไงบ้างครับ
3: คือตอนแรกเนี่ยผมเริ่มต้นจากการประกวดเวทีหลายๆเวทีในเมืองไทยครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่การประกวดจิวเวลรี่มันค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็ประกวดมาเรื่อยจนเวทีสุดท้ายของผมคือการประกวด Vogue Who's On Next ของ Vogue Magazine ในปี2016แล้วก
2: ็ประกวดนี่คือสร้างงานไปส่งเลยใช่ไหม
3: สร้างงานด้วยและต้องทำให้เกิดแผนธุรกิจมันน่าจะเป็นเวทีนึงที่แปลกกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าทุกคนจะประกวดแค่ของสวยใครดีที่สุดได้รางวัลไปแต่ของผมเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงว่าดีสุดแต่คุณต้องทำให้แผนธุรกิจสามารถเป็นไปได้จริงเคยเห็นไหมฮะงานประกวดที่ของสวยแล้วมันไม่ได้ถูกไปต
2: ่อ
3: เพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรกับมันของมันตั้งแต่มันเป็นแค่ทรอฟี่แล้วมันก็เป็นของที่ได้โล่นะแต่มันขายได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราขาดเวทีนี้เป็นเวทีที่เติมเต็มการทำให้นักออกแบบนั้นมีฟูลแพ็กเกจแล้วสามารถโตต่อได้ด้วย
2: คือเป้าหมายมันไม่ใช่แค่ดีไซน์เป้าหมายมันคือสร้างธุรกิจ
3: ใช่ฮะ
2: คุณชอบประกวดสิ่งแบบนี้มาก
3: จริงๆชอบประกวดอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ฝึกความรู้แล้วเราได้เงินก็เคยเจอพี่ในเวทีนึงก็ไปประกวดแล้วก็ตกรอบแรก
2: ผมเป็นผู้ดำเนินรายการ
3: เป็นผู้ดำเนินรายการและคาดหวังว่าพี่จะพูดชื่อผมออกมาซึ่งมันไม่เกิดขึ้นผมก็ฮ่าเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติปีนึงประกวด100เวทีเพราะเวทีเมืองไทยมันเยอะเราเหนื่อยได้วันเดียววันรุ่งขึ้นเราก็ต้องทำต่อแล้วเราก็ประกวดเวทีใหม่อีกนั่นคือความสนุกของผมในสมัยก่อน
2: ความเป็นที่รู้จักของแบรนด์สลันปัจจุบันนี้เราไปถึงไหนยังไงบ้างครับ
3: คือผมเปิดแบรนด์มาได้ประมาณ2ปีแรกปุ๊บแล้วก็ช่วงนั้นโควิดโควิดปุ๊บปิดประเทศเลยหลังจากนั้นอีกปีนึงผ่านมาเราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซ่าของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั
2: ้
3: น
2: อันไหนอ่ะ
3: อันที่เป็นเฮดพีซซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
2: ผมเคยเห็นแวบ
3: ๆครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น
2: ครับ
3: แล้วหลังจากนั้นก็ได้เขาเรียกว่าได้ทำงานกับคนอื่นๆอีกก็อย่างตอนนั้นมีอลิเซคีตอนที่มาเปิดไอคอนสยามแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเดินไปมาระหว่างไทยกับอเมริกาตอนนั้นก็จะมีการทำโปรเจกต์กับอเมริกาซึ่งมีโปรเจกต์หนึ่งที่สำคัญมากของผมคือเราเอางานที่เป็นคอนเซปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราเอาสิ่งนี้ไปวางไปที่แมทมิวเซียมแล้วเราได้รางวัลจาก Tiffany Co. Foundation ใช่ฮะซึ่งเซอร์ไพรส์คือเราไม่นึกว่าเขาจะมองว่าเราเป็นคนที่น่าจะหยิบไปวางไว้เป็นคอลเลคชันถาวรเขาซื้อเลย ขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลกชันถาวรแล้วได้เก็บไว้ในมิวเซียมโดยที่อันนั้นเป็นมูลนิธิ Tiffany & Co. Foundation ที่สร้างขึ้นมาที่น
2: ี่งานส่งประกวดที่คุณทำเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ขายใช่ไหมไม่ใช่ว่าทำไปเพื่อเป็นชิ้นส่งให้เขาประกวด
3: เป็นของที่มีวางขายอยู่แล้วคร
2: ับ อ๋อมีวางขาย
3: ใช่ฮะ
2: นี่คือความเป็นไปท
3: ุ
2: กวันนี้เราจะเห็นแบรนด์นี้อยู่ในช็อปหรืออยู่ไหนอะไร
3: ตอนนี้ผมมีอยู่ในคลับ21ครับแล้วก็ถ้าใครรู้จักคลับ21ที่ของไทยเนี่ยเราจะมีอยู่หลายสาขาซึ่งเขาจะเป็นช็อปที่รับเอา global brand คือการ select brand จริงๆระดับโลกมาวางเต็มไปหมด มีของผมเป็นแบรนด์ไทยที่ไปตั้งอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นแบรนด์ไทยที่อยู่นานที่สุดเท่าที่เคยมีมาในครับ21
2: เพราะว่าเขาจะมีวาระให้อยู่ได้เท่านี้แล้วก็ต้องออกไปอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ก็6เดือนเต็มที่นานสุดก็8เดือนปีนึงของผมอยู่มา10ปีละเขายังไม่ไล่ผมออกซึ่งผมแฮปปี้มากแล้วก็เราก็มีการพัฒนาคอลเลกชันร่วมกันแล้วก็ทำของใหม่ๆร่วมกันเสมอเราก็ได้เป็นที่รู้จักในจุดนั้นมากเพราะว่านั่นคือที่ที่หลายๆคนในเมืองไทยและในแถบเอเชียต้องมาซื้อที่นี่ดังนั้นของเราจึงกระจายตัวได้เร็วขึ้นในพื้นที่ที่เหมาะสมและดีที่สุดของประเทศไทยครับ
2: นี่คือความเป็นมาณปัจจุบัน
3: ณปัจจุบันครับ
2: เป้าหมายของคุณเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่าคุณอยากให้มันไปถึงไหนอย่างไรแต่เราจะไปหาเรื่องแรงขับเคลื่อนแล้วว่าอดีตมันกำลังสร้างให้คุณเกิดแรงผลักอะไรโตขึ้นมาในครอบครัวศิลปินไหม
3: เป็นศิลปินทางเลือก
2: ศิลปินทาง
3: เลือกดูเก๋ขึ้นดูเก๋ขึ้น
2: โอเคยังไง
3: ก็คือถ้าสมมติสมัยก่อนเราจะคิดว่าศิลปินคือวาดภาพใช่ไหมฮะคือจิตกรคือ
2: เที่ยวอาร
3: ์ตใช
2: ่ง่าย
3: ๆแต่
2: จะปั้นจะวาดจะแกะก็ว่าไป
3: คุณยายผมเป็นอาจารย์เป็นคุณครูสอนภาษาไทย
2: ครับ
3: เป็นนักปรุงยานึกถึงฮะคุณยายที่หยิบตอนเช้าหยิบอะไรมาต้มเต็มหม้อไปหมดแล้วก็บังคับให้ลูกกินให้หลานกินเป
2: ็
3: น
2: หมอไทยหมอแผนไทย
3: เป็นหมอฟิวแผนไทยแต่เป็นฟิวหมอแพทย์แผนไทยที่ค้นหาทุกอย่างด้วยตัวเองคือทดลองบางทีทานเสร็จก็ลงนอนไป1วันเพราะว่าไปเจออะไรที่มันประหลาดหรือว่าบางทีทานเสร็จก็หายเลยก็มี
2: ต้องเป็นบ้านอยู่ริมป่าละเมาะมีสมุนไพรปลูกอยู่รอบๆแล้วก็ต่างจังหวัด
3: เราตัดภาพมาเป็นบ้านข้าราชการแห้งๆตึกไม่ได้สวยมากแต่ข้างๆมีสวนเล็กๆขนาด2เมตรคูณ2เมตรจังหวัดนครปฐมครับ
2: นครปฐม
3: เป็นข้าราชการอยู่ในฐานทัพบินกำแพงแสน
2: อ๋อเป็นทหาร
3: ใช่ครับ
2: คุณตา
3: เป็นพยาบาลทหารอากาศแล้วก็คุณยายเป็นคุณครูเป็นข้าราชการชั้นปกติ
2: ครับ
3: ไม่ได้มีอะไรสวยงามคุณแม่เป็นแม่บ้านที่เรียนคณะกรรมมาช่วงที่มีผมเขาก็ต้องหยุดทำงานแล้วเขาก็ต้องมาทำอะไรขายก็แก้ของเขานึกถึงคนรับจ้างประจำวันร้อยมาลัยเด็กค้ากรรมร้อยมาลัยเป็นมีร้อยมาลัย20พวงมีงานบวชบ้านนี้อีกวัน
2: คนสมัยก่อนงานหัตถกรรมเป็นเรื่องปกติของชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิตคือการใช้มือ
3: ใช่ครับ
2: สร้างงานสร้างอะไรต่างๆ
3: ใช่ครับ
2: คุณแม่ทำกับข้าวเอง
3: ทำทุกอย่าง
2: คุณยายทำเครื่องดื
3: ่
2: ม
3: ต้มอะไรแปลกๆผมกินเสมอใช
2: ่คุณตาเป็นพยาบาลทางอากาศ
3: คุณตาเป็นพยาบาลใช่ครับ
2: คุณพ่อเป็นนักบินอ่ะ
3: คุณพ่อไม่ได้อยู่กับผมครับ
2: คุณพ่อไปไหน
3: คุณพ่อไม่ได้อยู่กับผมเพราะว่าช่วงผมอายุประมาณ6เดือนแรกก็มีการแยกทางกันโดยไม่ได้บอกกล่าว
2: ล
3: ู
2: กคนที่เท่าไหร
3: ่ผมเป็นลูกคนแรกครับแต่ว่าพอดีคุณพ่อเขาอยากไปมีภรรยาใหม
2: ่เขาไม่อยากอยู่กับเรา
3: ใช่เขาก็อยากคงอยากมีอะไรใหม่ๆเขาก็คงอยากจะได้คนหรือได้ครอบครัวที่มีอะไรพร้อมมากกว่าเพราะบ้านผมเป็นบ้านธรรมดาธรรมดาเป็นปานกลางเกือบจนคนธรรมดาปกติเพราะฉะนั้นโอเคสิ่งที่ผมต้องอยู่ตรงนั้นคือผมไม่รู้เรื่อง
2: ถูกต้องแต่คนที่ไม่รู้หรอก
3: คนที่รู้คือคุณแม่รู้แต่ว่าพอผมมานั่งรีมายหรือเห็นภาพในวัยเด็กเราเริ่มปะติดปะต่อได้เลยรู้ว่าในช่วงเวลานั้นในวัยเด็กที่เราไม่ได้รับรู้อะไรก็ตามเราเห็นความ

0: วยงามของชีวิตปกติตัวนั้นเนี่ยมันซ่อนไปด้วยความยากลำบากมันซ่อนไปด้วยการเอาตัวรอดของผู้หญิงที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวซึ่งเรารู้ในตอนที่เราโตขึ้น
1: แปลว่าคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านคือคุณตา
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ส่วนคุณแม่แน่นอนคุณแม่อยู่คุณยายอยู
0: ่
1: ก็อบอุ่นไหมอบอุ่นอีกแบบนึงมั้ง
0: ในวันนั้นผมว่าผมไม่รู้นะแต่ว่าถามว่ามีการตั้งคำถามกับเรื่องคุณพ่อไห
1: ม
0: มีถามว่าเวลาเราดูหนังสมัยยุค90ผมทันนะฮะโอเคเราก็จะเห็นคนล้อว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อเอาจริงๆคือในไม่ได้คุยแบบ
1: ปฏิสัมพัน
0: ธ์ไม่ได้สนิท
1: แต่เคยเจอใช่ไหม
0: เ
1: คยเจอคนนี้เป็นพ่อนะ
0: ใช่ก็เป็นคุณพ่อก็เป็นคุณพ่อในสายตาของเราแต่พอวันที่เขารู้ผมเข้าอาชีวะปุ๊บก็ติดต่อมาเลยว่าเอาล่ะเธอเป็นเด็กไม่ดีเธอเข้าอาชีวะ
1: เขาอยากให้ไปเรียนสายสามัญม.4 ม.5
0: เขาอยากหนึ่งก็บอกว่าเด็กอาชีวะไม่มีวันจบไม่มีวันรับปริญญา
1: ก็มันเป็นอะไรนะเขาเรียก
0: ประกาศของผู้ใหญ
1: ่ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
0: ใช่แต่คือเราไปต่อมหาลัยได้
1: แต่เรียนต่อก็ได้ใช่
0: ถูกครับถูกผมก็เลยอ้าวแล้วยังไงอ่ะไม่แฮปปี้เรียนเข้าไปแล้วแล้วจะยังไงกับชีวิตนามสกุลมีไปแล้วแล้วยังไง
1: จะให้ทำไง
0: เขาก็บอกก็เปลี่ยนดิ
1: เปลี่ยนอะไร
0: เปลี่ยนนามสกุล
1: เปลี่ยนอะไร
0: เปลี่ยนนามสกุลอย่าใช้นามสกุลเขานามสกุลเขาไม่ควรเข้าไปอยู่ในโรงเรียนที่นี
1: ้โอ
0: ้ขอนามสกุลคืนแล้วความเด็ดก็คือสมัยก่อนเนี่ยเด็กไม่ค่อยมีเงินนะช่วงยุคฟองสบู่แตกไม่ค่อยมีเงินต้องทำงานหลายๆอย่างเพื่อซัพพอร์ตที่บ้านวิธีที่จะได้ของกินและขนมที่ง่ายที่สุดคือเราเป็นเด็กศิลปะเราต้องไปจีบเด็กค้ากรรมฮะ
1: เขาจะทำ
0: เขาจะทำให้เรากินนั่นแหละฮะ
1: เพราะในหลักสูตรเขาต้องทำ
0: ถูกแล้วก็ไปก่อนหน้าต่างว่าไงทำอะไรเหรอวันนี้อยากกินขนมจังเลยเออทำขนมจีนกันเราก็ได้เราได้กินตลอดใช่ฮะสุดท้ายเราไม่ได้แฟนเราได้สนิทกับอาจารย์เขา
1: เดี๋ยวประเด็นของพ่อ
0: ย้อนกลับไปถูกมันอยู่ระหว่างน
1: ี้
0: เขารู้เรื่องคุณพ่อเขาก็บอกอาจารย์ว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนถ้าอยากได้คืนฟ้องร้องเลย
1: เฮ้ยนี่เรื่องแปลกใหม่มากเดี๋ยวนะลูกไม่ยอมเปลี่ยนนามสกุลออกให้พ่อฟ้องเอาว่าจงให้ศาลมาสั่งให้ฉันเปลี่ยนนามสกุลเนี้ย
0: คือเขาให้ศาลกับให้ทนายมาบอกว่าให้ผมเปลี่ยนเพราะด้วยหลักการเขาบอกว่าเขารู้มาว่าผมไม่ใช่ลูกเขา
1: เอาไปอีกเรื่องแล้วนะ
0: ไปกันใหญ่แล้วในวันนั้นผมก็เอ้าแล้วก็มองนะแม่บอกลูกเขาไม่ได้ไปยุ่งกับคนอื่นแน่นอนแล้วหน้าเหมือนกัน
1: เพราะมันไปปิดประเด็นเลยนะกลายเป็นประเด็นเรื่องแม่แล้วนะคราวนี้
0: ผมก็เลยแบบเอาไงดีแม่บอกอยากฟ้อง DNA ก็ได้ผม
1: ถ้าตรวจมาแล้ว DNA ไม่ใช่ลูกจะได้บอกว่าให้เอานามสกุลเปลี่ยนไปซะ
0: สุดท้ายก็บอกไม่ตรวจไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแต่เอานามสกุลขึ้นมาผมก็อ้าวโอเคงั้นก็เลยบอกว่าได้แต่คุณจะไม่มีวันให้ผมกลับไปใช้นามสกุลเดิมและผมจะไม่มีวันกลับไปใช้แน่นอนดังนั้นวันนั้นผมคืนเลยคืนเสร็จปุ๊บตอนเช้าขึ้นศาลคืนนามสกุลตอนบ่ายไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นในนามสกุลใหม่ของคุณแม่แล้วเราก็ส่งพอร์ตไปให้ดูส่งภาพไปให้ดูและตั้งแต่เป็นต้นมาการเข้าสู่วงการการประกวดการนามสกุลคุณแม่จึงเริ่มต้นทุกเดือน
1: สรันอยู่คงดีนี่ค
0: ือนามสกุลของคุณแม
1: ่ก็โอเคก็เพราะดีอยู่คงด
0: ีนามสกุลเก่าผม
1: ความหมายก็ดี
0: ก็ดีครับเป็นนามสกุลที่ทำให้ผมรู้สึกผมมีบ้านเป็นของตัวเอง
1: โอเคแล้วคุณก็แฮปปี้กับการนำนามสกุลนี้ไปให้เกิดการประกาศว่าชนะอันนี้ชนะประกวดนั่นประกวดน
0: ี้ใช่เอาจริงครับประกวดมาทุกอย่างจนตอนแรกเกือบจะไปเล่นสายการเมืองแล้วด้วยซ้ำ
1: เหรอ
0: มันมีแคมป์เยอะมันมีค่ายเยอะแล้วมันมีค่ายหนึ่งชื่อค่ายเป็นค่ายเยาวชนรัฐสภา
1: ผู้นำอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ป่ะ
0: เข้าไปเลยเรียบร้อยเป็นประธานด้วยคือผมไปส่วนใหญ่ผมจะได้เป็นประธานทุกอันเพราะเป็นมนุษย์ที่เรารู้ว่าเพนพอยต์ของชีวิตคืออะไรการแก้ปัญหาคืออะไรนั่นแหละ
1: ไม่อันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมืองนะผมบอกถ้าคุณมีเซนส์แบบนี
0: ้
1: และเข้าใจแบบนี้เป็นอาชีพไหนก็ได
0: ้ตอนแรกอ่ะสิ่งที่ผมอยากเป็นนักการเมืองเลยเพราะผมรู้สึกว่าในโอ้นี่คือสิ่งที่ไม่เคยพูดกับใครกันไหนมาก่อนคือผมเคยเห็นคุณแม่ถูกกระชากสร้อยทองเพราะมันคือสินทรัพย์ที่มีค่าในบ้านผมรู้สึกว่าผู้หญิงถูกทำลายเยอะมากจนไม่เคยมีกฎหมายด้านไหนที่ดูแลผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวบางครั้งที่ผู้หญิงที่ถูกสามีทำลายมันกลายเป็นกฎในครอบครัวดังนั้นเราจะมีอะไรที่สามารถช่วยผู้หญิงเหล่านี้ได้ดังนั้นนั่นคือสิ่งที่สำคัญ
1: มากสมัยก่อนมันไม่มีกฎหมายเรื่อง ความรุนแรงในครอบ

0: ครัว
1: ใช่ครับ
0: พ่อตีแม่หรือพ่อตีลูกเป็นเรื่องของครอบครัวคนอื่นอย่ายุ่งแล้วเขาก็ไม่กล้ายุ่งจริงเพราะกฎหมายไม่ได้คุ้มไม่ได้ไปจัดการอย่างนี้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันได้แล้ว
1: ได้แล้วครับและเป็นเรื่องที่ดีมาก
0: มันคุ้มครอง
1: มีผู้หญิงหลายคนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงคือผมรู้สึกว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมและผู้หญิงเองเริ่มแข็งแรงมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันในมุมเล็กๆอีกหลายๆมุมในสังคมผมยังเห็นการใช้ความรุนแรงอยู
0: ่
1: หรือการที่ผู้ชายทำให้ผู้หญิงท้องและมีลูกแต่ไม่รับผิดชอบและกฎหมายบางอย่างมันยังไม่สามารถเปิดทางให้ผู้หญิงเข้าไปเรียกร้องสิทธิของตัวเองได้อย่างเท่าเทียมทำไมผมถึงอยากเป็นนักการเมืองผมบอกนี่คือเหตุผลหลักของผม
0: คือคุณเห็นสิ่งที่มันไม่ยุติธรรม
1: ใช่แต่เหตุผลรองคือถ้าผมเป็นนักการเมืองแล้วผมสามารถทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นโดยใช้นามสกุลคุณแม่นี่มันจะเจ๋งกว่า
0: อ่านี่คือแรงขับ
1: ถูกครับ
0: แล้วถ้าเป็นดีไซเนอร์คุณใส่มันเข้าไปในงานในคอนเซปต์อะไรของงานไหม
1: คือทุกครั้งเวลาเราเห็นเครื่องประดับเราจะเห็นครั้งแรกหรือ first impression ของเราอ่ะสวยเพชรเป็นแบบนี้ตัวเรือนเป็นแบบนี้ใส่แบบไหน storytelling คืออะไรเพราะฉะนั้นเครื่องประดับในสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเพชรบ่งบอกความเป็นรักนิรันดร์ตามโฆษณายุค90นะฮะจำได้ทองคือความรุ่งเรืองคือสีทองคือโชคลาภคือมันจะมีเรื่องราวเป็นนั่นคือสตอรี่เทลลิ่งของเขา
0: ครับ
1: ผมเรียนรู้สิ่งนั้นจากการดูโฆษณาในยุคสมัยเด็กรู้ว่าทุกสิ่งที่น่าสนใจต้องเกิดการเล่าเรื่องผมเรียนรู้ว่าถ้าผมต้องทำอะไรบางอย่างผมต้องเล่าเรื่องเป็นแต่เรื่องนี้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตของคนและทำให้ชีวิตของคนน่าอยู่ขึ้นถ้าผมเป็นนักการเมืองไม่ได้ผมต้องเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ขึ้นโดยใช้งานออกแบบเข้ามาขับเคลื่อนงานออกแบบจิวเวลรี่มันไม่มีฟังก์ชันที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกสบายขึ้นโอเคมีเรื่องน้ำหนักมีเรื่องฟังก์ชันแต่ไม่ได้เยอะมากเทียบเท่ากับเรื่องเล่าหรือสิ่งที่มันต้องการให้เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ของการรู้เรื่องนั้น
0: ผมว่าโจทย์คุณยากผมมีความรู้สึกว่าจิวเวลรี่นะสมมติผมเป็นดีไซเนอร์จิวเวลรี่ผมกำลังคิดว่าสิ่งที่เธอหาไปใช้กับตัวเธอเพื่อให้ตัวเองมองหรือว่าให้คนอื่นอย่างผมมองดอกไม้ที่ปกเสื้อคุณ
1: ครับ
0: ดอกไม้ดอกนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้ผมมองหรือให้คุณภูมิใจหรือให้คุณมีความสุขกับมันหรืออะไร
1: ตีความว่ายังไงครับ
0: ถ้าถามผม
1: ครับ
0: มันคือเพื่อคนอื่น
1: ถูกต้องครับในขณะเดียวกันเนี่ยก่อนที่เราจะใส่แล้วเราหยิบขึ้นมาเนี่ยใจเราฟูหรอครับ
0: มันเกิด2วาระวาระแรกเนี่ยตัวเจ้าของกับมันแต่วาระที่ใหญ่กว่านั้นเป็นคราวนี้ทั้งหมดที่เหลือค
1: ุ
0: ณไม่เห็นหรอกคุณมองไม่เห็นด้วยซ้ำ
1: แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติชิ้นนี้มีกลิ่นแล้วกลิ่นนี้มันอยู่แค่แอร์เรียแค่30เซนติเมตรเนี่ยคิดว่ามันทำเพื่อใครฮะ
0: เพื่อคุณ
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมแค่พยายามทำอะไรก็ได้ที่เราเล่นโจทย์และหาความสนุกของการเล่าเรื่องและทำให้เรื่องเล่ากับฟังก์ชันมันสอดคล้องกันจำที่ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับการอบรั้มในสมัยเด็กได้ไหมฮะผมใช้การอบรั้มกับเครื่องประดับของผม
0: คุณเป็นเครื่องประดับที่มีกลิ่น
1: ใช่ครับเป็นเครื่องประดับที่มีกลิ่นและทำให้ผมได้รางวัลจากทั้งนิวยอร์กจากทั้งญี่ปุ่นทั้งไทย
0: เดี๋ยวนะมีคนอื่นเขาทำกันไหม
1: มีครับ
0: จริงเหรอ
1: แต่เขาเล่าเรื่องหลายรูปแบบเนี่ยฮะเขาบางคนอาจจะใส่น้ำมันหอมระเหยใช่ไหมฮะบางคนอาจจะใช้กระดาษเอ้ยใช้แมทที่มีกลิ่นหอมใช้เซรามิกของผมเนี่ยผมมีหีบอบรั้มใบเล็กอยู่ที่บ้านเป็นมรดกจากคุณยายที่ให้คุณแม่ม
0: า
1: แล้วก็มาถึงรุ่นผมตอนแรกมันเป็นโต๊ะกวางกาแฟข้างๆผมไม่รู้ก็ยังมีวงกาแฟอยู่
0: บนหีบเดี๋ยวนะอบรั้มหน้าตามเป็นไงเครื่อง
1: เป็นหีบเล็กๆนะฮะแล้วก
0: ็เป็นไม้
1: แล้วไม้เนี่ยมันก็จะมีมันจะเป็นกรอกไม้จะเป
0: ็นจุดอะไรที่มีการเผาไหม
1: ้ต้อง
0: ไว้ในนั้นใช่ไหม
1: ถูกต้องแล้วจะมีตะแกรงอยู่ตรงกลาง
0: เอา
1: ทูบเอาเทียนหอมวางไว้ข้างล่างแล้วก็เอาของวางไว้บนตะแกรงแล้วปิดฝา
0: ไอ้ควันก็จะลมไอ้นี
1: ่ใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะลมเนี่ยมันมีโปรเซสของการเอาน้ำมันหอมเช็ดตัวกรอกไม้ให้มันอบกลิ่นเราจะใช้ดอกไม้ตากให้มันแห้งแต่ไม่ให้กรอบแล้วโรยไปข้างล่างแล้วเอาไปคลุกกับน้ำหอมหรือน้ำปรุงอีกเพราะฉะนั้นโปรเซสเหล่านี้เป็นโปรเซสที่เห็นเป็นเรื่องปกติ
0: สมัยก่อน
1: ที่บ้าน
0: เหรอ
1: ใช่มันคือถ้าถามว่าผมมาตัวเปล่าแล้ว
0: ผมยังไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดมาจนเดี๋ยวนี
1: ้มันเป็นบ้านผมไงมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่
0: ส่วนมากเขาอบอะไรเขาใช้ทำอะไรขนมเหรอ
1: ลอง
0: กินลำดวน
1: ลองอากิบลำดวนคือขนมทุกกินลำดวนใช่แต่ว่าของผมเนี่ยเนื่องจากว่าการอบของไทยมีหลายรูปแบบ
0: ครับ
1: มีอบขนมอบอาหารก็มีอบร่ามอบควันเทียนกับข้าวแช่ก็มีแต่การอบค

0: ละแบบของผมใช้วิธีการคืออบผ้านุ่งอบผ้าถุง
1: ผ้าถุงเขาก็อบเหรอ
0: ใช่
1: อ๋อให้
0: คร
1: เส
0: ั
1: ื้
0: บ
1: อผ้ามันมีกลิ่นห
0: ใช่
1: อม
0: ครับเพราะว่าในสมัยก่อน
1: อ๋อเหร
0: ต
1: อ
0: ั้งแต่สมัยอยุธยา
1: เขาละมุนมากเลยนะ
0: โอ้นี่เป็นเรื่องสตอรี่ที่เป็นเฮอริเทจของไทยนะแต่ไม่ค่อย
1: ไม่จำเป็นต้องเป็นชาววังใช่ไหมชาวบ้านเขาก็ทำใช่ไหม
0: ชาวบ้านอาจจะไม่แต่ว่าชาวบ้านใช้วิธีการผึ่งแต่ถ้าผ้านุ่งผ้าถุงในสมัยก่อนเนี่ยมันมีทั้งการร้อยดิ้นทองใช่ไหมไม่มีผ้าไหมบางทีมันช่วยไล่แมลงด้วยบางทีมันช่วยอบกลิ่นให้มีกลิ่นหอมมันคือการส่งทำความสะอาด
1: เป็นการป้องกันด้วย
0: ใช่แล้วก็แทนน้ำหอมซึ่งเวลาเราเดินเข้าไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเราจะเจอเรื่องราวหรือสตอรี่เนี้ยอยู่เป็นเฮอริเทจหนึ่งซึ่งยังคงตกทอดอยู่จนถึงยุคปัจจุบันแต่มันจะมาในรูปแบบอื่นอย่างยุคผมที่ผมเห็นคือเอาผ้าชนะมาพับเป็นหงแล้วมีบุหงายัดไว้ข้างในและเป็นของชำร่วยในงานแต่งผมว่าพี่ดูทันน่าจะเคยเห็นแบบในตู้คุณแม่หรืออะไรพวกนี้น่าจะมีอยู่
1: พอเคยเห็นแต่เดี๋ยวนี้เห็นแต่โรงแรมพับไอ้ผ้าเช็ดตัว
0: แต่ไม่มีกลิ่น
1: แต่ไม่มีกลิ่น
0: ใช่ครับ
1: กลไกเหล่านี้ก็คือเอาสิ่งโบราณที่คุณเคยมีอยู่ในบ้าน
0: ใช่ครับ
1: มาใช้กับงานของคุณ
0: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้เรื่องความเป็นผู้หญิงอื่นๆที่ไม่ใช่บ้านคุณนะ
0: ครับ
1: เราพยายามเอามาจากไหนยังไงอยู่ใน
0: ยังคำตอบคือทุกครั้งเวลาเราทำเครื่องประดับเนี่ยฮะเวลาเรามองข้างแรกมันคือสวยละแต่ภายใต้ความสวยเนี่ยดอกไม้ดอกนี้มายังไงแล้วเรื่องราวของดอกไม้เหล่านี้หรือคุณค่าของมันคุณค่ามันมีทั้งความเชื่อดอกมะลิมีความเชื่อของเขานะฮะดอกรักก็มีสองกลิ่นมันคือโรแมนติกเทอราปีหรือมันคือสุคนทำบำบัดมันคือสูตรหรือการบำบัดด้วยกลิ่นของไทยที่บ้านผมคุณยาจับทุกอย่างลงหม้อต้มมันคือยาหม้อครับเพราะฉะนั้นเรากินได้เราดมได้เราดูด้วยสายตาได้มันมีมูลค่าทางธุรกิจและทางใจสูงมากนั่นเอง
1: มันถูกเพิ่มให้มีเซกเมนต์ที่เพิ่มขึ้นไหมอย่างเช่นแทนที่จะเป็นเครื่องประดับร่างกายมันกลายเป็นเครื่องประดับบ้านอาคารอินทีเรียเดคอเรทต่างๆ
0: นั่นคือก่อนหน้านั้นของผมเพราะผมทำเป็นอินทีเรียและเป็นอาร์เคเต็กต
1: ์
0: เพราะฉะนั้นมันมีสิ่งเหล่านั้นออกมาตั้งแต่
1: แรกแล้วใช่ไหม
0: แต่มันไม่ได้ถูกเล่าในเชิงลึกว่ามันเป็นดอกไม้ผมจะแค่แฝงมันไปกับอิเลเมนต์ต่างๆของการออกแบบคือผมไม่รู้ว่าผมชอบเรื่องนี้จนผมได้ทุนไปอยู่ญี่ปุ่นช่วงประมาณปี2012เป็นทุนของ Japan Foundation ตอนนั้นผมมีธุรกิจใหญ่มากกับอินทีเรียกับโปรดักต์ดีไซน์ผมมีทีมงานเกือบ40คน อยู่ในมือเต็มไปหมดเลยจากวันที่ผมจบมาปุ๊บผมพยายามกระโดดประกวดทุกอย่างประกวดได้รางวัลแต่ขายไม่ได้เลยออกแบบสวยประกวดดีแต่โลกยังไม่ยอมรับของงานออกแบบของเราแต่รู้ว่าตอนนั้นทำโปรเจกต์อื่นเราได้เงินจากจุดอื่นมาเยอะมากแต่พอไปอยู่ญี่ปุ่นมาปุ๊บเรากล้าทิ้งทุกอย่างเลยพอเรารู้สึกสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้เราชีวิตเรามีความสุขขึ้นตอนที่ไปอยู่ญี่ปุ่นคือผมไปเห็นธุรกิจหนึ่งมันมีไซส์ห้องขนาดเท่าสองพรมเนี่ยฮะมีคนอยู่4คนมีพ่อมีแม่มีลูกมีพ่อของภรรยาหรือพ่อของสามีจำไม่ได้อ
1: ยู่หมายถึงใช้ชีวิตในพื้นที่
0: ทำธุรกิจเล็กๆอยู่ในห้องทั้งหมดประมาณ6เสือทาทามิแล้วก็ทำธุรกิจที่เป็นสเตชันนารีนั่งทำเล็กๆตอนเย็นปิ้งบาร์บีคิวกินกันริมน้ำ
1: กินเบียร์
0: แล้วเป็นหัตถกรรมที่ได้เงินปีละ30ล้านบาท
1: โอ้โหอะไรอ่ะ
0: เป็นสเตชันนารีเป็นสมุดจดบันทึก
1: เขาผลิตด้วยมือ
0: เขาผลิตด้วยมือเลยเย็บด้วยมือกลับมาถึงปุ๊บบอกเพื่อนว่าเอาออฟฟิศฉันไปแล้วผมจะขอปลีกวิเวกแล้วเราได้ไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ฟุกุโอกะแล้วเราได้ไปประเมินชีวิตตัวเองตั้งแต่ต้นยันจบเขียนทุกอย่างออกมาเป็นกระดาษเป็นกระดาษกองเต็มห้องเลยเหมือนไปอยู่ในทุ่งนาที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรสักอย่างแล้วต้องอยู่กับความรู้สึกและความคิดของตัวเองผมเซตซีโร่กับการได้ทุนไปญี่ปุ่นแล้วผมก็ไปอยู่ญี่ปุ่นเลยแล้วกลับมาถึงปุ๊บสิ่งที่ผมต้องทำคือสร้างธุรกิจแล้วโลโก้สลันการออกแบบดอกรัก7ดอกแรกที่เป็นอุบะเกิดที่ญี่ปุ่นทำไมถึงอยากทำจิวเวลรี่คุณพ่อผมทำธุรกิจเพชรครับ
1: อ๋อโอเค
0: แล้วตอนที่ผมทำมา
1: คุณอยากตะโกนให้เขาหันมามองว่าฉันก็ทำได้เหมือนกัน
0: จริงๆไม่ได้ตะโกนเพราะของผมทำจิ๋วมากเล็กมากแต่สิ่งที่ผมต้องการคือฉันจะขายให้ได้แพงกว่าเธอ
1: คุณจะสะกดให้เขาหันกลับมามอง
0: ตอนนั้นเอาจริงนะทำประชดทำประชดแบบที่ไม่ได้ต้องบอกเขาด้วยทำไปเลย
1: คุณคิดว่าคุณทำสำเร็จไหม
0: ก็เขาขอให้ผมกลับไปใช้นามสกุลเขา
1: โอ้

0: จริงตอนผมเข้าวงการปีแรกเนี่ยผมเชิญเขาไปงานแฟชั่นโชว์ผมเลย
1: แล้วเขาบอกให้เอา
0: เขาม
1: าก ก
0: ็
1: ล
0: เด
1: ั
0: ิ
1: บ
0: นบอกทุกคนว่านี่ลูกเขาแล้วเขาก็แฮปปี้ตรงที่ว่าปัจจุบันคุณพ่อผมยังมีแมกกาซีนที่ผมให้สัมภาษณ์อยู่หลายอันแล้วเขาไปให้เพื่อนเขาดูแล้วเขาก็มาเล่าให้ผมฟังด้วยความภาคภูมิใจว่าเพื่อนเขาก็ถามว่าทําไมไม่ใช่นามสกุลเธอไปทําไมนี่เป็นนามสกุลใครเขาก็ไม่กล้าเล่าแต่ยังอวดอยู
1: ่คําถามคือเมื่อมันทําแล้วมันสําเร็จตามที่จิตปรารถนาในเวลาในอดีต
0: ครับ
1: ไปแล้วอ่ะมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกชัยชนะเหรอหรือมันรู้สึกทําไปเพื่ออะไรหรือมันรู้สึกอะไร
0: ผมไม่ได้ต้องการคาดหวังให้ผลลัพธ์ออกมาทางคุณพ่อเลยผมแค่อยากเติมเต็มให้คุณแม่ผมรู้สึกว่านี่คือชัยชนะของการที่เขา
1: อยากให้เขารู้สึกดี
0: เขาต่อสู้อ่ะเขาต่อสู้โดยการพยายามเลี้ยงผมคนเดียวเขาพยายามไม่ขอความช่วยเหลือเขาพยายามที่จะไฟกับชีวิตของเขาที่เขาไม่ประสบความสำเร็จในงานและความรักแต่เขาสามารถเลี้ยงลูกและประสบความสำเร็จคือเลี้ยงลูกให้ดีได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปให้เขาตลอดเพราะฉะนั้นทุกงานทุกอีเวนต์ต้องเจอคุณแม่ผมอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในวันหนึ่งที่คุณแม่ไม่กล้าออกงานพอรู้สึกว่าเอกมาถึงจุดนี้แล้วแม่เป็นคนธรรมดาไม่อยากมีใครคุยกับแม่หรอกจนในวันหนึ่งที่ดาราหรือเซเลบริตี้หรือทุกคนต้องมาสวัสดีครับคุณแม่ของสลันใช่ไหมแล้วคุณแม่เลยกลายเป็นคนสำคัญของแบรนด์เพราะเขาคือต้นแบบของแบรนด์ผมเขาคือจุดเริ่มต้นของแบรนด์เพราะฉะนั้นแบรนด์เนี้ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสลันอยู่คงดีมันคือการถูกสร้างมาเพื่อสรุปได้กับผู้หญิงที่เป็นคุณแม่ของสลันอยู่คงดีนะฮะนั่นคือคำตอบ
1: วันนี้คุณมองว่าแบรนด์สลันกำลังจะไปทางไหนอย่างไร
0: แบรนด์สลันยังคงอยู่ในจุดที่ทุกคนเข้ามาหาแล้วรู้สึกสบายใจเหมือนซีเครตรูมเหมือนสวนเล็กๆสวนหนึ่งที่เดินเข้ามาแล้วเราจะเจอกลิ่นอ่อนๆของดอกไม้เป็นสวนที่
1: ด
0: ูโดนแสงอาท
1: ิ
0: ตย
1: ์
0: อย
1: ู
0: ่พูดจริงฮะ
1: ดูแบบว่าผมเป็นแค่จุดสบายใจของคุณนิดนึงอะไรเงี้ย
0: ผมเป็นเหมือนกันนะผมเหมือนเป็นคนดูแลสวนอ่ะผมมีหน้าที่ปลูกดอกไม้ให้ทุกคนเงี้ยเพราะฉะนั้นสมมติใครเดินเข้ามาแล้วรู้สึกวันนี้ไม่ค่อยฟูลฟิลเท่าไหร่เราไม่ได้ให้เขาซื้อแต่เขาแค่ได้ทำให้ดอกไม้ที่มันเหี่ยวๆภายในใจของเขามันได้บานขึ้นสักนิดนึงก็ดีเราเป็นแสงสว่างสักนิดของเขาเราก็ทำให้เขาแฮปปี้แล้วเพราะฉะนั้นผมพูดตรงๆว่าปัจจุบันผมอาจจะไม่ได้เป็นนักธุรกิจที่พูดถึงตัวเลขสำคัญแต่ผมรู้สึกว่าถ้าหัวใจคนมันไม่มีความสุขอะธุรกิจมันขับเคลื่อนไม่ได้แล้วถ้าสมมติคนที่เดินเข้ามาด้วย energy ที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบนักอะแล้วถ้าเขากลับไปด้วย energy ที่สมบูรณ์แบบคำว่าหรือภาพของแบรนด์สลันเนี่ยมันจะอยู่ในใจเขาที่ไม่ใช่มาถึงปุ๊บแล้วฉันต้องจ่ายเงิน
1: ในข้อมูลผมคุณผ่านพ้นความทุกข์ตอนคุณตา
0: อ๋อใช่ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นมันมีคำว่าสวนในใจมันเกี่ยวข้องกันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นี่เป็นหนึ่งในความเข้าใจในชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี
0: ้
1: ที่ดีขึ้นใช่ไหมและคุณกำลังจะบอกว่านี่คือกลไกในการอยู่ต่อของโลกเราด้วยการเยียวยาบ้างเป็นวาระหนึ่งที่จำเป็น
0: คือใช่ฮะกลายเป็นว่าสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นปัญหาส่วนตัวของผมคือผมดูแลทุกคนจนวันหนึ่งลืมดูแลตัวเอง

0: วันนี้ก็ยังมีความรู้สึกต้องจัดการตัวเองอีกแล้วก็ความดีคือผู้คนรอบข้างที่เขาเคยได้ความรักจากเราเขาก็หันกลับมาอบกอดเรานั่นคือสิ่งที่ผมได้รับมาในระยะเวลา 4-5 ปีไอ้ 4-5 เดือนตั้งแต่ช่วงเมษาที่ผ่านมามันเริ่มตั้งแต่ผมไปทำแฟชั่นโชว์ที่บ้านสุริยาสัยช่วงเดือนตุลาจบปุ๊บได้ข้อเสนอไปทำนิวยอร์กแฟชั่นวีคช่วงมกราเตรียมคอลเลกชันช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีเพื่อนที่สนิทมากเสียชีวิตแต่ยังเสียใจไม่ได้ยังต้องโฮยังต้องแข็งแรงให้ลูกน้องเห็นฮึบไว้ก่อนไปแฟชั่นวีคเสร็จกลับมาอ้าวต้องทำโชว์ในเมืองไทยอ้าวทำไปเหนื่อยมากเหนื่อยจนรู้สึกว่าไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนแต่เป็นแฮปปี้โปรเบลเพราะมันเป็นตัวที่ทำให้เราขับเคลื่อนและมีความสุขก่อนหน้าแฟชั่นโชว์หนึ่งวันกำลังซ้อมฟิตติ้งเฟเนเล่ใดๆอยู่ปุ๊บกำลังคุยคุณตาเสียชีวิตแล้วอึ้งอยู่ว่าอยู่กลางเวทีกำลังฟิตติ้งกำลังซ้อมอยู่โอปอกำลังซ้อมเดินน้องโอปอมาเดินให้ผมฟินเลยทุกอย่างมันดูสวยงามหมดผมทำเชเดเรียบนหลังคาเลวิสตี้ทุกอย่างมาโอ้โหอลังการคุณตาเสียแล้วคุณตากับคุณแม่ต้องมาดูแฟชั่นโชว์ผมทุกครั้งกลายเป็นว่าคุณแม่บอกว่าแม่ไปไม่ได้นะวันรุ่งขึ้น
1: ต้องไปงานคุณตา
0: ใช่ตอนนั้นคือเหมือนเอาแบตเตอรี่ออกแล้วใช้ไฟสำรองที่เหลือแล้วทุกอย่างคือทำตามรูทที่ควรจะเป็นต้อนรับลูกค้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับพูดคุยบนเวทีไดอะล็อกทุกอย่างแบงค์ในหัวแต่พูดจากสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยพูดออกมาปุ๊บจนลูกค้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้เด็กไม่มีใครรู้สักคนจบแฟนโชว์ปุ๊บวันลงขึ้นล้มตึ้งอยู่กับพื้นเลยก็ไฟเลยคือน็อตหลุดแล้วก็เด็กๆต้องช่วยหามกันหามขึ้นมาดูแลเสร็จเรียบร้อยอีกครึ่งชั่วโมงนั่งประชุมกันต่อเพราะว่างานยังไม่จบมันต้องมี after ต่อมีใดๆต่อหนักมากครับแล้วก็เลยต้องหาทางออกโดยการทำความเข้าใจกับตัวเองต้องหนีไปอยู่ในที่ที่เงียบที่สุด
1: ผมว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแต่มันคือละลอกการกระหน่ำโบยตีโดยธรรมชาติที่จะทำกับสิ่งมีชีวิตบนโลกทุกคน
0: เราเคยคิดว่าเราดูแลทุกคนได้ฮะแล้วในวันที่ผมไปงานศพคุณตาผมยังต้องแบบเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกันแล้วก็โฮทุกคนให้อยู่ด้วยกันร้องไห้มีอยู่แล้วแต่เราต้องแข็งแรงมากๆเลยเสร็จปุ๊บกลับไปนั่งทำงานต่อคือทุกอย่างมันอยู่อย่างเงี้ยเป็นเวลาหลายอาทิตย์จนผมรู้สึกไม่ไหวแล้วผมล้มไป3รอบอีกรอบนึงก็คุยกับเพื่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็หลุดลอยไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยต้องนั่งกับตัวเองเงียบๆแล้วตั้งคำถามตัวเองว่าเอาจริงๆเหอะดูแลคนอื่นมานานเคยดูแลตัวเองบ้างแล้วหรือยังเราบอกเราเป็นนักดูแลสวนเราดูแลสวนของตัวเองเราดูแลดอกไม้ในใจของทุกคนสวนของผมคงมีแต่แบบมีแต่วัชพืชอ่ะ
1: เพราะไม่ได้เข้าไปดูมันเลย
0: ใช่เรามีของมาเลเทเราไปทับสวนเราดอกไม้เราแบนเลเทไปหมดเลยแล้วมันกลายเป็นว่าตอนนี้ผมไม่เคยให้แสงสว่างกับตัวเองก็เลยได้คำตอบว่าถ้าสมมติว่าเราต้องดูแลคนอื่นตัวเราต้องแข็งแรงกันดังนั้นผมจะไม่ปล่อยให้ตัวเองไม่เศร้าผมร้องไห้ผมร้องเลยแต่เมื่อเราร้องเสร็จแล้วปุ๊บอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้สำหรับผมคืองานศิลปะแต่ถ้าคนบางคนหรือลูกค้าผมหลายคนน่ะเขาก็ไม่ได้เป็นวาดภาพแล้วทางออกเขาคืออะไรอ่ะงั้นผมลองเตรียมทางออกไว้ให้เขาในแบบที่ไม่ได้เปลี่ยนให้ชีวิตเขาดีขึ้นแบบคลิกเป๊ะแต่แค่ไปเป็นคำปลอบโยนอย่างเช่นบางอย่างลูกค้าผมเศร้าเงี้ยผมไม่รู้ทำไงผมก็บอกมานั่งคุยกับผมไหมอยากให้ดื่มอะไรเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วถ้าเขาอยากจะซื้อของสักชิ้นผมก็จะบอกว่าเอาอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันเบ่งบานหรือเบิกบานไหมถ้าสมมติว่ามีใครสักคนอยากซื้อเครื่องประดับให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นคุณจะเลือกซื้อดอกไม้ที่กำลังจะตูมหรือมันบานเต็มที่หรือดอกไม้กำลังร่วงโรยเพราะฉะนั้นภาษาของดอกไม้มีผลกับความรู้สึกของมนุษย์ครับ
1: ผมว่าคุณกำลังไปสู่การไม่ได้จะขายงานศิลปะหรอกคุณกำลังขายความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่หวังดีต่อกัน
0: ความเป็นเพื่อนมนุษย์อย่างที่คุณหนูบอกนั่นคือสิ่งที่ น่าจะเป็นmindset แรกของการเกิดมาเป็นคนไทยเลยมั้งผม
1: แปลว่าเราจะไม่ได้เห็นสลันไปแบบยิ่งใหญ่มีตัวเลขเท่ๆมาพูดใส่กันแต่จะไปแบบถ่อมตัวและเรียบร้อย
0: เอาจริงๆไหมฮะปฏิเสธการออกรายการทุกรายการที่ต้องพูดว่ามูลค่ากี่ล้านกับการขายกี่ปีเพราะผมรู้สึกว่าถ้าสมมติวันนึงเรากำลังจะตาย
1: มันไม่มีผลเลยเลข
0: แต่ชีวิตเราไม่มีความสุขตัวเลขไม่ได้ตอบโจทย์ผมจึงเอาเขาเรียกว่าคุณค่าของความสุขเป็นตัวตั้งของการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างสังคมหรือโซเชียลขึ้นมาเนี่ยเวลาผมจัดแฟชั่นโชว์อะฮะลองนึกสภาพนะครับว่าคนเดินมา300คนใส่แบรนด์สลันทุกคนแต่ไม่มีใครเกรงว่าใครใหญ่กว่าใครจะคุยกันว่าได้มาไงอะอันนี้ปีไหนพี่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรือชิ้นนี้มันคืออะไรอะทำไมเฮ้ยเรามีเหมือนกันเลยแต่ดอกมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นโซเชียลที่คุยกันเรื่องงานศิลปะแล้วเสพศิลปะเต็มจะไม่มีใครที่รวยกว่าหรือจนกว่าแต่จะมีคนที่ได้ของเก่ากว่าหรือใหม่กว่าและได้มาปีไหนแล้วชิ้นนี้สลันทำพิเศษไหมหรือชิ้นนี้สลันไม่ทำอีกแล้วอันไหนบอกสลันไม่ปล่อยชิ้นนี้ไงแล้วไปได้มาได้ยังไงเนี่ยอะไรแบบนี้คือโจ๊กหรือสิ่งที่เราทอล์กกันในแฟชั่นโชว์นั่นคือสิ่งที่ผมชอบมากแล้วผมจะกลายเป็นเพื่อนของทุกคน
1: ผมทายว่าถ้าคุณย้อนไปเปลี่ยนอดีตได้คุณก็ไม่ต้องการเปลี่ยนแล้ว
0: เพราะผมใช้คำว่าถ้าชีวิต

0: เราไม่เจอครูไม่เจอครูที่ดีคำว่าครูที่ดีหมายถึงประสบการณ์ชีวิตหมายถึงคนที่เป็นคอนซัลท์ในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เจอครูที่ดีชีวิตเราจะไม่ได้มาถึงบัดนี้และถ้าวันหนึ่งที่ผมอาจจะใช้นามสกุลเดิมอยู่วันที่คุณพ่อเคยบอกว่าไปอยู่อเมริกาอ๋อลืมบอกเขาเป็นไชนีสอเมริกันเขาเป็นคนอเมริกันถ้าผมไปอยู่อเมริกากับเขาผมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปไหมผมว่าชีวิตเราเหมือนหนังเรื่องนึงที่เรามีโอกาสที่จะเลือกแค่ขึ้นรถไฟหรือไม่ขึ้นรถไฟแล้วเราชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเลยในภาพจอเดียวกันผมพอใจกับสิ่งนี้และไม่อยากเปลี่ยนถูกต้อง 100% ฮะ
1: ขอบคุณคุณจรัญครับผมจะมองงานศิลปะของคุณด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปผมไม่ได้มองว่ามันเป็นงานศิลปะชิ้นนึงแต่ผมมองว่ามันเป็นความรู้สึกที่เพื่อนมนุษย์มีต่อกัน
0: ขอบคุณมากคร
1: ับ แล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดี
0: ขอบคุณมากคร
1: ับ ผมหวังว่าสิ่งที่เราคุยกันท่านผู้ชมที่ได้ฟังได้รับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้คุณจะรู้สึกอย่างนึงว่าคุณเลือกไม่ได้หรอกว่าที่ผ่านมาคุณได้เจอกับอะไรบ้างแต่ถ้าคุณเข้าใจโลกและตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้ว่าทุกอย่างที่คุณเจอมันคู่ควรกับคุณแล้วทุกอย่างจะดีหรือไม่ดีก็ตามขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ตลอดเวลาและก
0: ็
1: กระจายความสุขนี้ไปสู่คนอื่นด้วยแบบที
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณกำลังทำอยู
0: ่
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นี่คือรายการจ่อใจครับสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ NetTV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: กลับมาอีกแล้วครับผมไม่ใช่เทคโนโลยีมาดจ้านะ
3: ครับผม
2: คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่14เรือนแพ
3: พร้อมด้วยการแสดงโชว์สุดยิ่งใหญ่ตะการตาครับที่สร้างสรรค์มาเป็นพิเศษเพื่อแต่ละบทเพลงครับ
2: สามน้ำมาแน่นอนครับจังหวัดหน้าม่านฮะตอนพิเศษครับชีวิตชาวน้ำครับผมจะเจอกันวันที่17ตุลาคมนี้2569ณที่สยามพิกฮอครับผมชั้น7สยามสแควร์วันแน่
3: จองบัตรได้แล้ววันนี้นะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา022620

0: 3 4 5 6
1: 17ตุลาคมนี
0: ้ครับ
1: ห้ามพลาดนะครับ
0: น่าพบกับพวกเราแน่นอนนะครับ
1: คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยที่ท่านผู้ชมได้ชมกันหน้าเวที
0: ครับ
1: นั่นก็นั่นคือหน้าเวทีแต่วันนี้เราจะมาพูดหลังเวทีหรือหลังม่านสำแดงสด
0: ครับผม
1: อีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกว่ามันเหมือนจะแต่ทุกวันต้องตอบว่ามันเป็นไปได้นั่นคือคุณพระช่วย
0: รายการนะ
1: แล้วก็คุณพ
0: ระ
1: ช่วย
0: รายการก่อนตอนแรกเริ่มต้นมี3คนนี่พี่ใช่มั้ยพี่ก่อน
1: ก็มีพี่ธง
0: พี่ธงชัยประสงค์สันติ
1: มีทอดทองดีแล้วก็มีผมแค่กระเทิง3คนทีแรกเขาจะทำรายการเกี่ยวกับวัฒนธรรมซึ่งแค่บอกชื่อรายการแล้วก็รู้สึกแล้วโหมันจะ
0: ไปได้ไหม
1: ไปได้ไหม
0: จะมีผลตอบรับดีหรือเปล่า
1: คนจะดูไหมใช่เปล่ารายการอย่างนี้ไม่มีใครทำหรอกเพราะทำแล้วก็ทำแบบใช่เปล่าแต่พอทำเสร็จแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดด้วยว่ะมันเป็นวัฒนธรรมแห่งความบันเทิงมันมีความบันเทิงอยู่ในตัวมันด้วยไงพี่ธงก็เอาข้อมูลมาทอก็เป็นฝรั่งที่ว่าดูคำหยาบรู้จักฝรั่งเขาอะ
0: ชอบศึกษาม
1: ันก็เป็นของเล่นของเรา
0: โอ้โหข้อมูลพี่ธงก็สายข้อมูลพี่ทอดเขาชอบทางด้านศิลปะไทยๆอยู่แล้ว
1: ใช่เอาจากวันนั้นมาเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์มากคือเอาคุณพระช่วยไปทำคอนเสิร์ตเฮ้ย
0: มองภาพออกไหมพี่ตอนแรก
1: ไม่ออก
0: บอกว่าจากรายการมาสู่คอนเสิร์ตเนี่ย
1: รายการคือสบายได้อยู่รอดแล้ว
0: แต่ว่าพอมันเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะไปทิศทางไหน
1: ม
0: ัน
1: จะไปยังไงจะไปตีระนาดกัน
0: โชว์เหรอ
1: โชว์อะไร
0: ชันหรือเปล่า
1: เออก็คนก็เห็นในทีวีแล้วไง
0: อ
1: ือโอ้โหหนักใจมากหนักใจแต่ว่าไอ้ความที่หนักใจมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ท้าทายไง
0: ได้ลอง
1: ไม่ว่าจะเป็นพี่เองเป็นพี่ธงเองเป็นทอดเองมันสามคนพิธีกรถูกท้าทายหมดแล้วเราต้องทำให้ได้ไง
0: เพราะใหม่หมด
1: ใหม่หมดเลยมันจะไปไงวะห่อทุกอย่างมันถูกห่อหุ้มด้วยวัฒนธรรมมีบทเพลงเข้ามามีโชว์เข้ามาใช่ป่ะสามคนที่นำร่องไปและพูดคุยบนเวทีสนุกประเดี๋ยวประยายสนุกจริงๆ

0: สวัสดีครับกราบสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดณบัดนี้ครับ
1: โอ้ my god live
0: ต่อจากนี้ไปทุกศาสตร์ทุกศิลป์ของความเป็นไทยทุกวัฒนธรรมทั่วโลกจะบังเกิดขึ้นจะสำแดงขึ้นบนเวทีแห่งนี้นะครับที่โรงละครอักษรานะครับกับการแสดงสดของคุณพระช่วย
1: พูดจากใจเลยนะครับ
0: รอบนี้รอบสุดท้ายแล้ว
1: อยากลงไปกราบเท้าทุกท่าน
0: โอ้โห
1: แต่ท่านมากันหลายเท้าเหลือเกินเอาว่ากราบตรงนี้ถึงหมดแล้วฮะ
0: เมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้ฟังไปแล้วนะครับบรรเลงโดยวงคุณพระช่วยออเคสตราขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับ
1: ครับผม
0: ด้านหลังนี้ฝากนี้จะเป็นฝรั่งนะฮะ
1: เออ
0: เป็นสเต็กเป็นชีสเป็นขนมปังนะครับ
1: ฝั่งนี้จะเป็นมะเฟือง
0: น้ำพริกกะปิรสชาติแบบไทยๆนะระนาดเอกตะโพนกองพัดคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดในวันนี้นะครับเราจะนำบทเพลงจากภาพยนตร์และละครมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเท่านี้ยังไม่พอนะครับเรายังมีโชว์อีกมากมายจากรายการคุณพระช่วยนะครับผมเริ่มต้นบทเพลงเพลงนี้นะครับแหมจะเป็นเรื่องราวของความรักใช่ไหมคุณเท่ง
1: แน่นอนความรักที่ยิ่งใหญ่มาก
0: ครับ
1: สายน้ำก็ใหญ่มาก
0: โอ้มีสายน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามีสายน้ำต้องมีเรือแน่นอน
1: ถูกต้องครับ
0: เหรอทั่วโลกรู้จักไหมความรักอันนี
1: ้รู้จัก
0: นะฮะ
1: ไททานิก
0: โอ้โห
2: ไม่นึกภาพไอ้ชื่ออะไรนะโรสอยู่หน้าเรือแล้วก็ใหญ
1: ่อะไรใหญ่อะไร
2: หัวเรือมันใหญ่แล้วมัน
0: เอ๊ะฝรั่งเข้าใจเล่นสำนวนไทยนะ
2: ไม่จริงๆแล้ว
0: หัวเรือใหญ่มากครับนี่
1: ภาพนี้สวยงามมากและติดตา

0: ที่โรสยืนอย่างนี้เป็น
1: ท่าโรสอยู่โรสอยู่
2: และแจ็คแจ็คท่าแรกแจ็คก็จะอบกอดโรส
0: นี่เป็นความรักของหนุ่มสาวนะครับ
2: มันไม่ได้เป็นภาพที่ความรักนะพี
0: ่เป็นอะไรฮะ
2: มันเป็นภาพของความกล้าหาญของผู้หญิงไม่จับไปเลยแต่ผู้ชายกลัวกอดแน่นเลย
0: ดูการตีความ
2: กลัวโร
0: สไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วไททานิกเอาแบบบ้านเราเหมือนบ้านเราดีกว่าไทยๆดีกว่าน
2: ี่ไงผมจะโยงมาถึงไทย
0: พันท้ายนรสิง
2: ห์เกี่ยวกับสายน้ำ
0: โอ้โหคลองคดเคี้ยวคลองมะขามนะครับทหารเอกพระเจ้าเสือเป็นคนคัดท้ายหัวเรือของพระเจ้าเสือไปชนกับต้นไม
2: ้บ่งบอกว่ากฎต้องเป็นกฎยิ่งกฎมนเทียนบานต้องยิ่งปฏิบัติ
0: ไอ้นี่ผู้ใดทำหัวเรือของพระเจ้าเสือหักมันผู้นั้น
2: ต้องซ่อม
0: โอ้ย
1: ไม่ใช่
2: ไม่ซ่อมหรอ
0: มันจะต้อง
2: ตาย
0: ถูกประหารชีวิต
2: ถูกตัดหัวฉากนี้ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก
2: คิดดูพันท้ายนรสิงห
0: ์ครับ
2: บอกพระเจ้าเสือว่าจะกลับมาให้ตัดหัวขอไปล่ำลาเมียนวลใช่ไหม
0: นางชื่อนวล
2: ในชื่อนวลคิดดูสิครับเรามโนภาพดูฮะหัวมาลาเมียเพื่อไปตายคนมาลาไปตายอารมณ์จะเป็นยังไง
0: สามี
2: ไทยนอสิงนี่เป็นนวลบรรยากาศโปรเพแล้ว
0: นวลทำอะไรอยู
2: ่ก็จมอกอาบน้ำ
0: พอกระจาบน้ำ
2: กระจาบน้ำโปรเพแล้ว
0: เห็น
2: พันท้าย
0: เดินมา
2: หัวเดินมาน
0: วล
2: พี่พันท้ายเอ้ย
0: พี่มีเรื่องจะมาแจ้งกับนวล
2: ทำไมวันนี้หน้าพี่ไม่ค่อยสบายมีอะไรหรือ
0: พี่ทำหัวเรือพระที่นั่งของพระเจ้าเสือหักนวลก็รู้ว่าพี่ต้องถูกประหารชีวิต
2: คุณพระช่วยตามตามตามตามตามตามตามตามทำไมเอาด้วยวันแรกที่เล่นกันอ่ะโอ้โหโล่งเลยโล่งเลย
3: เรารอดแล้ว
2: รอดแล้ว
3: เราไปได้แล้ว
2: ได้แล้ว
3: มีทางเล่นแล้ว
2: ใช่และเราไม่คิดว่ามันจะมีคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่สองนะคร
3: ั้
2: งแรกครั้งแรกเราไม่เคยคิดว่าเป็นครั้งแรกหรอก
3: คิดว่าลองทำดูจากรายการลองมาทำต่อยอดดู
2: และ
3: คำตอบรับดี
2: คำตอบมันทุกวันนี้เป็นไงมันจะถึงจะครั้งที่14อ่ะครั้งแรกพันที่พันมาประมาณ
3: 4-5
2: เนี่ย
3: แต่ผมมาเป็นผู้ดูมาก่อนเคยไปดูเคยไปอยู่ในช่วงหนึ่งของเหมือนกับสามน้าอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่เขาทายปัญหาแล้วคนก็ไปพักอ่ะก็คือมีโอกาสได้ไปชมต้องชอบเลยนะชอบเพลงแล้วก็โชว์ซึ่งโชว์ของแต่ละเพลงไม่ใช่แค่ออกมาเต้นน่ะแต่มันเป็นการเหมือนแสดงประกอบให้เข้ากับเพลงอ่ะพี่มันน่าสนใจ
2: แต่พันมาก็ตอบโจทย์ได้มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเล่นในภาษาผมนะอีกหนึ่งทางเล่นทางพันเล่นก็คือเล่นแบบเล่นนิ่ม
3: ๆเล่นนิ่มๆแกล้งไม่รู้บ้างอะไรบ้าง
2: ไม่รู้บ้างอะไรแต่เขามีข้อมูลมา
3: หลังๆก็จะมีน้องอามาช่วยแล้วเรื่องของข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักๆของเพลง
2: ใช่ใช่ใช่
3: ก็ต้องติดตามกันนะว่าในครั้งที่14เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
2: เยอะแยะหลากหลายอ่ะ
3: นะฮะต้องรอติดตามกันครับ
2: ถ้าพูดถึงความเป็นไทยแล้วก็
3: ครับ
2: อย่างหนึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอ่ะเป็นหนึ่งในโลกสยามเมืองยิ้ม
3: รอยยิ้ม
2: รอยยิ้มมิตรภาพการต้อนรับนะครับผมนะฮะ
3: ครับผม
2: และอีกอย่างหนึ่งเฮ้ยคนไทยเจอกันต้อง
3: ไหว้สวัสดีครับ
2: ไปมาลาไหว้อ่ะ
3: ครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นการทักทายแบบไทยๆนะ
2: ใช่
3: ก็เลยมีเรื่องราวของบทเพลงนี้เกิดขึ้นพี่เด้ง
2: ครับ
3: เกี่ยวกับการไหว้นี่แหละจริงๆเอกลักษณ์ไทยเขาเคยบัญญัติไว้ว่ามันมีหลายอย่างนะช้างไทยอาหารไทยอะไรประมาณนี้นะการไหว้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเอกลักษณ์ของไทยเหมือนกันนะครับผม
2: เรากำลังพูดถึงบทเพลงชื่อว่าไหว
3: ้เพลงนี้เคยไปแสดงในงาน World Expo Milano 2015ที่ประเทศอิตาลีด้วยนะครับวันนี้ก็นำกลับมาร้อยครั้งในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่5ครับพี่เท่ง
2: วันนี้นะครับเราเชิญชวนทุกท่านนะครับผมนะย้อนกลับไปสัมผัสบทเพลงไหว้ครับขับร้องโดยน้องแนนสาธิดาครับผมในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยครั้งที่5ถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านสดับรับชมณบัดนี้เลยครับ

0: ลับมาอีกครั้งกับมหรสพวัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีคุณพระช่วยสำแดงสดเรือนแพเต็มอิ่มกับความสนุกจากเท่งเถิดเทิงพันพลุแตกและจำอวดหน้าม่านสามนาโย่งนงพวงฟังบทเพลงไพเราะที่คุณคิดถึงจากก้องสาวรัตแม่เมาสุดาชื่นบานอามก่อนกันโดยอันกาบัณฑิตนีโออาทิตย์อ้นพานุวัฒน์ทัศกิตติทัศอลิสธนัสลักษ์หลินวลันรัตแบมจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์โทร02-262-3456พาคุณพ่อคุณแม่มาสนุกสนานสำราญใจไป
1: จากคนวาดภาพสู่คนทำหนังจากภาพที่อยู่บนใบปิดสู่เรื่องราวที่ปา

0: ากฏอยู่บนจอเปียกโปสเตอร์หรือสมบูรณ์สุขนิยมสิริศิลปินผู้เริ่มต้นเส้นทางจากปลายผู้กันสร้างสรรค์ใบปิดภาพยนตร์ด้วยสีสันและลายเส้นอันเป็นสัญลักษณ์ชื่อของเปียกโปสเตอร์คือชื่อของศิลปินผู้สร้างและฝากผลงานอันทรงคุณค่าไว้ในประวัติศาสตร์ศิลปะและภาพยนตร์ไทยคุณพระช่วยขอร่วมแสดงความอาลัยและร่วมรำลึกถึงการจากไปของเปียกโปสเตอร์ศิลปินผู้ฝากทั้งฝีมือหัวใจและชีวิตไว้ในงานศิลปะจนชื่อเปียกโปสเตอร์กลายเป็นชื่อที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์หนังไทยวันนี้คุณพระช่วยขอย้อนรำลึกถึงท่านอีกครั้งกับเทปบันทึกภาพเมื่อครั้งที่ท่านได้รับการเชิดชูให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปีพุทธศักราช2558ขอเชิญรับชมครับ
1: วงการภาพยนตร์ไทยครับเพิ่งจะได้แสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์2558ครับภาพยนตร์หรือหนังไทยที่ท่านกำกับในยุคนั้นนะฮะที่รู้จักอย่างดีเลยคือเรื่องโทนนะฮะชู้ดวงไวอลวนครับแล้วก็อีกหลายเรื่องครับทั้งยังเป็นนักศิลปะนะฮะที่วาดใบปิดหนังและละครอีกมากมายครับท่านนี้ครับผู้สร้างศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์2558ครับเสียงปรบมือต้อนรับอาเปียกโปสเตอร์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ผมเชิญครับต้องบอกว่าเป็นเกียรติกับทางรายการอย่างยิ่งเลยนะครับผมก
2: ่
1: อนอื่นต้องขอร่วมแสดงความยินดีกับอาด้วยนะครับสำหรับรางวัลศิลปินแห่งชาติ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ถือว่าเป็นรางวัลที่คู่ควรมากๆเลยนะครับผมยินดีด้วยจริงๆครับผมเมื่อกี้ผมได้พูดคุยให้คุณผู้ชมนะฮะถึงเรื่องของหนังที่อาเปียกกำกับเรื่องโทนใช่ไหมฮะดวงชู้ไวอลวนแล้วก็อีกหลายเรื่องนี้นะฮะเยอะแยะเลยกระแสตอบรับในสมัยนั้นถ้าพูดถึงหนังต่างๆที่ผมได้พูดมาเป็นไงครับอาเปียก
2: มันก็แตกต่างกันนะครับ
1: ครับผม
2: อย่างโทนเนี่ย
1: โทนเป็นไงฮะ
2: รูปแบบของหนังเราเนี่ยมันจะไปออกทางหนังทางตะวันตกคือมีการเล่าเรื่องด้วยแสงเล่าเรื่องด้วยฮะด้วยองค์ประกอบของภาพ
1: ครับ
2: ส่วนใหญ่นอกเหนือจากจะเป็นคำพูดเป็นไดล็อกกับแอคชั่นหรือฟิลลิ่งนะมันก็จะมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยนะครับทีนี้พอคนไปดูก็จะโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์จะเขียนวิจารณ์กันเยอะบอกว่าไม่เหมือนหนังไทยที่เคยทำมาแต่อะไรอยู่
1: แล้วส่วนใหญ่จะวิจารณ์จากหนังของอานี่เขาจะวิจารณ์ไปทางไหนบ้างครับ
2: เขาก็วิจารณ์มันเป็นหนังที่จะเป็นอะไรที่มันเหมือนหนังสากลน่ะฮะมี
1: ทันสมัยขึ้นหรือเปล่า
2: ทันสมัยขึ้นอะไรขึ้นเพราะนั้น
1: ครับ
2: แฟนที่ดูหนังนอกจากจะเป็นพวกที่ดูหนังไทยธรรมดาแล้วเนี่ยก็เลยจะมีพวกนักศึกษาพวกอะไรเข้าไปดูแล้วก็ไปเล่า
1: ได้กลุ่มเพิ่ม
2: ครับได้กลุ่มเพิ่มก็ทำให้รายได้ดีฮะรายได้ดีครับดีทีเดียวคร
1: ับ
2: ในยุคนั้นนะครับ
1: เห็นบอกว่าเรื่องโทนนี่ได้พล็อตเรื่องตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่น
2: คือผมไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับ
2: ฝ
1: ึ
2: กงานทำหนัง35มิลนะเพราะสมัยก่อนนั้นหนังไทยก็ถ่าย16มิล
1: ครับ
2: ซึ่งมันไม่มีเสียงในฟิล์มเขามันใช้ภาคเอาทีหลังนะ
1: ใช้ภาค
2: ใช้ภาค
1: คนภาค
2: ครับครับหลายๆอย่างซาวด์เอฟเฟคก็ต้องใช้
1: ครับผม
2: ใช้องค์ประกอบอย่างอื่นอย่างต่อยกันก็เอากระดานซีมาตี
1: ตัวนะฮะคุณผู้ชมถ้านึกถึงสมัยก่อนนะ
2: ตีก็ยังไม่ต่อยก็ตีไปแล้วบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไร
1: ตีพลาดไปแล้วแต่ว่าในเรื่องยังไม่มีการต่อยกัน
2: อะไรก็
1: ได้แต่เสียงมาแล้ว
2: ครับทีนี้บ้านที่ผมไปอยู่เนี่ยอาศัยเขาอยู่เนี่ยนะฮะ
1: ที่ญี่ปุ่นนะฮะ
2: ครับก็มีเด็กหนุ่ม2คนเขาอยู่ก่อนแล้วเราก็ไปอาศัยเขา
1: ครับ
2: เขามีปักพวกรู้จักกันนี่เขาจะกลับ
1: ม
2: ันดึกๆผมกลับมาจากสตูดิโอม
1: ัน
2: ก็
1: เ
2: ข้าบ้านไม่ได้เราก็ไปนั่งรอจนกว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาทีนี้นั่งนานๆเขาก็คล้ายๆมันมีอะไรโดนใจหรือเปล่าไม่รู้ก็ขีดเป็นเส้นกลางเลยนะเป็นเส้นสถานภาพกลางเอาใครไว้สูงไว้ต่ำดีระหว่างพระเอกกับนางเอกก็เอาพระเอกไว้ข้างล่างดีกว่า
1: พระเอกน่าจะต่ำต้อยหน่อย
2: ต่ำต้อยแล้วนางเอกก็ต้องสูงสุด
1: เพื่อให้ตรงข้ามกัน
2: แล้วทำยังไงน่าจะไปอยู่กันได้ยังมีเรื่องมีราวอะไรมันก็จะต้องมีสายอื่นมาโยงยางเอาพระเอกเอานางเอกนี่เขาไปอยู่เส้นกลางไอ้พระเอกนี่มันก็อยู่ต่ำอยู่แล้วอะไรที่จะเรียกว่าต่ำที่สุดของชีวิตคนที่ไม่มีอนาคตมันต้องเป็นลูกกำพร้า
1: โอ้โห
2: ไม่มีพ่อไม่มีแม
1: ่ครอบครัวไม่มีใครเลย
2: ไม่มี
1: เดียวเลย
2: ฮะอาศัยวัดอยู่ก็อยู่กับหลวงตา
1: โอ้โหก็เกิดเรื่องครับผม
2: นี่ต่ำสุดอ่ะนางเอกก็ต้องสูงสุดก็ต้องเป
1: ็
2: นลูกเศรษฐี
1: คนมีตังค
2: ์เรียนมหาลัยชั้นสูง
1: โอ
2: ้
1: โห
2: หลอนเข้าไป
1: ครับผม
2: อันนี้ก็คือการไม่รู้อะไรโดนใจผมละไม่รู้อะไรโดนใจทำให้ทำอย่างนี้ได้มันเหมือนมีอะไรที่โดนใจเรา
1: อีกเรื่องนึงคือว่าภาพยนตร์ของอาเปียกส่วนใหญ่จะต้องมีเพลงในแต่ละภาพยนตร์มีเพลงทุกเรื่องเลยอย่างโทนก็จะมีเพลงด้วยใช่ไหมฮะ
2: เพลงมีครับโทนก็มีเพลงทั้งเพลงลูกทุ่งด้วยลูกกรุงก็มีก็เอา Impossible เข้ามาเป็นผู้ทำเพลงอันนี้
1: คือมีเพลงหลากหลาย
2: ใช
1: ่แล้วตอนนั้นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเสียงเอฟเฟกต์อะไรต่างๆ
2: ก็อันนี้แหละที่ทำให้หนังเราได้รับความนิยมสูงสุดเพราะว่าเจ้าของหนังเนี่ยเขาจะยอมลงทุนที่จะไปทำเสียงที่ญี่ปุ่น
1: มันแตกต่างไงครับอาเปียกครับซาวในขณะนั้นกับซาวในเมืองไทย
2: ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะ
1: ครับ
2: ถ้าหนังไทยแต่เดิมเนี่ยมันก็ต้องใช้พิ้วพิ้วพิ้ว
1: นี่คือเสียงปืนนะฮะ
2: เสียงปืน
1: ถ้าก็คือใช้ปากทำช่วยแต่ถ้าไปที่นู่น
2: เขาดูว่ามันปืนอะไรปืนไรเฟิลหรือปืน
1: ดูประเภทปืนก่อน
2: ใช่มันเสียงจะต้องดังอย่างนี้ถ้า
1: เสียงปืนเป็นแบบไหน
2: ฮะแล้วมันยิงผ่านอะไร
1: ยิงผ่านอะไรอีกอย่างนึง
2: ยิงผ่านเขา
1: เออ
2: ยิงผ่านป่ายิงผ่านเสียงมันไม่เหมือนกันถ้ายิงผ่านเขาเสียงมันจะเอโคปังแล้วก็ปังว่าง
1: ๆๆจะก้องกังวาน
2: ก้องนะถ้าพินผ่านป่าเนี่ยมันแอบซอบเสียงยิงปัง
1: เบาลง
2: ไปแล้วนะไม่เหมือนกัน
1: มันสมจริงนี่เอง
2: มันทำให้ทุกอย่างมันสมจริง
1: ครับ
2: เขาละเอียดเนี่ยเขาละเอียดมาก
1: ตรงนี้เองก็ทำให้หนังดูแตกต่าง
2: ใช่อันนี้สิที่ตื่นตาตื่นใจอ
1: ย่างที่อาบอกว่าเป็นเราได้กลุ่มนักศึกษามาเนี่ยวัยโอลวนเป็นไงฮะเรื่องนี
2: ้วัยโอลวนนี่ละนี่วัยรุ่นจัดเลยละ
1: โอ้โหอ
2: ันนี้วัยรุ่นจัดเพราะนั้นการเลือกเพลงอ่ะอย่าให้ดนตรีซับซ้อนนักชุ่มวับชุ่มวับอะไรพวกนี้นะ
1: ต้องมีคำมาซึ่งปัจจุบันก็ยังมีนามเอากลับมาร้องอีก
2: ได
1: ้ก็ถือว่าเป็นผู้ปลุกกระแสหนังวัยรุ่นในยุคนั้นๆนะฮะทีนี้เราจะมารู้จักอาเปียกอีกมุมหนึ่งนั่นคือท่านเป็นนักศิลปะหรือว่าสมัยนั้นเราเรียกว่าคนที่ทำใบปิดหนัง
2: ครับ
1: ใบปิดหนังเด็กๆสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักเป็นเหมือนใบโฆษณาหนังว่าจะมีหนังอะไรบ้าง
2: ครับ
1: แล้วก็มีส่วนใหญ่สมัยก่อนใช้วาด
2: ใช่เราก็เขียนรูปดาราเข้าไปถ้าภาพยังไม่ค่อยมันเท่าที่ควรแล้วก็เพิ่มเติมให้มันขึ้นหน่อย
1: แต่ว่าอยู่ในเรื่อง
2: อยู่ในเรื่องก็คือว่าพระเอกขี่ม้าแกรบในเรื่องนะ
1: ครับ
2: แต่มันยังไม่ฉายใช่ไหม
1: ยังไม่
2: ต้องมาจ้างเราเขียนก่อนนะเราก็เอามาฝรั่งพยชนมาพระเอกกำลังขี
1: ่ให้มันดู
2: ดูอลังการนี่เลยแต่ว่าในหนังมันก็อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่า
1: ไม่เห็นมา
2: แล้วก็มีความมันไงก็ชีวิตก็เดินมาถึงการเขียนไม่เป็นก็ถือว่าประสบความสำเร็จสูงมาก
1: ครับผมชีวิตของการเป็นนักวาดเป็นนักศิลปะกับผู้กำกับ
2: นี่เลยมันมาลิงก์กันเลยทีนี้มาลิงก์กัน
1: เข้ากันได้ไหมฮะ
2: แทนที่จะเขียนด้วยสีกลายเป็นเขียนด้วยแสง
1: โอ้อันนี้คำที่ดีน
2: ะ
1: แทนที่จะเขียนด้วยสีทุกวันนี้เขียนด้วยแสง
2: เขาบอกว่า telling story with light ครูบอกว่าให้เล่าเรื่องด้วยแสงด้วย
1: เล่าเรื่องด้วยแสงด้วย
2: ครับ
1: โอ้โห
2: และผมเองก็ไปได้รางวัลเป็นผู้กำกับภาพจากเรื่องสะพานรักสารสินคือได้ทั้งกำกับการแสดงและกำกับภาพสองรางวัลไป
1: นะฮะการันตีคุณภาพเลย
2: ก็คล้ายว่าเราศึกษาไง
1: ครับผม
2: แต่ว่าทำเป็นนานๆเข้ามันเริ่มรู้แล้วเอาหนังสือมาแล้วเราก็อ่านบ้างอะไรบ้าง
1: แสดงว่าสิ่งหนึ่งที่วันนี้คุณผู้ชมครับเราได้จากชีวิตของอาเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติก็คือว่าท่านไม่หยุดที่จะเรียนรู
2: ้
1: นะฮะแล้วก็ไม่ท้อต่อสิ่งที่อยากเป็นก็คือฝันนะฮะและอย่างหนึ่งคือท่านพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจกล้าทำในสิ่งใหม่ๆที่คนอื่นไม่ทำ
2: ผมว่าไอ้ความคิดที่ว่าเนี่ยนะมันไม่ใช่เฉพาะเนี่ยมันอาศัยไหนก็ได้นะครับก็คือหนึ่งเรียนรู้นะครับ
1: เรียนรู้
2: นะฝึกฝน
1: ฝึกฝน
2: อดทน
1: อดทน
2: มีวินัย
1: มีวินัย
2: ครับ
1: สี่อย่างนี้นะ
2: สี่อย่างครับ
1: เรียนรู
2: ้เรียนให้มันจริง
1: ฮะอ๋อต้องเรียนจริงด้วยนะ
2: เรียนให้มันเรียนรู้มัน
1: เรียนรู้
2: แล้วก็ฝึกไม่ใช่รู้แต่ตัวกระดาษลองไปฝึกทำมันที่มันได้ไหมอย่างนั้น
1: ที่เรียนมาใช่ไหม
2: แล้วมันอย่าท้ออดทน
1: อดทน
2: แล้วก็มีวินัยคือหมายถึงว่าถึงเวลาต้องทำนะอย่าเพิ่งขี้เกียจตรงนู้นอะไรนี่ไม่ได้มีเพราะว่าอันนี้เราก็ได้ตอนเป็นทหารต
1: ้
2: องอดทนต้องมีวินัยต้องรู้จักหน้าที่ของเราจะต้องทำอะไรไม่ต้องมีใครบังคับเราต้องทำหน้าที่ของเราตามที่เราตั้งเป้าไว
1: ้ครับผม วันนี้ต้องบอกว่าได้ทั้งความรู้

0: ได้ทั้งกำลังใจและก็ความอบอุ่นที่ได้รับจากผู้ชายคนนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาเปียดโปสเตอร์ครับ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
4: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: รายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับก็ดีใจมากเลยที่อยากจะพาท่านผู้ชมไปสู่อีกโลกหนึ่งของกลุ่มน้องๆนะครับน้องๆก็จะมีโลกของเขาเองในขณะที่โลกของเขากับโลกของเราเนี่ยนะครับน่าจะมีมุมมองที่แตกต่างกันเขาเข้าใจในกลุ่มของเขาเราเข้าใจในกลุ่มของเราเราเรียกเขาว่าเป็นเด็กพิเศษเขาถูกนับให้มีโครโมโซมเนี่ยมากกว่าเราไป1ตัวเท่านั้นเองเราก็เลยเรียกเขาว่าเด็กพิเศษวันนี้เขามีนิทรรศการเป็นพิเศษนิทรรศการชื่อ Extra Universe แล้วก็ต้องเป็นพิเศษจริงๆเพราะว่านิทรรศการนี้เนี่ยนะครับได้รับเกียรติมาจัดนะครับในสถานที่สำคัญก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโมค่าแบงคอกและก็เป็นปีที่2แล้วด้วยซึ่งจัดโดย 21/3 สตูดิโอนะครับก็21/3 สตูดิโอมีความหมายมีความเป็นไปยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราต้องเชิญเจ้าของสถานที่ท่านอาจารย์สุริยานามวงจะมาเล่าก่อนเลยว่าโมฆะคิดยังไงถึงได้จัดนิทรรศการนี้ในสถานที่นี้นิทรรศการนี้เนี่ยจะมีถึงแค่วันที่11ตุลาคมเปิด10โมงถึง6โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเถอะนะครับปิดวันจันทร์วันเดียวที่นี่ต้องกลับเรียนถามอาจารย์สุริยานะครับท่านผู้ชมก็เจอกับท่านอาจารย์สุริยานามวงหลายเทปละนะครับเทปนี้เนี่ยท่านอาจารย์สุริยาบอกเป็นกิจกรรมพิเศษจริงๆแล้วก็อยากจะให้เรามาถ่ายรายการที่นี่เพราะว่านิทรรศการมันจะมีช่วงระยะเวลาสั้นๆที่นี่ความเป็นมายังไงฮะนิทรรศการถึงมาอยู่ตรงนี้
1: เริ่มต้นโดยคุณธนชัยเบญจรงค์คุณลูกชายของคุณบุญชัย
0: อ๋อคุณธนชัยฮะ
1: ซ
0: ึ่
1: งท
0: ่
1: าน
0: เป็นโต
1: เป็นดีเรคเตอร์ของพิพิธภัณฑ
0: ์แ
1: ห่งน
0: ี้
1: นะครับได้คุยงานกันกับ 21/3 สตูดิโอครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกในจัดแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างดีมากเลยครับแล้วก็พื้นที่ก็จะใช้พื้นที่ตรงโถงซึ่งพื้นที่ตรงโถงเนี่ยปกติไม่ค่อยให้ใครได้จัด
0: ไม่เคยให้ใช้เลย
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แบบโชว์สเปซโชว์ความงามคร
0: ับผมตกใจมากเลยที่โผล่เข้ามาวันนี้แล้วก็หุ้ย
1: เปลี่ยนบรรยากาศเลย
0: ตรงนี้มันเปลี่ยนมูดอีกคอนเซปต์นึงเลย
1: ใช่ครับดังนั้นเวลาเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอโลกอีกโลกหนึ่งครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้ใช่โลกของเราที่คุ้นเคย
0: ครับ
1: เพราะว่าเด็กที่เขาทำงานศิลปะที่จะได้เห็นนะครับมันจะเป็นภาษาอีกแบบนึงไม่ได้เป็นภาษาแบบที่เราดูงานศิลปินที่เขาผ่านวุฒิภาวะผ่านการสตาร์ดี้ผ่านการฝึกฝนมาแต่สิ่งนึงที่สำคัญคือเราจะเห็นว่าศิลปะแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีความบริสุทธิ
0: ์
1: มันมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแค่เขาได้แสดงความสุขของเขาออกมาผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับทาง 21/3 สตูดิโอนะครับจะได้ทราบความเป็นมาของการเตรียมการจัดนิทรรศการนะครับได้ท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้เราได้ทราบวัตถุประสงค์นะครับของโมฆะที่อยากจะสนับสนุนกิจกรรมนะครับเพื่อส่วนรวมนะครับทีนี้เราต้องมาเจอกับเจ้าของกิจกรรมนี้เลยครับนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยนะครับ Extra Universe เนี่ยนะครับก็มาโดยพี่เปิ้ลนะครับก็แนะนำท่านผู้ชมพี่เปิ้ลนะครับพี่เปิ้ลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่เปิ้ลแนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมหน่อยฮะ
2: ก็คือชื่อจารินีเมธิกุลนะคะชื่อเปิ้ลค่ะก็เป็นฟาวเดอร์เป็นผู้ก่อตั้ง 21/3 สตูดิโ
0: อแล้วที่ 21/3 สตูดิโอนี่คืออะไรฮะ
2: 21/3 สตูดิโอเนี่ยอยู่ในสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
0: สมาคมผู้ปกครองคนพิการ
2: ทางสติปัญญา
0: แห่งประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นองค์กรขึ้นกับกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงพม.ตัว 21/3 นี่อยู่ที่ไหนครับพี่เปิ้ลฮะ
2: อยู่รามอินทรา8ค่ะ
0: รามอินทรา8
2: อยู่ในสมาคมเลยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออยู่ในสมาคมในตัวสมาคมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ของสตูดิโอให
2: ้
0: ท่านผู้ชมอยากจะส่งติดต่อไปก็ได้ทำอะไรบ้างคะที่ 21/3 เนี่ย
2: ทางสมาคมอ่ะเป็นคนจัดหาโครงการนี้ให้นะคะเราก็มีศิลปินที่เป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาเนี่ยรุ่นละ50คน ทั้งหมดเป็นบกพร่องทางสติปัญญาหมดเลย
0: ล้วนๆเลย
2: ล้วนๆเลยค่ะปีที่แล้วมี50คนปีนี้มี50คนที่ไม่ซ้ำกันเท่ากับว่าตอนนี้สตูดิโออ่ะมีศิลปินที่เป็นบกพร่องทางสติปัญญาเนี่ย100คน
0: 100คนแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: เด็กที่มาสตูดิโอเนี่ยต้องคือมาเพื่อทำอะไร
2: ก็คือว่าเราจะมีสตูดิโอเนี่ยมี2ชั้นชั้นบนเนี่ย200ตารางเมตรชั้นล่าง200ตารางเมตรน้องๆทุกคนไปเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากจะเป็นวาดอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากจะวาดใช้สีอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากจะใช้เต็มที่ค่ะจะใช้แคนวาสใหญ่แค่ไหนขอให้บอกจัดหาให้
0: เราจัดหาให้
2: ใช่ค่ะไม่สอน
0: อ๋อนี่เราไม่ได้สอน
2: ไม่สอนค่ะ
0: แล้วเขาจะวาดรูปเป็นได้ยังไงอ่ะ
2: นั่นน่ะสิค่ะนั่นอันนั้นคือเป็นความหัศจรรย์ที่พอเปิ้ลเจอแล้วก็เราเลยรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างกับน้องกลุ่มนี้แล้วก็คือภาพทุกภาพที่เห็นเนี่ยไม่มีการสอนค
0: ่ะ50คนที่เข้ามาเนี่ยไม่มีใครมีพื้นฐาน
2: ไม่มีค่ะรวมถึงสตาฟพี่ๆสตาฟที่ดูแลน้องๆเนี่ยประมาณเกือบ10คนเนี่ยก็ไม่มีพื้นฐานด้านศิลปะเลยกฎของสตูดิโอคือห้ามสอนน้อง
0: กฎของเราคือห้ามสอนน้อง
2: ใช่ค่ะห้ามสอนน้องห้ามคอมเมนต์ด้วยค่ะว่าสวยไม่สวยคนต้องวาดแบบนี้ดอกไม้ต้องวาดแบบนี้ห้ามค่ะ
0: ห้ามเลย
2: ห้ามใช่
0: เพราะฉะนั้นดอกไม้ของเขาจะมี10กลีบ20กลีบไม่มีกลีบก็คือดอกไม้ของเขา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเห็นงานน้องที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเราจะเรียกงานนี้ว่าเป็นศิลปะนาอีฟได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: ได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: นะ
1: บริสุทธิ์มากครับคือแบบไม่มีใครไปแตะอะไรเขาเลย
2: อันนี้ก็คือทางสมาคมค่ะเขาคิดรูปแบบการขายก็คือขายได้เท่าไหร่เนี่ยเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยทั้งหมดหาร50คือน้องๆทั้งหมด
0: ค่ะคนนี้ได้ขายคนนี้ไม่ได้ขาย
2: คนนี้ก็ได้เท่ากันค่ะ
0: ก็ได้เท่ากันหมด
2: ได้เท่ากันหมดค่ะ
0: อ๋อ
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็น่ารักดีนะท่านผู้ชมฮะเด็กก็ไม่มีปมด้อยแล้วก็ไม่มีใครว่าฉันวาดเก่งเธอวาดไม่เก่ง
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเมื่อหักค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วหาร50เลย
2: 50คืนกลับไปหมดค่ะ
0: คืนกลับไปให้เด็กหมด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆก็จะมีพ็อกเก็ตมันนี่ติดกระเป๋าไปด้วย
2: ใช่ค่ะแต่มันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงตั้งแต่ต้นแล้วค่ะว่ามันจะต้องเป็นแบบน
0: ี้ดีกว่านะดีไหมฮะ
2: ดีมากค
0: ่
2: ะ
0: เด็กก็ชอบใช่ไหม
2: ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจนะเพราะเราอยู่ในวงการแบบขายรูปเราก็คิดว่าเราวาดเราควรจะได
0: ้เออ
2: ค่ะแต่สมาคมเขาก็บอกว่าลูกหลานเขามีตั้งเยอะแล้วคนที่ขายรูปไม่ได้ล่ะเขาก็ควรจะได้เหมือนกัน
0: มันมีมอตโต้ก่อนเข้านิทรรศการนี้นะฮะท่านผู้ชมครับผมอ่านให้ท่านผู้ชมฟังเลยนะว่าในสตูดิโอศิลปะลึกลับแห่งหนึ่งมีจักรวาลของศิลปินเอ็กซ์ตร้าโครมซุกซ่อนอยู่พวกเขาถูกนับจำนวนโครโมโซมและวินิจฉัยว่าเกินจงปลอมตัวเป็นหนึ่งในพวกเราลักลอบเข้าไปในจักรวาล นั้นหายใจอากาศเดียวกับพวกเขาบางทีสิ่งที่เกินอาจเป็นสิ่งที่เราขาด

0: นี่แล้วเสียปีเก็บไว้ใจกูจะซุ่มจิ้มน้ำในในจะซ้ำจิ้มกัดให้เขาเจ้าใจให้เจ้าจิ้มไปจึงไม่ยาพอจะยิ้มยาม
1: จบแล้วตบมือโอ้โหคนตบมือเยอะมากเลยนี่คนตบมือเยอะมากเลยปั๊กร้องเก่งมากเลยลุงฟังไม่รู้เรื่องเลยหรอกลุงฟังไม่ออกเลยแต่นี่คือเพลงต้นไม้ของพ่อจบรายการแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมลองถามว่าน้องกับเราเนี่ยใครมีความสุขในชีวิตมากกว่ากันเขามีโลกของเขาซึ่งตัดขาดจากการรับรู้ในเรื่องทุกสุขทางโลกทั้งหมดนะครับอันนี้ต้นไม้ของพ่อปั๊กวาดรูปนี้เนี่ยเหนื่อยไหมใหญ่มากเลยนะ
2: คร
1: ับใหญ่ที่สุดเลยไหม
3: ถ้าเป็นไซนี้ใหญ่ที่สุดครับแต่ว่าก็มีคนอื่นก็ไซนี้เหม
1: ือ
3: นก
1: ัน อาจารย์คอมเมนต์ยังไง
4: คือมันเป็นงานที่มันต้องใช้สมาธิครับคือผมดูจากภาษาที่เขาแสดงออกมาจุดแต่ละจุดเนี่ยมันอยู่ในขนาดที่ใกล้เคียงกันมันไม่ได้จุดใหญ่จุดเล็กจุดใหญ่จุดเล็กมันเสมอกัน
1: อ
4: ่ะคือแสดงว่าเป็นคนที่พอเวลาอยู่กับสีแล้วสมาธิเขาเกิดที่ผมจำที่ผมสัมผัสได้นะคือสมาธิเขาเกิดแต่ไม่รู้ในชีวิตจริงเขาจะมีสมาธิหรือเปล่าแต่เวลาเขาอยู่กับภาพเนี่ยเขามีสมาธิแน่นอนครับ
1: อ๋อเพราะว่าจุดต่างๆมันเสมอและอยู่ในขอบเขตหมดเลยนะฮะ
4: ใช่ครับ
1: อยู่ในกรอบของพื้นที่เขาลงเอาไว้หมดเลยอ่ะ
4: แต่สีที่เขาใช้อ่ะมันไม่ใช่เป็นสีที่สดใสอย่างเดียวนะครับมันเป็นสีที่มันมีการผสมเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยไอ้เฉดสีมันจะไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นในศิลปินคนอื่น
1: ๆ
4: ครับ
1: อย่างนี้มันเกิดจากความรู้สึกหรือสายตาของเขา
4: ผมคิดว่าในมุมมองของความรู้สึกของเขาอ่ะเขาจะสีมันจะมีอิทธิพลในการดึงดูดความรู้สึกของเขาเองครับแล้วมันจะออกมาเป็นแบบอัตโนมัติครับโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดแบบเรา
1: ไม่สอนด้วยใช่ไหมพี่เพ
3: ื่
1: อนพี่เพื่อนไม่สอนเลย
3: รู้เหมือนกันจะคุณสุ
1: ดเดี๋ยวจะให้อินเสิร์ตภาพนะต้นไม้ของพ่อรูปแรกที่หนึ่งรูปที่สองที่น้องปักวาดแล้วก็วาดเสร็จก็ลงกราบแล้วก็เขาก็อธิบายว่าคือต้นไม้ของพ่อเขาก็รักพ่อนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยรูปทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของต้นไม้ของพ่อทั้งหมดเลยเขาจริงๆก็ต้องถือว่าเขาคุมธีมของเขาได้อยู่สิ
4: เป็นสิ่งที่เขาสนใจอัตโนมัติ
1: เป็นสิ่งที่เขาสนใจ
4: อัตโนมัติครับเพราะว่าคนที่จะวาดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหลายๆภาพซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆกันเนี่ยเขาต้องมีอะไรที่มันอยู่ในใจของเขา
1: ในใจของเขา
4: แต่ว่าบางภาพเนี่ยไม่ใช่มีลำต้นนะบางภาพอย่างภาพโน้นเนี่ยไม่มีลำต้นเลยมีดอกอย่างเดียว
1: มีแต่ดอกอย่างเดียว
4: ครับ
1: อ๋อ
4: ที่เหลือจะเป็นลำต้นอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลาง
1: ทุกอย่างลำต้นกลางหมดนะแล้วมีอันนั้นเป็นดอกอย่างเดียวคนนี้
3: ชื่อว่าอะไร
1: เรียกคนนี้ว่าไง
5: ค่ะ

0: พ่อครับปู่หรือเปล่าเรียกปู่เปล่าคนนี้พ่อป่ะ
1: พ
0: ่อกอดพ่อก่อนกอดพ
2: ่อ
0: กอดพ่อเออแล้วคนนี้อ่ะ
1: โยขา
0: ปู่เหรอฮะปู่
1: พ่อหรือปู
3: ่เป็นปู่
0: เป็นปู
1: ่ปู
0: ่เป็นปู่อันนี้เป็นปู่แล้ว
4: ทำไมถึงเรียกปู่อ่ะ
0: เพราะหัวขาว
2: เจ้าที่ใจจ้ะ
0: อะไรนะ
2: ใจดีใจจ้ะ
0: ดีใจได้กอดปู่เนาะเออปู่ก็ดีใจมากเลยเหมือนกัน
2: จ
0: ู่ๆไปไหนอ่ะ
2: อ้าวไม่แนะนำดูภาพเหรอ
0: ภาพเราอยู่ไหนอ่ะ
2: ภาพเราอ่ะ
1: นี่จ้ะ
0: อ๋อฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวไปรอปู่ฝั่งนู้นเออ

0: ศิลปินคนต่อไปพี่เปิ้ลน้องอันนี้น้องผู้หญิงผู้ชายฮะเนี่ย
1: ตรงนี้คนนี้ชื่อบุ๊กค่ะ
0: อ๋อน้องบุ๊ก
1: ใช่บุ๊กเขาก็จะแบบรูปร่างเขาจะแบบอย่างนี้นะคะเป็นแบบ
0: ใหญ่ๆ
1: ใช่
2: บุ๊กเขาอายุกี่ขวบ
1: ก็น่าจะ10กว่าๆประมาณเนี้ยค่ะแต่เขาจะรู้สึกว่าเขาหล่อมากค่ะ
0: อืม
1: ค่ะอันนี้ก็คือเขาวาดซิกแพคของตัวเองค่ะซิกแพค
0: อ๋อนี่คือซิกแพค
1: นี่คือซิกแพคบุ๊ก
0: อ๋อซิกแพค
1: นี่คือซิกแพคแล้วเขาชอบทำท่านนี้นี่ก็
0: อ๋อเขาชอบทำท่านนี
1: ้ค่ะส่วนนี้ก็เป็นกล้ามแขนค่ะ
0: น
1: ี่เป็นกล้ามแขนขึ้นมาอ
0: ย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่อย่าง
0: นี้กล้ามแขนยกขึ้นมาอย่างนี้กำปั้นอยู่ข้างบน
1: ใช่แล้วก็ที่ถามว่าเขาก็อยากได้สีขาวค่ะแล้วก็ถามว่าทำไมต้องเป็นสีขาวบอกว่ามันเป็นเซลลูไลท์ตรงนี้แขนเขาจะแตกๆเป็นเซลลูไลท
0: ์ผิวเนื้อเขาผิวจริงอ่ะ
1: ใช่ค่ะผ
0: ิวจริงของเขาจะเป็นผิวขาวนะครับเขาก็สะท้อนออกมาในภาพสีขาว
1: ใช่ค่ะ
0: เน
1: าะแล้วเขาก็จะวาดสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวค่ะก็ทุกอย่างก็อยู่ที่บ้านเขาค่ะเป็นแม่ขายกับข้าวมันก็จะมีพวกกับข้าวของบุ๊กอะไรเงี้ย
0: อ๋อแม่ขายกับข้าวก็มีปลาเปลืออะไรต่างๆ
1: ใช่ค่ะแม่ขายกับข้าว
0: เขาจะเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวนะนี่ส่วนมากชอบสัตว์นะน่าจะเจอสัตว์เยอะ
1: อันนี้แม่ค่ะนี่แม
0: ่อันนี้คุณแม
1: ่แม่ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่อยู่นี่คุณแม่ยืนตะแคงอยู่เลยนะ
1: ใช
0: ่ๆนี่เท้าสองข้างของคุณแม่นี่คุณแม่
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็นี่ใครไม่รู
1: ้ฉันนี่หมาเลยค่ะ
0: โอเคเ
1: นี่ยหน้าหมา
0: อ๋อลำตัวแล้วก็ขา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้มันนาอีฟสุดๆเป็นศิลปะแบบไร้เดียงสาสุดๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างท่านผู้ชมดูสิน้องแจงภรรยาท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิวิพัฒน์น่ะเป็นคนไปเลือกน้องแจงบอกว่ามาเลยเนี่ย5รูปมันต้องมาเป็นเซตรูปเวลาอยู่ด้วยกันอยู่คนเดียวเนี่ยมันเหงาแต่อยู่เป็นเซตแล้วมันมีพลังมากอยู่คนเดียวเนี่ยพลังมันระดับ1แต่พอมันรวมกันแล้วน่ะ1นี่คือพลัง1
2: ครับ
0: แต่2เนี่ยรวมกันแล้วไม่ใช่พลัง1 2รวมกันแล้วอาจจะเป็นพลัง3พลัง4และยิ่งถ้ารวมเป็น5ก็ไม่ใช่แค่พลัง5แต่อาจจะเป็นพลัง10หรือ50อย่างนั้นได้เลยนะครับอันนี้เป็น power แล้วก็เป็นวิธีการจัดวางนะฮะจริงๆแล้วเผื่อถ้าหากท่านมีโอกาสนะรูปพวกนี้น่ารักมากและชอบที่เขาต่างไซส์ด้วยอาจารย์ชอบรูปต่างซ้ายสวยดี
2: อย่างงานชิ้นชุดล่างที่พี่เปิ้ลอธิบายนะ
0: ฮะ
2: จะเห็นกับแตกต่างกับชุดที่เป็นต้นไม้ต้นไม้นี่เขาจะวางตรงกลางแล้วก็จุดเป็นระเบียบ
0: ไอ้ต้นไม้เมื่อกี
2: ้มีอะไรชัดเจนนะครับเป็นค่อนข้าง
0: เป็นระเบียบ
2: ชอบอะไรที่เป็นระเบียบแล้วก็มีสมาธิส่วนอันนี้เขาจะชอบอะไรที่มัน
0: อิสระ
2: อะไรที่มันเคลื่อนไหวเขาจับเอามาไว้หมดอะไรที่มันเคลื่อนไหวเขาจับเอามาใช้หมดแล้วก็ที่สำคัญคือโดยเวลาเราวาดรูปอะคนปกติเนี่ยวาดไปเนี่ยจบไม่ลงจบไม่ได้จบไม่เป็นแต่งานแต่ละชิ้นของเขาอะมันจบ
0: ทั้งสี่ชิ้นที่จบจริงๆ
2: ถึงแม้จะใช้เส้นสีที่แตกต่างกันมีผู้กันหลายเบอร์ก็ตามเนี่ยพอสุดท้ายเราก็จบงานให้มันอยู
0: ่
2: ทุกอย่างอยู่ครบองค์ประกอบแต่ละชิ้นแต่ละช
0: ิ้
2: น
0: แต่มันน่าแปลกตรงที่เขาไม่เคยได้เรียนเลยอาจารย์
2: ผมว่าการที่คนไม่ได้เรียนเนี่ยมันในทางศิลปะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันครับ
0: ดีจริงๆท่านผู้ชมครับที่นี่นะจริงๆตรงกลางของห้องเนี้ยนะมันมีโต๊ะแล้วก็แคนวาสให้คือสามารถวาดรูปทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์ใช่ค่ะ
0: นะฮะเป็นกิจกรรมฟรีนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าวาดบนกระดาษมีให้ฟรีสีมีให้ฟรี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเผื่อจะวาดบนแคนวาสก็มีค่าแคนวาสใหญ่เท่าที่เห็นนี่ก็ประมาณ700บาทเอง
1: ใช่ค่ะ
0: คือแคนวาสดีด้วยนะคุณภาพดีด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองพามาดูก็อยากวาดก็เข้ามาวาดได้เลยนะครับสีเสริมมีบริการให้หมดจานสีก็มีบริการให้ทุกอย่างพร้อมหมดเลยอันนี้ดีจริงๆอาจารย
2: ์ผมว่าโครงการนี้ครับมันเป็นโครงการที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้เด็กที่เขาคุมโสมเกินครับผมว่ามันเป็นเปิดโอกาสให้กับคนคุมโสมปกตินะครับ
0: ใช
2: ่ได้มาเห็นมุมมองในชีวิตจริงๆว่ามันมีอะไรเกิดข
0: ึ้
2: นบ้างเราอาจจะคิดอะไรที่มันผิดไปหรือเปล่าหรือเราใช้เวลากับอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้
0: ถ้าในโลกนี้มีคนที่มีโครโมโซมเกินทั้งโลกเราก็จะกลายเป็นแค่ส่วนย่อยของเขา
2: ครับ
0: และที่เราคุยกันเนี่ยนะเขาก็จะไม่เข้าใจเรา
2: ครับ
0: เขาก็ต้องมีคนแปล
2: ครับ
0: ให้เราทีกลับมาตรงนี้นิดหนึ่ง อันนี้ประทับใจมากเลยครับท่านผู้ชมครับที่ชอบรูปจุดเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าที่ชั้น5ของโมคาแบงคอกเนี่ยมีรูปของศิลปินญี่ปุ่นนะฮะคือคุณยาโยอิท่านเพิ่งเสียชีวิตเมื่อไม่นานนี่เอง
2: ค
0: ุณยาโยอิเนี่ยกลางคืนท่านจะไปนอนในโรงพยาบาล
2: ครับ
0: กลางวันท่านจะออกมาที่สตูดิโอแล้วก็วาดรูป
2: ครับ
0: รูปของท่านของคุณยาโยอิเนี่ยจะเป็นงานจุดจุดจุดจุดจุดจุดหมดเลย
2: ครับ
0: สวยแล้วก็ดังมากที่นี่มีภาพของคุณยาโยอิ1ภาพซึ่งถือว่ามีค่าแล้วก็หาดูได้ยากมากนะครับอันนี้ผมมาเห็นชุดนี้เนี่ยเป็นจุดหมดเลยอาจารย์อันนี้เขาต้องคิดอะไรฮะ
2: งานลักษณะผมว่าเขาได้เขาได้เอาความคิดออกมาผ่านจุดแล้วมันทำให้ความว่างเกิดขึ้นในความรู้สึกของเขา
0: ไม่ใช่แล้วเขาคุมสีคุมโทนสีได้ยังไงฮะแต่
2: อันนี้ละที่เราไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของแรงดึงดูดสีแต่ละสีมันดึงดูดความรู้สึกของเขาแล้วทำให้เขาเนี่ยไปจุ่มสีนั้นสีใดสีหนึ่งครับว่าพลังของสีนั้นมีอำนาจต่อความรู้สึกของคน
0: ไม่เพราะว่าอาจารย์ดูสิอันนี้มันชมพูฟ้าขาวนะ
2: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นชมพูแก่อ่อนนะอันนั้นจะมีชมพูแดงแล้วก็มีเขียว
2: อันนี้ที่ผมสงสัยว่าทำไมเขาสามารถคุมความรู้สึกของแต่ละรูปได้อะ
0: สีแดงสีเหลืองสีเหมือนกับรูปอันนั้นทำไมอันนี้น้องอะไรฮะเนี่ย
1: สังค่ะ
0: น้องสังผู้หญิง
1: ผู้หญิงค่ะ
0: น้องสัง
1: ค่ะคือสังเนี่ยค่ะก่อนที่มันจะเป็นจุดค่ะมันจะเป็นรูปมาก่อนนะคะ
0: เคยเป็นรูปมาก่อน
1: เป็นรูปมาก่อนเช่นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแก้วกาแฟวันนั้นเขามาเขาก็ยังชี้ว่าแก้วกาแฟ
0: อันนี้คือรูปแก้วกาแฟ
1: แก้วกาแฟ
0: แก้วกาแฟถามอีกครั้งก็ยังแก้วกาแฟอยู
1: ่ใช่ค่ะ
3: นะฮะเขามีระบบสแกนเลเยอร์ที่สอง
1: แล้วบางที
0: ตาเขาต้องพิเศษสิอาจารย์เพราะว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วนี
3: ่ใช่ใช่ค่
0: ะแต่ว่าเขารู้ว่าเป็นแก้วกาแฟ
1: แล้วถ้าบางทีเราติดผิดอะค่ะสมมติเราติดหมุนมันเขาก็มาประกับด้านด้วยนะคะอ๋อ
0: เราติดรูปโอ้อันนี้ต้องอย่างอาจารย์สุริยาว่าแล้วว่าเขาต้องมีตาที่สแกนเห็นข้างใน
2: หรือมันอาจจะเป็นวิธีการที่แบบสังเกตหรือไงแต่ว่าเราเรียกว่ามันวิธีการที่แบบเขาเห็นข้างในได้อาจจะเป็นความจำหรืออะไรที่มันพิเศษกว่าเรา
0: เขาต้องพิเศษสิอาจารย์เขาต้องพิเศษเพราะถ้าเราไม่เคยเรียนเลยเรายังผมไม่คิดว่าผมจะทำอะไรได้แบบนี้เลยสักอย่างนะอาจารย์ตอนนี้เราก็มาถึงน้องกุ้งแห้งฮะท่านผู้ชมครับแต่ว่าดูจากรูปของน้องแล้วไม่แห้งเลยนะฮะน้องกุ้งแห้งอุดมสมบูรณ์มากเลยรูปนี้เนี่ยถ้าอาจารย์สุริยาบอกผมบอกว่าสวยจริงๆอาจารย์สุริยาร้องอุทานบอกชอบมากเลยตั้งแต่รูปที่ล่างสุดนะฮะล่างสุดนี่คือพื้นขาวเนี่ยเป็นรูปที่1แล้วก็รูปที่2ขึ้นมาก็พื้นขาวและซ้ายขวาเป็นเหมือนสีลุงกินน้ำเลย
2: ครับ
0: 2แล้วก็3 4 5 6 7ขึ้นไปทั้งหมด7รูปนะครับแล้วก็ต่อมาทางซ้ายนี่อีกก็คือพื้นขาวอันนี้
1: แล้วก็รูปนี้ด้วยนะคะ
0: อ๋อรูปนี้ด้วยอีกเป็น10รูปอาจารย์คอมเมนต์รูปให้หน่อยว่าที่อาจารย์ร้องว่ามันส

0: สวยเนี่ยมันคืออะไร
1: คืออันดับแรกครับเราจะเห็นตัวรูปทรงกับสเปซอย่างโซนที่มันขาวๆเนี่ยคือเว้นแล้วมันยังทำงานอยู่แล้วก็ยังมีพื้นที่ที่มันอัดแน่นแล้วพื้นที่ที่อัดแน่นน่ะเล็กๆเนี่ยเขาใช้ผู้กันเบิร์นเล็กๆครับแล้วค่อยๆขยี้สีอันนี้นะครับรูปทรงเนี่ยค่อยๆขยี้สีแล้วมันเป็นการลักษณะการเขียนเส้นแบบเป็นในทิศทางมีการเคลื่อนไหว
0: ไอ้หนึ่งปื้นลงมาบนสีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไอ้หนึ่งปื้นลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เอาผู้การเดียวเหรอ
1: ไม่มัน
0: เล็กๆแต่วาดเลยหนให้เป็นสี่เหลี่ยม
1: ใช่ใช่ครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยฝั่งที่มันเป็นฟอร์มเราเรียกว่าฝั่งที่มันฟอร์มเนี่ยมันก็ยังมีการเคลื่อนไหวแล้วก็การเคลื่อนไหวมันยังแตกออกมาตรงตัวสเปซอีกครับเนี่ย
0: กระจายออกไป
1: มันเป็นต้องเป็นคนที่เรียนเก่งๆแล้วนะเรียนศิลปะเก่งมันถึงจะสามารถทำแบบนี้ได้แล้วก็พวกเนี้ยที่ผมเห็นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นภาษานะมันเป็นตัวอักษรนั่นเป็นภาษาที่เขาพยายามจะสื่อสารกับเรา
0: อ๋อเขามีความหมายหมดเลยทีนี้น้องกุ้งแห้งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมชมท่านผู้ชมมาอ่านบทกวีนิพนธ์ของน้องกุ้งแห้งซึ่งไม่เคยเรียนหนังสือเลยนะฮะก็คือไปโรงเรียนแต่ว่าเขียนกไก่ถึงหอนกฮูกไม่ได้เขาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะกรีดให้ดูนี่
2: ใช่ค่ะ
0: เขาเขียนอย่างนี้ทุกหน้าเขาใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีเนี่ย
2: คือคุณแม่ออกไปทำงานนอกบ้านทุกวันเขาอยู่บ้านคนเดียวค
0: ่
2: ะ
0: แม่ออกไปทำงานนอกบ้านทุกวันอยู่บ้านคนเดียว
2: ใช่ค่ะเราก็ไม่ทำอะไรค่ะเขียนหนังสืออย่างเดียว
0: ก็วันหนึ่งก็ไม่ทำอะไรเลย
2: ใช่แล้วก็คุณแม่ก็ไม่เคยพาไปไหนนะคะเซเว่นหน้าปากซอยแกยังบอกว่าไม่ค่อยพาลูกไปกลัวลูกหายดังนั้นเนี่ยน้องอ่ะไม่เคยเจออะไรค่ะงานศิลปะไม่เคยเห็นค่ะแล้วก็ไม่เคยเรียนศิลปะอ
1: าจารย์ดูผู้สีนะครับผู้สีแต่ละรูปนี่มัน
0: ใช่
1: ตัวกันเป๊ะเลยแล้วก็ตัวขนาดตัวรูปทรงตัวอะไรที่
0: มัน
1: แยกสเปซ
0: composition อะ
1: เป๊ะเลยครับ
0: คือไม่อยากเชื่อว่าไม่สอนนะพี่เปิ้ล
1: พี่เปิ้ลแอบสอนหรือเปล่า
2: คือเปิ้ลยังทำแบบนี้ไม่ได้เลยครับเปิ้ลจะสอน
0: เขาเลยเข้าใจคุณผู้ชมครับน้องเนี่ยน้องกุ้งแห้งเนี่ย ก็เก็บเอาสมุดจากพี่น้องที่ใช้แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะอย่างเล่มเนี้ยเขาก็มีคนเขียนอื่นนะทุกบรรทัดเขาเขียนทุกบรรทัด
1: แล้วตัวอักษรเท่ากันหมดนะความสูง
0: ตัวสูงเท่ากันเป๊ะอันนี้ต้องสมาธิสูงมากนะอาจารย
1: ์แล้วมันตัวเล็กด้วยนะครับอาจารย์มันไม่ใช่แบบตัวใหญ่นะบรรทัดหนึ่งเนี่ยตัวเล็กประมาณ1ส่วน5ของบรรทัดอะตัวเล็ก
2: คุณแม่บอกว่ายิ่งเขียนยิ่งเล็กค่ะเมื่อก่อนก็ใหญ่แล้วก็เล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
1: สิ่งที่เราเห็นก็คือมันมีความพิเศษที่ว่าคนที่เขาเรียบเรียงออกมาเนี่ยมันมีระเบียบของเขาอยู่มันมีระเบียบทางความคิดของเขาอยู่
0: อันนี้มันเป็นงานศิลปะไม่ชิ้นหนึ่งเลยนะอาจารย
1: ์มันเป็นงานศิลปะแล้วผมว่ามันน่าจะเก็บไว้เป็นอาคายในเวลาต่อมามันอาจจะมีคนที่สามารถเจาะรหัสพวกนี้ได้ก็ได้
0: ใช่
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: เป็นได้เลยแหละมาอันไหนอีก
2: อะไรค่ะรออยู่ค่ะ
0: คนไหนรอลงอยู
2: ่
0: อะถึงคิวหนูละไหนหนูโอ้โหคนไหนเนี่ยสองอันนี
2: ้สามอันสี่อันนี
0: ้แล้วเราชื่ออะไรอ่ะไม่บอกเลยนะ
2: ไม่บอก
0: เรียกชื่อรูปหล่อได้ไหมสุดหล่อได้ไหมโอเคนี่มายืนตรงนี้ยืนคู่กัน
2: ชื่ออะไรครับ
0: ชื่อสุดหล่อไงสุดหล
3: ่
0: อสุดหล่อสิ
2: อันนี้เขาเป็นศิษย์ครูเล็กพัทรวดีนะคะเรียนตีกองค่ะ
0: ตีกอง
2: ตีกองใช่ไหมเรียนตีกอง
0: โอเควันหลังตีให้ลุงฟังรูปอะไร
3: มารูเจอี
2: มารูเจ
0: หนูวาดลูกเจ้
3: ใช
0: ่แล้วก็อันบนน่ะ
3: โรงแรม
2: โรงแรม
0: โรงแรม
3: ใช่อ
0: ันนี้เป็นโรงแรมนะชอบ
3: มี iPad ด้วยหนึ่ง
0: มี iPad ด้วย โอ้ความฝันอันสูงสุดเลยนั้น
3: ภาษา
0: หนึ่งเหร
3: อภาษา
0: ภาษา
2: ภาษา
3: ในบริเวณ
0: ปากกาปากกาก ับ iPad
3: ใช
0: ่แล้วเราก็วาดรูปบน iPad ได้เนาะ
3: ได้แบตจะหมด
2: แบตจะหมด
0: แบตจะหมด

0: พีเติร์นบอกว่าอยากให้ดูอันนี้มันน่าสนใจมากเลยเขาเขียนเป็นเรื่องเป็นราวมากพีเติร์นฮะมันคืออะไรบ้างฮะเอารูปไหนก่อน
1: เป็นศิลปินหญิง
2: ใช่ค่ะศิลปินหญิงทั้งหมดนี้นะคะที่เป็นตัวหนังสือเขาเขียนการ์ดแต่งงานทีนี้ในรายละเอียดเนี้ยมันจะเป็นเรื่องราวของการแต่งงานค่ะเช่นอันนี้เป็นพวงมาลัยค่ะ
0: ไอ้เครื่องหมายกับกระบาดเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแหวนแต่งงาน
0: อะไรนะ
2: แหวนแต่งงาน
0: เอาแหวนแต่งงาน
2: ใช่ค่ะแหวนแต่งงานแล้วก็อันนี้เป็นรถแห่ขันหมากแล้วก็มีคำว่าขันหมาก
0: อ๋อนี่ขันหมาก
2: ขันหมาก
0: เหมือนป่นนะป่นหมากอะคือขันหมาก
2: ใช่ค่ะแล้วก็ไปหาออยไม่ได้คือออยเป็นแฟนลุงฟ้าพี่ลุงฟ้าไปหาออยไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เป็นคู่มั่นของน้องออมแล้วงานนี้งดออย
0: งดออย
2: ค่ะแล้วเขาก็เขียนค่ะแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นทุกรูปก็จะมีสายมี
0: พวงมาลัย
2: พวงมาลัยค่ะก็นี่เป็นแหวนแต่งงานแล้วเขาก็เขียนทุกรูปเขาก็จะเขียนมาหมดเลยนะคะ
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็จะเป็นอันเขียวบนสุดล่ะ
2: เขียวบนสุดก็จะเป็นขันหมากค่ะเป็นเหมือน
0: ใบสี
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ติความโอ้เก่งแล้วอาจารย์ เราเริ่มจะไปได้แล้ว
1: เข้าสู่โลกจักรวาล
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีใบสีมีพวงมาลัยค
0: ่
2: ะเขาก็เขียนมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นใบ
0: สดาบารมี
2: เป็นขันมาทีนี้อันที่น่าสนใจก็คือวันหนึ่งเขาเขียนรูปนี้ค่ะตอนแรกอ่ะมันก็เริ่มต้นเป็นการ์ดแต่งงานอันนี้นะคะก็เริ่มต้นเป็นการ์ดแต่งงานเหมือนรูปอื่นแล้วเขาก็เริ่มแบบฮึมฮำแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะแล้วป้าก็เลยถามเพราะว่าทำไมมันเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่าผีแล้วป้าก็บอกว่าทำไมถึงเป็นผีเขาก็บอกว่ารักกันจนวันตาย
0: โอ้รักกันจนเป็นผี
2: ใช่ค่ะ
0: ตายของเขาคือผี
2: ใช่ค่ะ
0: รักกันจนวันตายรักกันจนเป็นผี
2: ใช่ค่ะรักกันจนวันตายค่ะ
1: ในการทำงานศิลปะครับพวกความกลัวความเศร้าความทุกข์ความสุขความฝันหรือแรงเก็บกดภายในเนี่ยเราเรียกว่าขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ในการที่จะสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะออกมาม
0: ันจะออกมาจากข้างในตัว
1: ถ้าเราไม่มีความรู้สึกแบบนี้เราจะเอาอะไรมาแสดงออกเราไม่มีความสุขเราไม่มีความทุกข์เราไม่มีความฝันหรือบางคนฝันร้ายบ่อยๆเนี่ยก็เอาฝันร้ายที่เราฝันเนี่ยเอามาเขียนมาเป็นงานทำงานศิลปะได้
0: อ๋ออันนี้ยากจังเลยนะการเข้าใจอาจารย์หมดเลยนะแต่ว่ากำลังนึกว่าเอ๊ะแล้วผมจะเอาความทุกข์ของผมออกมาเป็นเขียนเป็นรูปยังไงอ่ะ
1: นี่แหละครับคือสิ่งที่ยากแล้วต้องใช้การฝึกฝนเพราะแต่ว่าเด็กเราเนี้ยเขาออกมาด้วยความบริสุทธิ์เขาไม่ต้องฝึกเลยเขาคิดอะไรออกมาเลยไม่ต้องไปคำนึงถึงผิดถูกมันจะเป็นยังไงเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่เราในฐานะที่เราสมบูรณ์เนี้ยเราจะคิดเยอะ

0: รูปเยอะมากค่ะท่านผู้ชมครับเด็ก50คนทุกคนมีชิ้นงานอยู่ในนี้หมดแล้วก็อยากจะบอกว่าผมชอบไอ้คนตัวยาวอ่ะนะฮะรูปคนตัวยาวนี่ชอบมากเลยนะครับแล้วก็นอกจากรูปคนตัวยาวแล้วก็ชอบรูปไอ้เนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ไดโนเสาร
0: ์ไดโนเสาร์มันเหมือนกับภาพเขียนผาแต้มนะก
2: ่
0: อนประวัติศาสตร์นะจ๊ะเพราะว่าแดงดำดำแดงดำแดงขาวเนี่ยมันใช่สีที่เขาเขียนบนผนังถ้ำหรือเพิงผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยนะทีนี้จะมาถามพี่เปิ้ลว่าเด็ก50คนที่อยู่ที่21ทับ3เนี่ยนะสตูดิโอเนี่ยแล้วมันทะเลาะกันตีกันยังไงอีท่าไหนมั่ง
1: ไม่เลยค่ะตั้งแต่เปิ้ลอยู่มา2ปีเนี่ยไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยร้องไห้ไม่เคยโกรธกันบางทีมันมีการกระทบกระทั่งด้วยอุบัติเหตุนะคะคุณแม่ทะเลาะ กันคือแม่ก็จะแบบอย่างไงอะไรเงี้ยเด็กก็หันหน้ามาหากันแล้วก็ยิ้มแล้วก็ลืม
0: แล้วก็ลืมแล้วแม่ก็จบกันไป
1: แม่ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเด็กการที่เขา
0: ไม่ผูกใจเจ็บ
1: ไม่เลย
0: เมื่อไม่มีการอาฆาตแค้นอะไรเงี้ยนะทีนี้ในโมฆะก็ใจปล้ำมากเลยนะครับใจปั้มเพราะว่าโมฆะเองก็มีร้านขายของที่ระลึกซึ่งของน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ยังให้นะครับ21ทับ3สตูดิโอเนี่ยเอาร้านจำหน่ายของที่ระลึกมาตั้งอยู่ในพื้นที่ของโมฆะด้วยนะครับรายได้ก็เป็นของ21ทับ3ก็เลยจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับว่าวันนี้เขามีอะไรจำหน่ายบ้างครับ

0: ผู้ชมฮะเรามาช้อปปิ้งนะเป็นคอร์เนอร์ใหญ่เลยสิ่งแรกที่พี่เปิ้ลออกปากกับผมเลยนะครับบอกว่าไม่ต้องโฆษณามากนะเพราะว่าขอมีแค่นี้ฮะทำไว้สำหรับเฉพาะงานนิทรรศการครั้งนี้สินค้าทั้งหมดเนี่ยที่สั่งผลิตเนี่ยก็คือสั่งขั้นต่ำที่สุดของที่สุดที่ผู้ผลิตเขาจะยอมทำให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายของเยอะไหมเยอะมากเดี๋ยวท่านผู้ชมไปชมแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันจะเป็นอย่างงานผ้าห่มเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นงานของน้องอันนี้คือน้องกุ้งแห้งเราเห็นแล้วเขาเขียนตัวหนังสือสวยเขาก็ทำผ้าห่มนี่นะครับงานก็ออกมาสวยนะครับสองหน้านะครับนุ่มหนานวลมากเลยนะครับเรามีรายละเอียดของน้องกุ้งแห้งให้ท่านไปด้วยนะครับอย่างน้อยท่านจะได้รู้จักกับเจ้าของงานผลงานนี้นะครับ980บาทนะครับชิ้นงานรูปไม่ซ้ำกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ980บาทเนี่ยแต่ละน้องนะครับไม่ซ้ำกันเลยอันนี้ห่มแล้วก็นุ่มนวลมากก็ถามบอกถามพี่เปิ้ลว่าทำไมถึงไม่ทำเยอะก็บอกว่าไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราเอามาทำงานเข้ามาเป็นการค้าเป็นคอมเมอร์เชียลเราอยากให้ทุกท่านได้ซื้องานนี้ไปเนี่ยเพื่อเป็นที่ระลึกนะฮะแล้วก็อาจจะนึกถึงว่าเรายังมีเพื่อนที่อยู่ในโลกใบเดียวกับเราที่มีจำนวนโครโมโซมที่มากกว่าเราหนึ่งโครโมโซมก็เลยทำให้เขามีความแตกต่างจากเรานอกจากจะมีผ้าห่มแล้วนะครับกระเป๋านี่ก็น่ารักมากนะครับกระเป๋าเล็กๆเนี่ยมีซิปนะครับซิปด้านข้างนะครับหิ้วได
1: ้ข้างในก็มีลายนะคะ
0: ข้างในก็โ
1: อ
0: ลายนอกและลายในนะครับนี่ลายด้านในอันนี้ก็ลายด้านนอกใส่ของอเนกประสงค์เลยนะครับอันนี้ก็จะมีแก้วนะ980นะครับใบนี้นี่มีหลายลายด้วยนะแต่ละลายนี่มาจากผลงานเขียนของน้องแต่ละคนทั้งนั้นเลย980บาทที่อยากแนะนำก็คือกระเป๋าอันนี้นะครับ
1: ถือพับแล้วเหลือเท่าน
0: ี้อ๋อพับแล้วก็จะเหลือแค่นี้เอง240บาทนี่เก๋ๆสวยๆทั้งนั้นเลยทุกชิ้นเป็นงานอาร์ตทั้งหมดนะฮะ240บาทนะแล้วก็กระเป๋าใหญ่นะครับเอาเนี่ยมีผ้าพันคอด้วยนะ
1: ค่ะใช่ค่ะผ้าพันคอ
0: ผ้าพันคอไม่ซ้ำลายเลยนะท่านผู้ชมครับนี่ผ้าพันคอเท่าไหร่นะคะ620บาทผ้าพันคอ620บาทลายดอทสีชมพูเมื่อกี้นะครับอันนี้สวยมากเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ยังมีกระเป๋าอันนี้กระเป๋านี่แนะนำเลยนะเพราะว่ามันได้ประโยชน์มากมันใส่ของได้แล้วก็มีข้างในมีลิ้นสำหรับมีละข้างในก็มีลายลายนอกลายใน680บาทนะครับกระเป๋านี่ใช้ข้ามปีได้เลยนะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนี่เราก็มีหมวกนี่มีหมวกนะครับหมวกก็สบายๆใส่ได้เลยนะครับสนับสนุนนี่เลยนะครับก็หมวกก็เก๋ๆถ้าเผื่อใครอยากจะซื้อเป็นโปสการ์ดนะครับ
1: นี่มีของทุกคนนะคะ50คนมีหมด
0: โปสการ์ดมีทั้ง50คนก็ใครขยันมานั่งเลือกนะครับให้ครบ50แบบมีกรอบจำหน่ายด้วยนะครับนี
1: ่
0: กรอบแขวนก็ได้กรอบตั้งก็ได้นะครับซื้อนะครับอันนี้กรอบเป็นโลหะเงินอันนี้กรอบไม้อันนี้ใส่กรอบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี
1: ้
0: ก็อยากให้มาดูนะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้มีโอกาส

ร่วมกุศลนะครับกับน้องๆ น้องเขามีทุกอย่างเหมือนเราต่างอย่างเดียวก็คือเขาช่วยตัวเองไม่ได้เราเขาต้องมีคนดูแลต้องมีคนดูแลตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจที่จะเอาบุตรหลานเข้าไปก็สอบถามไปที่สมาคม

0: มันช่วยเป็นเหมือนช็อกร่างกายช็อกร่างกายคือสมมติบางคนน่ะแบบโหดมากจากร้อนๆมาเมืองอย่างบ้านเรามันร้อนอยู่แล้วเราไม่ต้องไปอาบน้ําร้อนหรอกเราไปไอซ์บาร์มันช็อกร่างกายเปรียบเทียบง่ายๆคือผักมันจะกรอบมากถ้าเรามาช็อกมันด้วยน้ําเย็นนึกออกมั้ย
1: อ๋อ
0: เราลวกผักมาแล้วช็อกน้ําเย็นมันกรอบทันที
1: อ๋อมันหลักการเดียวกัน
0: หลักการเดียวกันคือมันทําให้ควอลิตี้คุณภาพมันดีขึ้น
1: อ๋
0: เออใช่เพราะการที่ผักที่นิ่มๆจากเราลวกน้ำร้อนแล้วมาช็อกอ่ะมันทําให้เท็กซ์เจอร์ไอ้เส้นใยของผักหรือความกรอบต่างๆมันดีขึ้นแล้วสารอาหารมันดีขึ้น
1: อ๋อ
0: เออใช่ดังนั้นก็คือการช็อกร่างกายโดยไอซ์บาร์ช่วยได้จริงแต่ไอซ์บาร์มันก็ต้องมีลิมิตนะครับไม่ใช่โอ้โหไอซ์บาร์ดีแช่ครึ่งชั่วโมงได้ไหมคุณปอดบวมตายก่อนจะมาสุขภาพดีเอาเท่าที่ร่างกายไหวนะครับตัวเลขไม่มีมันจะมีคำว่า listen to body talk ร่างกายคุณไหวแค่ไหนนะครับมันช่วยได้จริง
1: และไอ้คนที่แบบรู้สึกว่าอึดอะไปเรื่อยๆหรือทำทุกๆวันผมมาเห็นบางรายการเขามาแช่ไอซ์บาร์แล้วก็คุยกันนานเชียว
0: การไอซ์บาร์แล้วคุยกันเนี่ยมันไม่ได้ผลเพราะไอซ์บาร์คุณเพื่อรีแลกซ์ร่างกายการที่คุณลงไอซ์บาร์ปุ๊บคุณลดอัตราการเผาผลาญของร่างกายคือลดเมตาบอลิกเรทร่างกายร่างกายคุณจะสงบไอซ์บาร์คุณควรจะอยู่เฉยๆไม่ควรแม้กระทั่งคุยกันหรือเล่นมือถือเพราะมันจะทำให้พอคุยกันปุ๊บเนี่ยเราต้องใส่สมองในการคุยอัตราการเผาผลาญไม่ได้แล้วว่าสมองต้องใช้งานในการเผาผลาญอาหารเพื่อบริการพูดคุยควรจะสงบเพื่อให้มันต่ำมากที่สุดเหมือนจำศีลน่ะเหมือนพวกหมีและกบจำศีลจำศีลหน้าหนาวนั่นแหละมันไอซ์บาร์โดยตัวมันเอง
1: Oh.
0: ไอ้กบจำศีลมีจำศีลก็ไม่ไปปาร์ตี้กันนึกออกไหมมันก็อยู่ของมันน่ะดังนั้นเหมือนกันไอซ์บาร์ต้องเป็นหลักการนี้นะครับ oh. ไม่ใช่ว่าไอซ์บาร์เหมือนปาร์ตี้ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นนะคุณเอาเมดิเตอร์เรียนข้อล่างดีกว่าฟิสิคอลคอนแทคที่นั่งกินไวน์ดริงก์กันยังดีกว่าเลย
1: mm-hmm.
0: เออใช่ไอซ์บาร์ไม่ใช่ปาร์ตี้ไอซ์บาร์คือต้องเป็นต่างคนต่างทำมันคือเวลาความสงบที่คุณจะเยียวยาฮีลิ่งร่างกายกลับมาอยู่กับร่างกายเพื่อลดการเผาผลาญของร่างกาย
1: mm-hmm.
0: ลดการเผาผลาญลดการก่อฟืนไฟในร่างกายในการเผาผลาญอาหารอนุมูลอิสระลดลง
1: ก็คือมีประโยชน์นั่นแหละ
0: ใช่มีประโยชน์แน่ๆแต่ว่าอย่าแช่มากเช่นถ้า5นาทีไม่ไหวก็แค่5นาทีพอแต่ถามว่าได้ผลไหมได้ผลดีมากทำทุกวันได้ไหมก็ได้ในเวลาที่เหมาะสม
1: สมาร์ทวอชหรือว่าสมาร์ทริง
0: เออพี่ยังใช้อยู่เลยนะพี่เมื่อก่อนพี่นอนพี่ไม่เคยสนใจพี่ก็นอนไปพอมีสมาร์ทวอชมันเหมือนเราอุปทานอะบางทีนะคืนนึงพี่ตื่นมาดูพี่ตื่นมาเฮ้ยเฟรชมากเลยวันนี้หลับดีมากสมาร์ทวอชบอกหลับจริงแค่4ชั่วโมงพี่เหี่ยวเลยว่ะพี่รู้สึกเฮ้ยพี่นอนไม่พอตอนแรกมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรานอนพอแต่พอสมาร์ทวอทมันเหมือนให้นอนไม่พอเพราะมันอ่านแค่นี้คือเอางี้ต้องเข้าใจว่า deep sleep smart watch กับเสียงจริงไม่ใช่ไอ้ deep sleep ของเขาเขาดูตามอัตราหายใจแล้วก็ดูการขยับตัวเช่นถ้าสมมุติว่าเราลุกอายุมากขึ้นลุกไปฉี่นะครับหรือว่าหายใจเร็วหายใจแรงขยับตัวบ่อยพลิกตัวบ่อยเนี่ยมันจะไม่ deep sleep แล้วเพราะไอ้ตัวนาฬิกามันไม่ฉลาดรู้หรอกว่าสมอง brain wave ในสมองคลื่นสมองเราเป็นยังไงมันก็ต้องวัดจากหยาบๆ movement การขยับตัวกับการหายใจดังนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงพวกนี้จะมีปัญหาอย่างเช่นบางคนเนี่ยฝันเยอะจะดีสลีปห่วยมากเพราะฝันส่วนใหญ่อยู่ใน REM มันจะมีการขยับตัวบ่อยจะอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคือสมาร์ทวอทก็ช่วยได้นะช่วยได้ในแง่ที่ว่าออกกำลังกายมันช่วยได้จริงแต่ก็ระดับหนึ่งบางทีออกกำลังกายเหนื่อยแทบตายแต่สมาร์ทวอทจะเริ่มนับเมื่ออยู่เป็นคาร์ดิโ
1: อ
0: ดังนั้นบางคนนะไม่เป็นคาร์ดิโอยกเวทแทบตายสมาร์ทวอทไม่ขึ้นเพราะสมาร์ทวอทมันจะมีว่าวอร์มแฟตเบิร์นนิ่งแล้วคาร์ดิโอคุณยกเวทแทบตายปุ๊บเนี่ยยกไปชั่วโมงหนึ่งสมาร์ทวอชอาจจะอ่านว่าคุณออกกำลังกายแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะมันอยู่ในเรนจ์ของแฟตเบิร์นนิ่งก็เป็นตัวที่ช่วยไกด์เราได้บางอย่างแค่นั้นเองสมาร์ทริงเนี่ยพี่ว่าสมาร์ทวอชเชื่อถือได้มากกว่าเยอะเพราะว่าพี่เคยใส่สมาร์ทวอชและสมาร์ทริงนอนแล้วก็เหอนะของใหม่แต่สมาร์ทริงอยากรู้มันไม่เหมือนกันสมาร์ทวอชจะเชื่อถือได้มากกว่าสมาร์ทริงเนี่ยพี่ตื่นมาแล้วตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วมันยังบอกเลยว่าพี่อยู่ในภาวะไลท์สลีปทำไมพี่ล้างหน้าแปรงฟันแล้วคือมาดูสมาร์ทวอชเนี่ยมักจะตรงกับมันจะมีแอปในมือถืออันนึงที่เป็นแอปสุขภาพนะสมาร์ทวอชมักจะตรงกับนั้นมากกว่าในขณะสมาร์ทริงมันจับอะไรของมันก็ไม่รู้
1: เพราะเซ็นเซอร์มันอาจจะใหญ่กว่าหรือเปล่า
0: อาจจะแบบนั้นพี่ว่าอาจจะแบบแล้วมันอยู่ใกล้ชีพจรมากกว่าสมาร์ทริงอาจจะไกลแต่ที่ง่ายคือ listen to your body อ่ะคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็มีสมาร์ทวอชเขาใช้ชีวิตได้อย่างปกติถ
1: ู
0: กไหมไม่ต้องมาดูตัวเลขอะไรก็ตามบางทีสมาร์ทวอชทำให้เราหมดกำลังใจฉันว่าฉันนอนดีแล้วทำไมมันอย่างว่าไม่ดีวะ
1: พันธุกรรมบางอย่างเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดโรคได้อย่างเช่น
0: ใช่ครับ
1: พ่อแม่เป็นภูมิแพ้เราก็มีโอกาสเป็นภูมิแพ้แบบนี้เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนอะไรยังไงได้ไหม
0: คือพวกนี้มันมาถ่ายทอดได้2 อย่างแน่นอนพันธุกรรมหรือพิมพ์เขียวมันถ่ายทอดได้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้ามีพันธุกรรมของมะเร็งพ่อแม่เรามีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นภูมิแพ้ก็เหมือนกันแต่คราวนี้อีพิเจเนติกส์มันก็ถ่ายทอดได้เหมือนกันคือถ้าเราใช้ชีวิตที่ดี นะครับดูแลสุขภาพดีๆกินให้ถูกใช้ชีวิตให้ถูกเนี่ยเราส่งผ่านEpigenetic ดีๆไปถึงลูกหลาน

0: แต่นั่นคือสิ่งที่ถ่ายทอดได้ไม่ใช่แค่พันธุกรรมไม่ใช่แค่เราใช้ชีวิตดีๆแล้วมันจะจบแค่เราอีพิจิติกถ่ายทอดได้เหมือนกันดังนั้นคือบางทีมันไม่ใช่ลงทุนเพื่อตัวเองเราลงทุนเพื่อลูกหลานของเราด้วยไอ้จีนที่ไม่ดีอาจจะถ่ายทอดมาถึงเราแต่ถ้าเราทำอีพิจิติกที่ดีอีพิจิติกอาจจะไปปิดยีนที่ไม่ดีทำให้ถึงลูกหลานแล้วไม่ออกไม่แสดงออกมาของยีนนั้นเราแก้ชะตาชีวิตของลูกหลานเราได้โดยเราใช้ชีวิตที่ดีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับดังนั้นถึงบอกว่า epigenetics เป็นข้อมูลที่บอกว่าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตและสามารถกำหนดชะตาชีวิตเราได้ระดับหนึ่งไม่ได้กำหนดได้ทั้งหมดอยู่แล้วแต่กำหนดชะตาชีวิตเราได้ไม่ใช่ต้องปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมที่พิมพ์เขียวมายังไงยีนเป็นยังไงแล้วก็ต้องปล่อยไปตามนั้นไม่ใช่
1: อย่างเช่นพ่อแม่เราอาจจะไม่สูงเราก็สามารถสูงได้
0: ใช่แต่มันก็จะมีลิมิตอันหนึ่งของมันนะครับไม่ใช่พ่อ150ลูก190มันก็อาจจะยากนะมันก็มีลิมิตร่างกายหนึ่งที่มันปรับได้พ่อพี่เป็นความดันสูงและเบาหวานแต่พอพี่เรียนหมอพี่ก็ใช้ชีวิตค่อนข้างดีในระดับหนึ่งมานานแล้วพี่ก็ไม่เป็นความดันสูงพี่ก็ไม่เป็นเบาหวานนะตอนพูดที่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เพราะพี่แก้ไข epigenetics พี
1: ่
0: ในชีวิตในทางที่เราพลอยทำได้โดยที่เรายังมี happy life ได้เพราะถ้าสตริกเกินไปเนี่ยไปบวชดีกว่าไหมคุมได้คุมอาหารด้วยออกกำลังกายด้วยคือกินข้าวเช้าเสร็จก็ไปถูกุฏิไปสร้างศาลาอะไรพวกนี้แล้วก็นอนเป็นเวลาถูกมั้ยมันก็ได้แต่ถ้าไม่มีความสุขก็คือไปบวชเถอะได้บุญด้วยแต่ถ้าใช้ชีวิตมีความสุขเราปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตได้พี่ถึงชอบเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทมากไงเพราะว่าฟิสิคอลโซเชียลคอนแทคนะครับแล้วก็ต่อไปมันเป็นอะไรที่เมคเซนส์ดีมากไม่งั้นมันไม่เจ๋งถึงขนาดได้รางวัลมา6-7ปีซ้อนแล้วล่ะพี่ว่าปีหน้าก็ยังได้อีก
1: แต่ก็ต้องขออนุญาตแบบเคลมนิดนึงได้ไหมว่ารับรองไม่มีใครเดาอายุพี่จัดถูกเลย
0: อ๋ออันนี้เลย เรื่องอายุก็ดีนะคือปัจจุบันเนี่ยลงประโยงเรื่องนี้ได้นะครับ มันมีคำว่า biological age กับ chronological age chronological age ก็คืออายุจริงตามบัตรประชาชนตามทะเบียนบ้านbiological age คืออายุตาม epigenetics ดังนั้นบางคนก็คือ chronological age ดูแก่แต่ว่า biological age เขายังน้อยซึ่ง
1: ก
0: ็
1: ค
0: ื
1: ออายุเยอะแต่ดูเด็ก
0: ใช่ใช่ซึ่งบางคนก็ถามว่ามันมีวิธีการว่าเขาเรียก epigenetic clock ในงานประชุมก็บอกว่าฉันไอ้แผ่นวัด clock เนี่ยซื้อที่ไหนเขาคงคิดว่าแผ่นที่หมุนๆเหมือนว่าถ้าเมนมาวันนี้จะตกไข่เมื่อไหร่จะอะไรมันไม่ใช่แผ่นหมุนแบบนั้นนะ epigenetic clock จะดูอายุทางชีวภาพ biological age ได้ต้องเจาะเลือดส่งไปทำแบบซึ่งค่าเจาะปัจจุบันก็ยังเป็นหมื่นเพราะเขาจะต้องวัดไอ้สิ่งที่เรียกว่า methylationนะครับดังนั้นก็คือพูดง่ายๆไม่ต้องไปวัดหรอกมันแพงนะครับและเมืองไทยก็ยังมีประมาณ 4-5 แลบบางที่วัดได้เราใช้ชีวิตไปแล้วเราจะรู้เองเวลาที่เราออกเลี้ยงรุ่นทีนึงหรือเวลาตรวจสุขภาพเราจะรู้เองว่าเราสามารถจะย้อนวัยได้นะครับเพราะนั่นคือเราสามารถเปลี่ยนแปลงอายุของเราจริงๆข้างในเนี่ยให้น้อยกว่าอายุตามบัตรประชาชนได้โดยการใช้ชีวิตของเราย
1: อดเยี่ยมมากๆค่ะก็ต้องบอกว่าพี่จัดก็ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเน
0: า
1: ะ
0: พยายามทำฮะพยายามทำอยู่เรื่องนอนได้แน่ๆเรื่องกินยังมีบ้างเวลาเจออะไรอร่อยๆก็ยังมีบ้างพอกินไข่เต่าอะไรเงี้ยก็ยังพวกขนมไทยบางอย่างก็ยังแบบ
1: ในกรุ๊ปเนี่ยพี่จันก็คอยแนะนำเมนูอยู่นะคะแนะนำร้านอาหารอยู่เรื่อยๆ
0: ก็ไม่ค่อยมีแล้วครับตอนนี้เพราะว่าหลังๆก็คือกินผักอยู่บ้านไม่ค่อยได้กินอะไรเท่าไหร่แล้วเป็นรายการที่ได้คุยเยอะนะเพราะว่าที่ผ่านมาเลคเชอร์บรรยายอีพิจิติกได้พูด15นาทีเองมั้งวันนี้เหมือนสิ่งที่เตรียมในงานประชุมได้ใช้มากขึ้นเพียงแต่ว่ามาย่อมาซิมพลิฟายมากคือสำหรับผู้ชมทั่วไปอันนี้คืองานหมอแล้วก็พูดให้มันยากหน่อยแต่นี่คือเหมือนว่าได้เอามาใช้ก็คือขอบคุณมากที่ได้ใช้สิ่งที่เตรียมมาได้พูดเต็มที
1: ่ขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะที่มาเยี่ยมเยียนขอคีย์เวิร์ดสั้นๆค่ะที่ใครอยากจะดูเด็กกว่าอายุจริงแบบพี่จัดเนี่ยแนะนำอะไรบ้าง
0: สามอย่างควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคเข้าไปนะครับและเลือกชนิดของแคลอรี่ที่ดี
1: ก็คือคุณภาพของอาหารที่กิน
0: คุณภาพของอาหารที่ดีใช่นะครับอันที่สองออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับจะคาร์ดิโอจะเวทเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่ตามสังขารและตามวัยของเราและนอนให้เป็นเวลากินให้เป็นเวลา3 อย่างนี้ครับก็คือหลักการตามอีพิจินติกเลยแล้วก็แก้ไขชะตาชีวิตแก้ไขชะตากรรมเราได้ในระดับหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้ผลไปที่น่าพอใจ
1: ก็วันนี้ขอบคุณพี่จัดมากๆนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับทุกคนสามารถติดตามความรู้จากพี่จัดได้จากช่องทางไหนบ้าง
0: โอเคครับติดตามถ้าอยากอ่านความรู้นะครับซึ่งก็บางทีก็สลับนะความรู้บ้างได้สาระบ้างนะครับก็ Facebook ชนทวัฒน์สุวรรณปิยสิรินะครับเซิร์ชไปคำว่าชนทวัฒน์มันก็ขึ้น
1: ก็ถ้ายังไงใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยคำถามเหล่านี้เนี่ยเราจะถูกรวบรวมมาหัวข้อเหล่านี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ทุกคนกำลังให้ความ

สนใจมากๆแล้วก็มีความรู้ในโซเชียลมีเดียเยอะมากแต่ว่าถ้าเราได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงแล้วก็เราก็จะได้เลือกทำหรือว่าเลือกใช้สิ่งที่ถูกต้องเนาะไม่ได้ไปตามกระแสหรือว่าคำโฆษณาฝากติดตามด้วย

สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนมะรุมเป็น

0: รักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: แย่ลงนั่นเองนะคะวันนี้นะคะถ้าเราสำรวจเนาะจากผลสำรวจนี้ก็พบว่าคนไทยเราเนี่ยนะคะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนแล้วก็เสี่ยงการเป็นโรคง่ายป่วยง่ายแค่เรื่องโภชนาการเรื่องเดียววันนี้เราก็เลยมานะคะบอกเล่าข้อมูลว่าจำเป็นต้องรับประทาน8สารอาหารนี้เพื่อให้สุขภาพเราอะแข็งแรงเดี๋ยวเรานะคะทำไมต้องบอกว่า8เสาหลักวันนี้นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะเห็นภาพว่าร่างกายเราหนึ่งร่างกายนะคะนะคะเราองค์ประกอบของร่างกายเราหนึ่งคนเนี่ยนะคะมันมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกันทั้งทุกระบบเลยนะคะตั้งแต่แบบเนื้อเยื่อเซลล์อวัยวะต่างๆจนมาเป็นตัวเราหนึ่งคนถูกไหมคะถ้าวันนี้นะคะถ้าเปรียบความแข็งแรงเรื่องของเสาเนี่ยค่ะหรือบ้านหนึ่งหรือคือตึกหลังหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะออกมาเห็นภาพอย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะคะนะคะเปรียบเสมือนร่างกายเราเหมือนบ้านค่ะวันนี้นะคะแล้วสารอาหาร8ตัวที่มันสําคัญกับระบบบ้านหรือว่าร่างกายเราวันนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยสําคัญเพราะอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะเริ่มรู้จักเรื่องของอาหารก่อนนะคะจริงๆเนี่ยอาหารเนี่ยนะคะที่จําเป็นนะคะต่อร่างกายปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ต้องมี3กลุ่มกลุ่มแรกนะคะก็ต้องมากลุ่มที่ให้พลังงานเนาะนะคะก็คือแมคโครนิวเทรียนนะคะก็จะเป็นโปรตีนนะคะไขมันนะคะคาร์โบไฮเดรตเนาะนะคะกลุ่มที่2เนี่ยก็เป็นสารอาหารที่จําเป็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้พลังงานก็คือเป็นเกลือแร่กับวิตามินนะแต่มันมีจำพวกที่3นะคะที่ตอนนี้นะคะก็เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญเหมือนกันนั่นก็คือไฟโตนิวเทรียนนะคะตัวต้านอนุมูลอิสระแต่มันยังมีอีกหมวดหนึ่งนะตอนนี้ที่ทุกท่านนะคะหรือว่าทุกคนตอนนี้ให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าเรื่องของจุลินทรีย์เรื่องของแบบโปรไบโอติกนั่นเองเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกนะคะเสาหลักเสาแรกเลยแน่นอนนะคะโปรตีนนะคะเป็นเสาหลักเสาแรกเลยนะคะทำไมวันนี้เขาถึงมีความสำคัญเป็นเสาหลักแรกโปรตีนเนี่ยเปรียบเสมือนนะคะก้อนอิฐแต่ละก้อนที่สร้างให้มันเป็นบ้านหนึ่งหลังอะนะคะหมวดนี้มันจะเป็นหมวดที่ให้พลังงานเนาะเพราะว่าเขาช่วยสร้างซ่อมแซมเซลล์แล้วก็เป็นองค์ประกอบหลักของกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงอะไรคะรวมถึง นะคะสื่อถึงเรื่องของอะไรคะเรื่องของความแข็งแรงนะคะแล้วก็โปรตีนเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะก็ให้ความเขาเรียกว่าค่ะเจริญเติบโตเนาะเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนาะแล้วก็ต้องเริ่มทานสะสมนะนะคะเพราะว่าอะไรคะมันไม่ได้สะเขาเรียกว่าต้องทานทุกวันเพียงให้เพียงพอเพราะมันไม่ได้สะสมน่ะแต่วันนี้นะคะถ้าเราขาดโปรตีนนะคะก็เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งอะที่มันมีอิฐมันไม่เพียงพอกับผนังฝาบ้านก็ทําให้มันไม่แข็งแรงพอแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ทําให้บ้านเนี่ยเกิดปัญหาได้ก็เหมือนร่างกายเราก็อาจจะเจ็บป่วยได้ถูกไหมคะแต่วันนี้ถ้าเราจะเลือกโปรตีนนะคะเราอ่ะต้องเลือกยังไงล่ะคะในเมื่อมันเป็นตัวหลักที่สําคัญเนาะเป็นอิฐเลยนะคะแหล่งโปรตีนเนี่ยก็ต้องบอกมาจาก2แหล่งเลยค่ะจากเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากพืชนะคะเนาะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องโปรตีนต้องพูดถึงเรื่องกรดอะมิโนกรดอะมิโนเนี่ยมี2ตัวถูกไหมคะจําเป็นและไม่จําเป็นเนาะจําเป็นเนี่ยมี8ชนิดทําไมถึงบอกว่าจําเป็นก็คือเราต้องได้รับเท่านั้นนะคะไม่สามารถสร้างเองได้แต่ว่า12ชนิดเนี่ยร่างกายสามารถสร้างได้ถ้าเกิดว่าเรามีตัว8ชนิดที่จําเป็นเนาะที่สําคัญเนี่ยถ้าเวลาที่เราจะสร้างโปรตีนเนี่ยมันต้องมีกรดอะมิโน2ตัวแต่ถ้าขาดตัวที่จําเป็นเนี่ยมันก็เกิดปัญหาในการสร้างโปรตีนหรือว่าสร้างองค์ประกอบหลักของบ้านหรือของร่างกายเรานั่นเองเนาะนะคะนี่การเลือกโปรตีน

เลือกยังไงคะก็ต้องเลือกที่มีกรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วนนะคะย่อยง่ายดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและเอาไปใช้ได้เนาะนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการดูดซึมนะนะคะเราก็ต้องมีค่าการดูดซึมหรือที่เขาเรียกเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ว่า PDCAS เท่ากับ1นะคะทีนี้โปรตีนมันก็จะมาจาก2แหล่งถูกไหมคะเอาง่ายความแตกต่างค่ะคือโปรตีนพืชกับโปรตีนสัตว์โปรตีนพืชเนี่ยนะคะก็ต้องมาจากตระกูลถั่วความสําคัญของมันเลยนะคะคือไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอลเราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยและที่สําคัญเนี่ยยังจัดเขาเรียกว่าค่ะพืชนะคะให้มันครบตามกรดอะมิโนที่จําเป็นแล้วก็มีอะไรคะไอโซฟาโวนเนาะที่เป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระในส่วนของถั่วเหลืองด้วยถูกไหมคะแต่เรามาดูฝั่งที่มันเป็นเนื้อสัตว์ล่ะคะเนื้อสัตว์นะคะก็คือให้กรดอะมิโนครบเหมือนกันแต่เขาจะมีนิดนึงค่ะก็คือบางชนิดเนาะอาจจะมีไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์อาจจะมีปัญหาเรื่องของการย่อยยากเนาะนะคะก็ลองเลือกให้ถูกเนาะทีนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะเคยได้ยินไหมคะเขาบอกว่าโอ้ยเมื่อวานน่ะค่ะไปกินหมูกระทะกับเพื่อนฉลองหนักมากเลยกินแบบหมูกินไก่กินเนื้อสัตว์ไปประมาณ3-4 กิโลได้วันนี้งดเนื้อสัตว์เพราะว่าเมื่อวานกินเยอะแล้ววันนี้จะกินแต่ผักโปรตีนเนี่ยนะคะไม่เก็บสะสมนะคะเขาเนี่ยจะถูกสลายและขับออกไปทิ้งทุกวันถ้าเราได้รับเกินขับออกในรูปไหนคะก็ในรูปของแบบเส้นผมที่หลุดออกไปนะเซลล์ผิวหนังที่ตายขับเป็นขี้ใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเซลล์ต่างๆนะคะที่พวกเอนไซม์ต่างๆพวกเนี้ยมันจะขับออกไปเป็นแบบนั้นฉะนั้นนะคะโปรตีนเราต้องทานให้เพียงพอทุกวันนะคะถ้าเราทานไม่เพียงพอแน่นอนค่ะมันเปรียบเสมือนก้อนอิฐใช่ไหมคะก็เหมือนอิฐที่มันไม่เพียงพอร่างกายก็อาจจะมีปัญหาได้เนาะนะคะนะคะที่สําคัญนะเขาสําคัญต่อเขาเรียกว่าเซลล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซลล์สมองตาหัวใจกระเพาะผมผิวเซลล์สืบพันธุ์และเซลล์อื่นๆต้องบอกว่าทั้งร่างกายเราเนี่ยนะคะโปรตีนองค์ประกอบสําคัญของทุกอวัยวะเลยก็ว่าได้ถ้าเราขาดโปรตีนนะคะเรามีปัญหาแน่ๆนะคะที่สําคัญเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าวันนี้นะคะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เนาะ1 คนเนี่ยต้องทานโปรตีนเท่ากับ1 กิโลกรัมต่อ1 กรัมแต่ถ้าอยู่ในโหมดที่เราเรื่องของออกกําลังกายหรือว่าลดน้ําหนักนะคะร่างกายจําเป็นต้องได้รับโปรตีนเพิ่มนะคะเป็น1.2 1.6นะคะต่อน้ําหนัก1 กิโลนะคะ เนาะนะคะนะคะถัดมาค่ะต้องบอกว่าเสาหลักเสาที่สองนะคะเสาหลักเสาที่สองคือเรื่องอะไรขอดูเวลาไปด้วยนะคะเดี๋ยวหมดเวลานะคะเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะเนาะวิตามินแล้วก็เกลือแร่โอ้ทำไมวันนี้จําเป็นต้องกินวิตามินเกลือแร่ไม่ทานได้ไหมเพราะยังไงมันก็ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตหลักที่ให้พลังงานที่ทําให้เรามีแรงแต่มันเปรียบเสมือนเลยค่ะปูนก่ออิฐคือปูนที่มันเชื่อมระหว่างก้อนอิฐก้อนอิฐนะคะถ้าเรานึกภาพว่าเราสร้างบ้านละเนื้อมีอิฐที่มันเป็นโครงสร้างนะไหมคะแล้วมันก็เป็นปูนที่เชื่อมทําให้เขาติดกันเพราะว่าวันนี้ตัววิตามินเนี่ยนะคะเขาเป็นจัดได้ว่าเป็นอาหารที่มันจําเป็นต่อเซลล์ช่วยเรื่องการเผาผลาญรวมถึงซ่อมแซมร่างกายด้วยนะคะส่วนพวกเกลือแร่นี่อันนี้ก็คือสําคัญเป็นตัวเชื่อมปฏิกิริยาเซลล์แล้วก็เป็นองค์ประกอบของกระดูกกล้ามเนื้อทั้งยังเป็นแกนหลักสําคัญเชื่อมนะคะสื่อสารระหว่างเซลล์กับเซลล์ถ้าวันนี้นะคะเรานะคะขาดวิตามินเกลือแร่เปรียบเสมือนแบบเราไม่มีปูนที่จะไปเชื่อมกับตัวอิฐค่ะอันอาจจะเกิดเขาเรียกว่ารอยร้าวได้ถูกไหมคะบ้านก็อาจจะล้มร่างกายก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเลือกเราเลือกยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะคะอันนี้เรามาดูเรื่องของหมวดที่สามหรือว่าเสาหลักที่สามก่อนนะคะเรื่องของไฟโตนิวทรีนนะคะเปรียบเสมือนอะไรไฟโตนิวเทรียนนี่เปรียบเสมือนอะไรเมื่อกี้เป็นสามหมวดหลักๆถูกไหมคะมันเหมือนสีทาบ้านแล้วก็น้ํายาเคลือบนะคะอันนี้ช่วยเรื่องอะไรคะก็ปกป้องมลพิษเนาะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบนะคะสร้างการตอบสนองต่อเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วที่สําคัญต้องกินให้หลากหลายด้วยนะเดี๋ยวกินอะไรกินยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อไปแต่วันนี้ถ้าเราขาดไฟโตนิวทรีนเนี่ยเปรียบเสมือนเรามีบ้านที่ขาดที่ไม่ได้ทาสีอ่ะมันก็จะลดเรื่องของการปกป้องเรื่องของแบบความร้อนเรื่องของอะไรต่างๆมันก็พอมันลดเรื่องของการ

ปกป้องเรื่องของการโปรเทคแน่นอนค่ะถ้าตัวบ้านก็เกิดจะเกิดความเสียหายความชื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวเราแล้วก็อาจจะเกิดเขาเรียกว่าป่วยง่ายได้เหมือนกันเนาะนะคะทีนี้มาดูนะคะถ้าเราจะเลือกไฟโตนิวเทรียนนะคะไฟโตนิวเทรียนคืออะไรนะคะเอาง่ายๆค่ะไฟโตคือมาจากคําว่าพืชนิวเทรียนก็มาจากว่าสารอาหารที่ได้จากพืชที่ร่างกายต้องการนั่นเองนะคะเขาเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระหาต้านการอักเสบนะคะลดภาวะการส่งเสริมการทํางานของระบบต่างๆถ้าเราเปรียบเปรียบอะไรนะคะเปรียบเรื่องของรถยนต์คันหนึ่งนะคะโหมดที่มันเป็นแมคโครมันเปรียบเหมือนน้ำมันที่แบบมันขับเคลื่อนไปได้แต่ถ้าอันนี้มันเหมือนน้ำมันเครื่องที่ทําให้เขาเรียกว่าระบบต่างๆมันขับเคลื่อนได้ดีและยืดอายุการใช้งานแบบนั้นนะคะที่สําคัญนะองค์การอนามัยโลกบอกว่าเฮ้ยต้องกินให้ถึงนะถ้ากินไม่ถึงก็จะมีปัญหาแน่ๆอย่างน้อยเท่าไหร่คะ400กรัมหรือ5หน่วยบริโภคต่อวันอ่ะก็ประมาณนี้แต่ถามว่าถ้าวันนี้ถ้าเราอยู่ในโหมดของการลดน้ําหนักนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราทานห้าหน่วยบริโภคต่อวันจริงๆถูกไหมคะเราอาจจะได้น้ําตาลเพิ่มแคลอรี่สูงถูกไหมคะเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องหานะคะหรือหาในผลิตภัณฑ์อะไรที่มันง่ายๆก็ต้องบอกว่าต้องเลือกในผลิตภัณฑ์ที่นะคะมีผักและผลไม้5สี21ชนิดวิตามินเกลือแร่22ชนิดที่สําคัญเนี่ยนะคะมีไฟโตเบนด้วยนะคะแล้วก็ลดเขาเรียกอะไรคะอ่อนโยนต่อกระเพาะเนาะแล้วก็อยู่ในรูปลักษณ์ของการเขาเรียกคะเปิดปิดง่ายเก็บสะดวกที่สําคัญเนี่ยก็ต้องมีระบบรักษาความชื้นด้วยนะคะเราลองดูนะคะว่านะคะลองถามดูเนาะหมวดที่สี่นะคะเสาหลักที่สี่นะคะวันนี้มาครึ่งทางแล้วนะคะเสาหลักที่สี่คือกรดไขมันโอเมก้าสามเปรียบเสมือนอะไรคะระบบไฟฟ้าแล้วก็น้ําประปาแต่ว่าไขมันอันนี้ต้องบอกว่าโอเมก้าต้องเป็นไขมันที่เป็นชนิดดีแล้วก็อิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะไม่อิ่มตัวเพราะเขาจะช่วยควบคุมเรื่องของการอักเสบในร่างกายเนาะดูแลเรื่องของจอแล้วก็เซลล์สมองจอประสาทตาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เซลล์สมองเนาะนะคะแล้วก็เสริมสร้างระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเพราะว่าวันนี้หลอดเลือดนะคะก็เหมือนท่อที่ต้องแบบเลี้ยงคือแบบลําเลียงอะไรต่างๆเนาะไปเข้าสู่ร่างกายเนาะผ่านเป็นหลอดผ่านเรื่องของสารอาหารออกซิเจนรวมถึงสารสําคัญของร่างกายด้วยวันนี้ถ้าเราขาดเราลองนึกภาพดูนะคะถ้าเราขาดโอเมก้าสามหรือกินไม่เพียงพอนะมันก็เหมือนบ้านเราอะค่ะไฟฟ้าแบบตกดับๆบ่อยๆหรือเหมือนน้ำอะค่ะมันไหลๆหยุดก็พออยู่ได้นะแต่ถามว่าแบบไฟฟ้ากระพริบกระพริบอะไรเงี้ยน้ำไหลๆหยุดอยู่ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยสะดวกสบายเนาะถ้าเป็นบ้านเรามันก็ถ้าเป็นระบบหลอดเลือดหรือว่าสารส่งอาหารมันก็จะแบบสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างติดๆขัดๆนะคะอ่ะวันนี้นะคะ

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประ

0: จะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: วันนี้นะคะถ้าเราจำเป็นต้องเลือกนะคะนะคะประโยชน์ของโอเมก้า3ต้องบอกว่าเยอะมากเมื่อกี้ก็มีบางส่วนนะคะทั้งเรื่องของดวงตากระดูกนะคะสมดุลระดับไขมันที่ดีในเลือดด้วยนะคะอุ๊ยดูแลสุขภาพหัวใจด้วยสมองด้วยนะคะจัดการเรื่องของความเครียดและความวิตกกังวลด้วยนะคะนะคะเรื่องของข้อต่อด้วยผิวหนังด้วยโอ้โหครบครันมากแต่นะคะต้องบอกนะคะถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องหานะคะผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวที่เข้ามาทานเพื่อให้มันครบนะคะเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยก็ต้องเลือกที่ปริมาณคือในเม็ดหนึ่งค่ะบรรจุปริมาณที่เหมาะสมนะคะเป็นโอเมก้าที่ละลายได้ดีแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายเนาะนะคะแล้วก็มีวิตามินอีที่มีประสิทธิภาพช่วยนะคะช่วยทําให้เขาเรียกป้องกันการเกิดออกซิเดชันนะคะแต่ว่ายังคงประสิทธิภาพไม่เสื่อมประสิทธิภาพเนาะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมเรื่องของตัดต่อพันธุกรรมอะไรเงี้ยไม่มีสารเคมีในกระบวนการผลิตนะคะเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีนะคะที่ทําให้เขาเรียกว่าน้ำมันปลามันมีขนาดแบบเล็กลงแล้วก็ให้แบบดูดซึมได้ง่ายขึ้นเนาะนะคะที่สําคัญไปกว่านั้นนะการทานโอเมก้า3นี่ไงนะคะก็จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราทานให้ครบนะรับรองนะคะไปปลาไฟฟ้าเรานะไหลปลื้ดแน่นอนนะคะนะคะเสาหลักที่ห้าแล้วนะคะเสาหลักที่ห้านะคะแคลเซียมนะคะเปรียบเสมือนอะไรนะคะก็เปรียบเสมือนเสาเข็มนะคะเราลองถึงว่าเรามีบ้านแล้วลงเสาเข็มที่มันแข็งแรงเกิดอะไรขึ้นมันจะกระทบกระเทือนไหมคะไม่กระทบกระเทือนนะคะเพราะว่าไอตัวแคลเซียมเนี่ยต้องบอกเลยนะคะมันเป็นเกลือแร่ที่ต้องบอกมันมีเยอะที่สุดในร่างกายแล้วก็จําเป็นต่อการทํางานของระบบเซลล์แล้วก็ประสาทรวมถึงความแข็งแรงของกระดูกฟันเป็นรากฐานสําคัญของร่างกายเราเลยอะแล้วเราควรสะสมตั้งแต่เราแบบเด็กๆนะคะพอโตขึ้นไปเบื่ออายุมากขึ้นเนี่ยค่ะเราจะไม่เป็นกระดูกพรุนวันนี้ถ้าเกิดเรารับแคลเซียมไม่เพียงพอมันก็เปรียบเสมือนบ้านนะที่มีเสาเข็มค่อยๆเปราะบางขาดแรงค้ำยันแน่นอนนะคะพอไม่มีแรงค้ำยันไม่มีแรงบ้านเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ล้มก็เหมือนเราเนาะก็จะมีกระดูกพุ่นเข่าทรุดปวดเข่าอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนแบบใช้ตรงเขาเรียกว่าใช้คือทํางานด้วยแบบอิริยาบถเดิมๆเนี่ยค่ะก็ทําให้กระดูกเนี่ยบางทีมันหายไปเลยนะเป็นบางข้อก็มีนะคะนะคะฉะนั้นสําคัญมากทีนี้นะคะคนไทยเนี่ยได้รับเนี่ยวันละแค่361มิลลิกรัมเองนะแต่ร่างกายเนี่ยจำเป็นต้องได้รับแคลเซียมต่อวันเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ละช่วงอายุนะคะเนาะก็ดูตามนี้เลยนะคะที่สำคัญเนี่ยมันจะมีแค่แคลเขาเรียกว่าเนี่ยค่ะแคลเซียมอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีแมกนีเซียมด้วยนะคะเพราะมันจะได้ช่วยดูดซึมเรื่องของแคลเซียมเนาะแล้วก็ต้องมีวิตามินดีเพราะมันจะช่วยดูดซึมเรื่องของแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะนะคะมาสู่เสาหลักที่หกกันแล้วนะคะเรื่องของวิตามินกันบ้างนะนะคะนะคะวิตามิน B นะคะวิตามิน B นะคะเปรียบเสมือนอะไรคะอันนี้คือแบบพอรู้ข้อมูลแล้วมันแบบจึ้งมากเหมือนหม้อแปลงไฟฟ้าถึงแม้ว่าวิตามินเนี่ยนะคะวิตามินเนี่ยมันจะเป็นหมู่ที่ไม่ได้ให้แบบเรื่องของพลังงานทําให้เรามีแรงเนาะแต่มันจัดอยู่ในหมู่ที่ร่างกายจําเป็นต้องมีนะคะที่สําคัญเนี่ยวิตามินเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่มันละลายในน้ําได้ไม่ว่าจะเป็น B1 B2 B3 B5 B6 B12 แล้วก็โฟเลตนะคะมีส่วนช่วยอะไรคะโอ้ช่วยในกระบวนการเผาผลาญในเซลล์แล้วก็ปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายนั่นหมายความว่าเปรียบเสมือนแบบเป็นอุปกรณ์สําคัญซึ่งแปลงพลังงานไฟฟ้าในบ้านให้พร้อมใช้งานนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเราขาดวิตามิน B ร่างกายต้องเหมือนเราขาดตัวแปลงพลังงานมันก็ทําให้เซลล์ทํางานน้อยลงร่างกายอ่อน

เพลียที่สำคัญเราต้องรับประทานให้เพียงพอนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะวิตามินนะคะ B ทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เราจำเป็นต้องทานเนี่ยต้องบอกว่ามาจากหลากหลายมากถ้าเกิดว่าเราต้องเลือกทานในพืชนะคะในอาหารก็ต้องบอกว่าเลือกกันยากมากเนาะนะคะเลือกกันยากมากจริงนะคะก็ไม่รู้ว่าอันไหนพออันไหนครบอันไหนไม่ครบแต่วันนี้นะคะมีเขาเรียกว่ามีทริคมาฝากถ้าวันนี้เราจําเป็นจะต้องเลือกนะคะเลือกแบบใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่มันง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเราเลือกแบบไหนเนาะนะคะเดี๋ยวบอกค่ะก็ต้องเลือกนะคะที่มันออกฤทธิ์นานนะคะอยู่นานนะคะค่อยๆปล่อยประจุถูกไหมคะเพราะวันนี้ถ้าเรากินนะคะเข้าไปเนี่ยนะคะมันละลายในน้ำมันไม่สะสมในร่างกายอยู่แล้วเพราะมันจะถูกขับออกทางปัสสาวะไหมคะเนาะแล้วก็เราควรทานวันละเท่าไหร่เนาะก็นะคะทานในนี้เลยแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะวันนี้นะคะลองถามคนที่เรานะคะที่แบบเป็นโค้ชเราที่ดูแลเรานะนะคะมันมีตัวที่แบบว่าโหในเม็ดหนึ่งคือครบเลยไม่ต้องไปหาจากพืชผักอาหารอะไรใดๆเลยนะคะเนาะที่สําคัญนะออกฤทธิ์ที่เขาเรียกว่าลำไส้แก่กระเพาะด้วยนะคะตรงจุดด้วยนะคะมาสู่เขาเรียกว่าเสาหลักที่เจ็ดนะคะนะคะเสาหลักที่เจ็ดนะคะคือเรื่องอะไรเสาหลักที่เจ็ดเนี่ยคือเรื่องของวิตามินซีนะคะมี B แล้วก็ต้องมี C นะคะเปรียบเสมือนอะไรคะระบบรักษาความปลอดภัยเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนรปภ.หรือ CCTV อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่เขาจัดเป็นโหมดที่ไม่ให้พลังงานเหมือนกันนะแต่ก็ต้องจําเป็นอ่ะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ช่วยนะคะเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกายปกป้องสิ่งแปลกปลอมอันตรายเข้ามาสู่บ้านนะคะเหมือนร่างกายนะเขาจะเป็นเหมือนแบบถ้าเข้ามาเจอชั้นก่อนอะไรประมาณนี้นะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระคือสิ่งที่มันจะมีปัญหากับร่างกายเราอ่ะปกป้องเซลล์ด้วยที่สําคัญอ่ะก็ต้องทานเพราะว่าอันเนี้ยมันก็เขาเรียกว่าไม่สะสมในร่างกายเหมือนกันถ้าเราขาดล่ะก็เหมือนแบบบ้านเราไม่มีรั้วไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใครจะเข้ามาเมื่อไหร่ใครจะทําอันตรายเราเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราไม่ทานวิตามินซีถ้าร่างกายเราอ่ะเราก็จะโดนฝุ่นโดนควันก็จะไอก็จะเป็นหวัดก็จะเป็นผื่นเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายนั่นเองเนาะทีนี้นะคะถ้าเราจําเป็นต้องแบบเลือกแบบเราไม่เลือกจากการที่กินแบบเขาเรียกนะทานพวกผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกไหมคะถ้าเราต้องเลือกแบบที่มันเป็น Product หรือผลิตภัณฑ์แนะนำวิธีเลือกนะคะให้เป็นวิตามินเขาเรียกว่านะคะมีสองแบบนะทั้งออกฤทธิ์นานแล้วก็ออกฤทธิ์สั้นชนิดที่ออกฤทธิ์นานเนี่ยมันจะค่อยๆปล่อยสารสำคัญอย่างช้าๆตลอดคงที่ตลอดแบบเส้นทางเดินอาหารเลยแต่ถ้าเป็นระบบแบบออกฤทธิ์สั้นเนี่ยค่ะมันจะปล่อยทันทีในครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะอยู่ได้เพียง2 ชั่วโมงเพราะว่าเขาไม่ได้สะสมถูกไหมคะที่สําคัญชนิดที่ออกฤทธิ์นานเนี่ยจะถูกดูดซึมประมาณสัก73%เนาะนอกจากนั้นก็ขับออกทางแบบเหมือนปัสสาวะเราเล็กน้อยแต่ถ้าเราเลือกชนิดที่มันออกฤทธิ์สั้นนะคะก็จะถูกดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยแค่ประมาณสัก43.5แต่ถูกขับออกทาง125นั่นหมายความว่าร่างกายจะถูกเอาไปใช้แค่25%เท่านั้นแต่ยังไม่พอนะคะประโยชน์ของแบบวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกชนิดที่ออกฤทธิ์นานนะคะเขาจะปลดปล่อยวิตามินอย่างต่อเนื่องช้าๆยาวนานถึง8 ชั่วโมงทำให้แบบรักษาระดับวิตามินซีในเลือดคงที่งั้นเราก็แบบเหมือนต้านปัญหาที่จะเข้ามาในร่างกายเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายได้ตลอดทำให้ร่างกายเนี่ยนำไปใช้ได้มีประสิทธิภาพยาวนานต่อเนื่องแล้วก็พอเรารับประทานจะไม่แตกตัวทันทีแล้วค่อยๆเปลี่ยนแบบวิตามินซีปล่อยออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลดการสูญเสียวิตามินซีเพราะว่าการขับแบบขับออกจากร่างกายเนาะแล้วก็ปลอดภัยเนื่องจากว่าแบบมันไม่ได้ปล่อยออกมาในทีเดียวในแบบปริมาณที่เยอะๆนะคะการออกฤทธิ์นานๆเนี่ยนะคะจะช่วยลดเรื่องของกรดที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะแล้วก็เพราะมันปลดปล่อยทีละช้าๆคงที่นะคะลดอาการที่แบบไม่พึงประสงค์ในเรื่องของกระเพาะลำไส้นะคะการปวดการเกร็งท้องเสียอะไรเงี้ยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการที่จะเสริมสร้างสุขภาพเพราะว่าร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็รักษาระดับวิตามินซีในเลือดให้คงที่

เพื่อเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระแล้วก็นําไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ลองเลือกดูนะคะว่าตัวไหนที่ออกฤทธิ์ยาวนาน8 ชั่วโมงนะคะเนาะแล้วสุดท้ายนะคะวันนี้นะคะเสาหลักที่8ที่จะไม่พูดถึงไม่ให้ความสําคัญไม่ได้เลยในยุคนี้ในสมัยนี้เนาะนะคะก็เรื่องของโปรไบโอติกแล้วก็ไฟเบอร์นะคะถ้าเปรียบเสมือนแบบบ้านหลังนึงเขาก็เปรียบเสมือนแม่บ้านเนาะโปรไบโอติกคืออะไรคะคือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่ในอาหารช่วยทํางานเรื่องระบบทางเดินอาหารส่วนตัวใยอาหารนะคะมันก็คืออาหารของตัวจุลินทรีย์นะคะช่วยทําเรื่องอะไรคะเรื่องของการย่อยการดูดซึมเรื่องของสารอาหารลดเชื้อที่ก่อโรครักษาสมดุลเรื่องของภูมิคุ้มกันเนื่องจากว่าเป็นนะเขาเรียกอะไรคะมันขาดไม่ได้เพราะมันจะต้องแบบเหมือนต้องเตรียมเป็นพิเศษอย่างเงี้ยเขาต้องกินให้พอถ้ามันไม่พอถูกไหมคะก็เปรียบเสมือนเราขาดแม่บ้านในการดูแลทําความสะอาดทําความเรียบร้อยในบ้านน่ะแน่นอนค่ะมันก็จะเกิดก่อปัญหาถ้าร่างกายเราก็จะเกิดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือภูมิคุ้มกันมันตกลงไปถูกไหมคะนะคะทีนี้นะคะเราจะหาได้จากแหล่งไหนล่ะนะคะเอาง่ายๆค่ะตัวโปรไบโอติกตัวอาหารของโปรไบโอติกก่อนนะคะหาได้ได้ง่ายทั้งในส่วนของพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมใหญ่ถั่วเหลืองนะคะหน่อไม้ฝรั่งกล้วยกระเทียมขนมปังนะคะอาร์ติโชกเนาะส่วนเรื่องของโปรไบโอติกนะคะก็ตัวเรื่องของอาหารหมักดองที่ไม่ผ่านกระบวนการความร้อนเนาะนะคะสำคัญก็จะเป็นพวกผักดองโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกนมที่มันเป็น UHT อย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นจุลินทรีย์ที่เสียชีวิตแล้วเราก็กินแล้วมันไม่ได้ประโยชน์เนาะนะคะนะคะวันนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยนะคะล้ำลึกมากๆนะคะสำหรับตัวโปรไบโอติกเนาะสำหรับเสาหลักที่8นะคะต้องบอกว่าช่วยควบคุมเรื่องของการดูดซึมนะคะคือแร่แล้วก็ก๊าซป้องกันจุลินทรีย์ก่อโรคเข้าสู่ร่างกายต้านจุลินทรีย์ที่อาจจะเกิดอันตรายโดยตรงสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะคะช่วยเรื่องของระบบย่อยคาร์โบไฮเดรตหมายถึงว่าพืชบางชนิดเนี่ยมันต้องใช้ตัวพรีไบโอติกเป็นตัวย่อยถูกไหมคะแล้วก็ช่วยควบคุมเรื่องระดับคอเลสเตอรอลด้วยนะคะนะคะช่วยเรื่องของการย่อยและเสริมการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะที่สําคัญอีกอันนึงเลยนะคะก็ช่วยเรื่องระบบของการขับถ่ายถ้าวันนี้เราจําเป็นจะต้องเลือกนะคะเราไม่กินจากพืชเนาะเราไม่กินจากผลิตภัณฑ์แต่เราเลือกที่เป็นตัวไพรโบติกจากโปรดักต์ต่างๆเนี่ยแนะนํานะคะก็คือต้องเป็นจุลินทรีย์ที่ดี5 สายพันธุ์นะคะแล้วก็มีอาหารของตัวมันเนี่ยอยู่ในนั้นก็คือมีพรีไบโอติกอยู่ในนั้นด้วยเนาะอีกอันนึงนะคะก็คือต้องแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตนะคะเกาะติดผนังลำไส้ได้ดีเนาะแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะนะคะวันนี้เนาะก็ต้องบอกว่าทั้ง8 เสาหลักนะคะที่วันนี้นะคะได้เอามาฝากนะคะทุกท่านนะคะก็เชื่อว่านะคะถ้าเราสามารถนะคะดูแลนะคะสุขภาพนะคะได้ทั้งครบนะคะ8 เสาหลักนะเชื่อว่าวันนี้นะคะเรานะคะจะปลอดภัยปลอดโรคห่างไกลและสุขภาพดีนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

หมอคะหนูรู้แหละว่าร่างกายของหนูน่ะต้องการแมกนีเซียมแต่หนูไม่อยากทานอาหารเสริมเลยค่ะหนูจะหาแมกนีเซียมจากอาหารปกติธรรมดาตามธรรมชาติได้จากที่ไหนบ้างวันนี้หมอจะพาทุกคนไปดู9สุดยอดอาหารตามธรรมชาติที่มีแมกนีเซียมสูงหาทานได้ง่ายดีต่อสุขภาพตามมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอเมย์เมย์ไอเฮลยูนะคะจากคลิปที่ผ่านมาเราได้พูดกันไปแล้วเกี่ยวกับ8สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าร่างกายของคุณอาจจะขาดแร่ธาตุตัวสำคัญที่ชื่อว่าแมกนีเซียมใครยังไม่ดูตามไปดูได้ในคลิปนี้เลยนะสำหรับใครนะคะที่อาจจะยังไม่สะดวกดูหมอมาสรุปสั้นๆง่ายๆก่อนว่าไอ้เจ้า8อาการที่ว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยอาจจะมีอาการในเรื่องของขาเป็นตะคริวบ่อยนอนๆอยู่ขาเกร็งเป็นตะคริวอย่างที่2คือมีความเครียดวิตกกังวลง่ายอย่างที่3มีปัญหาเรื่องของอาการนอนไม่หลับอย่างที่4เป็นเรื่องของปวดไมเกรนบ่อยๆรักษายังไงก็ไม่หายสักทีอย่างที่5อาจจะมีปัญหาในเรื่องของมวลกระดูกบางตามมาอย่างที่6อาจจะมีอาการใจสั่นอยู่บ่อยๆอย่างที่7ค่ะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงรักษายังไงก็ยังต้องเพิ่มยาอยู่ตลอดเลยคุณหมอดุทุกรอบและอย่างสุดท้ายนะคะคือในเรื่องของเบาหวานควบคุมไม่ได้น้ำตาลสูงนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นโดยย่อของ8อาการเตือนที่บอกว่าร่างกายของคุณอาจขาดแมกนีเซียมถ้าใครยังไม่ได้ดูอย่าลืมไปดูในคลิปนี้ด้วยนะเอาละค่ะทีนี้เมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าร่างกายของเราคงขาดแมกนีเซียมแน่เลยเราจะทำยังไงดีอย่างแรกเลยนะคะเราสามารถรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมค่ะเสริมเข้าไปตามมื้ออาหารปกติได้แล้วหมอคะร่างกายของหนูต้องการแมกนีเซียมเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเราต้องกินเยอะขนาดไหนกันล่ะเอาล่ะอย่าเพิ่งไปพูดเลยว่าต้องกินเยอะขนาดไหนมาดูกันตาม RDA ก่อน RDA คืออะไร RDA เนี่ยมันคือปริมาณสารอาหารในแต่ละชนิดนะคะที่แนะนำให้ร่างกายของเราได้รับในแต่ละวันสำหรับคนที่เป็นคนทั่วไปและมีร่างกายแข็งแรงตามปกตินั่นเองค่ะซึ่งปริมาณ RDA ของแมกนีเซียมนะคะจะแนะนำไว้ที่ประมาณ400มิลลิกรัมต่อวันค่ะแล้วโดยเฉลี่ยแล้วเรากินกันพอจริงๆหรอคะหมอบอกเลยค่ะว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยเราทานไม่ค่อยพอหรอกค่ะจะกินกันอยู่แค่ประมาณ200ถึง300มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองค่ะนี่ยังแค่ RDA นะคะอย่างที่บอกค่ะ RDA เป็นแค่ปริมาณขั้นต่ำที่เราแนะนำให้ทานต่อวันเพื่อไม่ให้ร่างกายของเราเกิดโรคจากภาวะขาดแมกนีเซียมหรือแสดงอาการออกมานั่นเองแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราต้องการแมกนีเซียมในปริมาณที่มากกว่านั้นค่ะถึงจะเข้าสู่ช่วง optimal level หรือช่วงความสมดุลของร่างกายของเราถ้าร่างกายเราต้องการมากกว่า RDA งั้นแน่นอนค่ะไอ้200ถึง300มิลลิกรัมที่เราทานอยู่ทุกวันนี้มันคงไม่พอแน่ๆเราจะเลือกอาหารยังไงให้เราได้รับแมกนีเซียมอย่างเพียงพอนะคะหมอจะพาทุกคนไปดู9สุดยอดอาหารตามธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมกันค่ะเรามาดูกันที่ปริมาณของอาหารแต่ละอย่างที่100กรัมกันค่ะเราจะได้เทียบกันง่ายขึ้นนะตัวที่เป็นแชมป์ของปริมาณแมกนีเซียมที่สูงที่สุดอันดับ1เลยนะคะก็คือเจ้าถั่วแอลมอนด์นั่นเองค่ะถั่วแอลมอนด์เนี่ยเรารับประทานได้หลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบคั่วแบบอบรับประทานเล่นก็ได้หรือว่าจะโรยหน้าในอาหารในสลัดในขนมต่างๆก็มีถั่วแอลมอนด์หาทานได้ง่ายมากเลยซึ่งในปริมาณแอลมอนด์100กรัมนะคะจะมีปริมาณแมกนีเซียมสูงถึง270มิลลิกรัมเลยค่ะเยอะมากๆเลยทีนี้มาดูกันที่ตัวที่2อันดับ2นะคะคือเจ้าดาร์กช็อกโกแลตค่ะในดาร์กช็อกโกแลต100กรัมนะคะจะมีแมกนีเซียมสูงถึง146มิลลิกรัมเลยค่ะไอ้นี่ก็เยอะเหมือนกันนะแต่การรับประทานดาร์กช็อกโกแลตต้องระวังนิดนึงค่ะในเรื่องของอาจจะมีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบนะเราก็ต้องดูที่มันไม่ได้ใส่นมหรือใส่น้ำตาลถ้าเราเผลอกินช็อกโกแลตที่ใส่นมกับใส่น้ำตาลในปริมาณเยอะๆอาจจะได้โทษมากกว่าได้ประโยชน์นะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนี่ต้องระวังด้วยนะคะอันดับที่3ค่ะที่มีปริมาณแมกนีเซียมสูงไม่แพ้กันเลยคือเต้าหู้ค่ะในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะเริ่มทานหันมาทานเต้าหู้แทนเนื้อสัตว์กันบ้าง
ซึ่งเต้าหู้100กรัมนะคะจะมีปริมาณแมกนีเซียมเนี่ยสูงถึง115มิลลิกรัมเลยค่ะถือว่านอกจากได้บุญแล้วนะคะก็ยังจะได้แมกนีเซียมในปริมาณที่สูงอีกด้วยลองเลือกรับประทานเต้าหู้ดูนะคะและในอันดับที่4กับอันดับที่5นะคะ2ตัวนี้มีปริมาณแมกนีเซียมพอๆกันค่ะคือผักโขมแล้วก็ข้าวกล้องค่ะ2ตัวนี้นะคะในปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีปริมาณแมกนีเซียม88มิลลิกรัมค่ะถือว่าเยอะพอสมควรเลยซึ่งเพียงแค่เราเปลี่ยนจากข้าวขาวให้เป็นข้าวกล้องเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้แมกนีเซียมในปริมาณที่สูงและก็ยังได้วิตามินและแร่ธาตุตัวอื่นพ่วงเข้ามาด้วยนะเป็นประโยชน์มากเลยมื้อถัดไปนะคะลองเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้องหรือข้าวธัญพืชดูกันนะและในอันดับถัดไปนะคะอันดับที่6ก็คือเจ้าอะโวคาโดค่ะซึ่งอะโวคาโดเนี่ยสายรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพคงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะในการรับประทานแทนเนื้อสัตว์หรือว่ารับประทานร่วมกับสลัดนะคะซึ่งเจ้าอะโวคาโดเนี่ยมีปริมาณแมกนีเซียมสูงถึง45มิลลิกรัมต่อขนาดเนื้ออะโวคาโด100กรัมค่ะซึ่งนอกจากจะได้เจ้าแมกนีเซียมในปริมาณที่สูงแล้วยังมีเจ้าไขมันดีตัวสำคัญหรือว่าเจ้ามูฟ่ารวมไปถึงใยอาหารแล้วก็แร่ธาตุต่างๆวิตามินเคแล้วก็วิตามินอื่นๆที่สำคัญกับร่างกายด้วยเช่นกันดังนั้นสายสุขภาพอย่าลืมหาอะโวคาโดติดตู้เย็นเอาไว้นะแล้วก็เอามากินด้วยล่ะไม่ใช่ติดตู้เย็นแล้วปล่อยมันเน่าไปอย่างนั้นแบบนั้นไม่ได้นะเอาล่ะอันดับที่7ค่ะอันดับที่7เนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงเมล็ดฟักทองค่ะเมล็ดฟักทองเนี่ยเราก็เอามาทานได้หลายรูปแบบบางทีก็เห็นบรรจุถุงเอามาทานเล่นเวลาเราดูหนังดู Netflix อะไรแล้วก็หยิบเมล็ดฟักทองมาทานเล่นก็ได้เหมือนกันนะซึ่งปริมาณ100กรัมของเมล็ดฟักทองนะคะจะมีแมกนีเซียมเนี่ยสูงถึง38มิลลิกรัมเลยทานเล่นทานเพลินๆแป๊บเดียวก็ได้แมกนีเซียมถึงแล้วล่ะลองเอามาทานกันดูนะคะอันดับที่8นะคะกล้วยค่ะกล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ที่เราคุ้นเคยแล้วก็หาได้ในชีวิตประจำวันง่ายมากเลยซึ่งปริมาณกล้วย100กรัมนะคะจะให้แมกนีเซียม33มิลลิกรัมค่ะนอกจากเขาจะมีประโยชน์ในเรื่องของแมกนีเซียมในปริมาณสูงแล้วยังมีแร่ธาตุตัวสำคัญอีกหลายตัวเลยค่ะรวมไปถึงโพแทสเซียมด้วยซึ่งโพแทสเซียมเนี่ยจะดีต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและยังช่วยลดความดันได้ด้วยนะแต่สำหรับคนที่เป็นเบาหวานต้องระวังในการรับประทานกล้วยอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขามีคาร์โบไฮเดรตและมีน้ำตาลในปริมาณที่ค่อนข้างสูงอันนี้ต้องระวังนะถ้าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ย

0: จจะเลือกแบบชนิดที่เป็นกล้วยหามหน่อยนึงอันนี้ก็จะน้ำตาลต่ำกว่ากล้วยปกตินิดนึงค่ะและอันดับสุดท้ายนะคะอันดับที่9ค่ะจะไม่พูดก็คงไม่ได้เหมือนกันเจ้าถั่วเมล็ดแห้งค่ะหลายๆคนคงจะนึกภาพไม่ออกนะคะว่าถั่วเมล็ดแห้งมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกถั่วดำถั่วแดงหรือถั่วเหลืองนะคะโดยถั่วเหล่านี้เนี่ยถ้าจะเอามาเทียบในปริมาณ100กรัมเนี่ยคงจะยากนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายชนิดเอาเป็นประมาณ1ถ้วยละกันค่ะโดยถั่วเมล็ดแห้ง1ถ้วยเนี่ยจะมีปริมาณแมกนีเซียมประมาณ20มิลลิกรัมค่ะโดยเราสามารถนำถั่วเหล่านี้นะคะมาหุงรวมกับข้าวกล้องนำมาเป็นข้าวธัญพืชรับประทานแทนข้าวขาวก็จะได้แมกนีเซียมในปริมาณที่สูงใช่ย่อยเลยนะถือว่าโอเคเลยแล้วก็เขายังมีแร่ธาตุและวิตามินตัวสำคัญตัวอื่นด้วยมีไขมันดีด้วยและยังให้โปรตีนที่สูงมากด้วยนะคะซึ่งการรับประทานเจหรือการงดเว้นเนื้อสัตว์การทานแพลนเบสเนี่ยก็สามารถทานถั่วพวกนี้ได้แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เราขาดสารอาหารก็ควรจะรับประทานถั่วที่หลากหลายค่ะเพื่อชดเชยกรดอะมิโนที่อาจจะขาดตกบกพร่องไปในถั่วแต่ละชนิดนั่นเองและนี่นะคะก็คือ9สุดยอดอาหารที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมที่สามารถหาเสริมได้ในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมค่ะแต่ทีนี้ใครมองว่าวิหมอคะหนูทานยังไงหนูก็ทานแมกนีเซียมไม่พอแน่เลยหนูจะหากินจากไหนหาทานยากเหลือเกินนะคะหมอมีคลิปที่แนะนำเกี่ยวกับการเลือกชนิดอาหารเสริมที่เป็นแมกนีเซียมอยู่ก็คือคลิปนี้นั่นเองเพื่อนๆสามารถไปดูกันได้นะคะเราจะได้เลือกรับประทานอาหารเสริมเกี่ยวกับแมกนีเซียมได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: กรณีที่เราจะทำ preventive ในการดูแลตัวเองเรื่องของการกินคุณหมอมีคำแนะนำยังไงครับ
2: คือผมว่าการกินเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดนะฮะถ้าเปรียบเทียบในการดูแลสุขภาพการกินการออกกำลังกายหลายๆคนเนี่ยเข้ามาหาแล้วบอกว่าออกกำลังกายนะนะฮะแต่บางการออกกำลังกายของบางคนมันไม่เกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าเขาพูดติดปากว่าออกกำลังกายแต่ว่ามันเกิดขึ้นยากมากอ่ะนะ
1: ครับ
2: แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการกินคือขาเข้าเป็นสิ่งที่ปรับได้ง่ายที่สุดเพราะว่าสมมุตินะครับเวลาผมอย่างวิ่ง10กิโลมินิเนี่ยนาฬิกาก็จะบอกว่าเบิร์นไปประมาณ800แคลแต่มันบางทีมันอาจจะเท่ากับข้าวกะเพราไข่ดาวจานเดียวก็ได้
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแค่ระมัดระวังการกินนะครับเราอาจจะไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งถึง10กิโลใช่ไหมฮะซึ่งการวิ่ง10กิโลสำหรับผมอาจจะไม่ได้ยากแต่สำหรับหลายๆคนที
1: ่
2: มีข้อจำกัดอาจจะดูยากดังนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มจากการกินก่อนว่าในทางโคชชิ่งเราเนี่ยอะไรที่พอปรับได
1: ้
2: เราปรับก่อนเลยนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นไข่ต้มกับไข่ดาวแคลอรี่ต่างกัน200-300แคลสบายๆเลยนี่คือวิ่ง5โลนะครับเราก็ปรับเล็กปรับน้อยก่อนนะฮะหรือว่าเครื่องดื่มที่เรากินเป็นประจำอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นกาแฟหวานน้อยอะไรก็ตามแต่แคลอรี่ก็ยังเข้าไปอยู่ดีอย
1: ่
2: างเงี้ยครับเราปรับเล็กปรับน้อยหรือเครื่องดื่มที่เป็นน้ำตาลปกติก็เปลี่ยนเป็นซีโร่ซะมันก็จะเรียกว่ามันไม่ได้ดีที่สุดนะครับในเครื่องดื่มเหล่านั้นแต่มันช่วยให้เราเปลี่ยนผ่านได้กาแฟที่ใส่ฟูลครีมใส่น้ำตาลก็ค่อยๆถอยน้ำตาลลง
1: พอเราอายุมากขึ้น30กว่า40กว่านี่ร่างกายมันจะเบิร์นน้อยลงใช่ไหมครับกินเสร็จแล้วมันจะมีไข่

0: มันสะสมขึ้นแล้วถ้าเราให้คุณหมอมีคำแนะนำในเรื่องของคนในกลุ่มวัยประมาณนี้นะฮะว่าเขาจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินของตัวเองยังไงเพราะว่าบางทีจะให้ไปออกกำลังกายอย่างมีวินัยนี่มันก็ยากถ้าอย่างนั้นไอ้ขาเข้าเนี่ยมันจะระวังยังไงก่อนได้บ้างครับ
1: คือผมว่าไม่แตกต่างจากนักโภชนาการทั่วๆไปในการไม่ทานของทอดของมันบ่อยนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่า
0: คำว่าบ่อยนี่เราทานได้บ้างใช่ไหมฮะ
1: เราทานได้สิครับเราทานได้คือวิธีการคิดของการทำโคชชิ่งหรือการทำโภชนาการในสายของหมอนัทเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงเนาะอยากกินกะทิอยากกินของทอดของมันเนี่ยแต่ว่าจริงๆรากของคำแนะนำที่มาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าในต่างประเทศเวลาเรากินสมมติกินต้มยำกุ้งคนอเมริกันจะกินไม่แบ่งเพื่อนนะเพราะว่าเขาจะกินเป็นชามต้มยำกุ้งถ้าเขากินปลากระพงเขาจะกินปลากระพงทั้งตัวคนเดียวนะคือลักษณะการแชร์ไม่มีเช่นเขาจะได้กะทิเยอะเขาจะได้อะไรเยอะใช่ไหมแต่คนไทยเราแชร์ริ่งกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ปริมาณนิดปริมาณหน่อยซึ่งก็ไม่ได้มากไปดังนั้นในความเห็นผมคิดว่ามันไม่ได้เลวร้ายแต่เราต้องกินในปริมาณที่มันไม่มากไปงานวิจัยหลายๆงานเห็นว่าการทานอาหารเช้าเนี่ยจะดีต่อสุขภาพในระยะยาวถึงแม้ในบางคนบอกว่าเกิดมาไม่กินอาหารเช้าก็สุขภาพดีแต่ว่าโดยตามหลักแล้วเนี่ยการกินตามนาฬิกาชีวิตคือตื่นมาแล้วทานเพราะเราอดอาหารทั้งคืนเนี่ยพ้นตื่นมาน่าจะดีที่สุดตื่นมาก็ทานอาหารเช้าแล้วก็ค่อยๆทานน้อยลงโดยเฉพาะตอนช่วงเย็นซึ่งเราก็ใกล้จะนอนหรือไม่ได้ออกกำลังก็ควรจะมีสัดส่วนที่น้อยลง
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยครับครับ
0: อย่างหนุ่มสาวออฟฟิศทั่วๆไปที่เช้ามาก็ต้องออกไปทำงานอะไรแบบนี้ถ้าสมมตินะครับกาแฟถ้วยหนึ่งขนมปังชิ้นหนึ่งนี
1: ่ไม่อยู่ฮะ
0: ไม่อยู่นะครับ
1: เพราะว่าสิผมว่าสิ่งสำคัญก็คือถ้าสมมติเราแบ่งอาหารออกมาเป็น3มื้อสมมติเราทุกคนกิน3มื้อเนี่ยพอชั้นเช้าอาจจะมากกว่าปกตินิดหน่อยเช่น 30-40% ของสัดส่วนของส่วนที่เหลือแล้วก็ตอนเย็นอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือว่าถ้าเรากินเช้าน้อยเนี่ยสมมุตินะครับเรากินข้าวกับกะเพราหรือตอนเช้ากับการที่เรากินแค่กาแฟกับขนมปังสายๆเราจะหิวละนะฮะก็คือความอิ่มท้องนี่สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินแล้วเราหิวแล้วเนี่ยเที่ยงเราจะหยุดกินไม่ได้เราก็ต้องกินในปริมาณที่มากขึ้นนะครับร่างกายก็จะต้องเผาผลาญในปริมาณที่มากขึ้นดังนั้นผมเห็นเรื่องของการกินว่าคือกินให้มันพอเหมาะกับแรงที่เราต้องใช้นะฮะแล้วกินไม่ได้พอเหมาะอย่างเดียวด้วยต้องคิดว่ากินแล้วให้มันอิ่มได้ถึงเที่ยงด้วยนะครับ
0: ครับ
1: คิดง่ายๆเหมือนกินข้าวกะเพรากับกินโจ๊กเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างบ่อยๆถามว่าโจ๊กเนี่ยตอนกินอิ่มไหมอิ่
0: ม
1: แต่มันไม่อยู่ท้องดังนั้นถ้าเกิดเราจะควบคุมอาหารนะผมพูดถึงการควบคุม
0: ครับ
1: การควบคุมที่เจอปัญหาของไข้บ่อยๆก็คือตั้งใจจะกินน้อยเพราะกลัวโรคเบาหวานจะกำเริบไขมันกำเริบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอกินน้อยปุ๊บมันก็ยืนระยะการอิ่มได้ไม่ถึงเที่ยงก็เลยต้องกิน
0: ครับ
1: นะฮะกรณีที่เราบอกคนไข้บอกว่าเอ้ยลองอดอาหาร IF ดูไหมไม่กินเที่ยงมันก็จะทำไม่ได้เพราะว่าท้องหิว
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากินเช้าอิ่มนะแล้วเราก็เที่ยงยังอยู่ได้ในบางคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักควบคุมน้ำตาลเขาไปกินอีกทีบ่ายสามเขาก็ยังพอทำได้เพราะว่าท้องมันยังอิ่มอยู่ใช่ไหมฮะยังย่อยไม่หมดอย่างเงี้ยเป็นกระบวนการที่ถามว่ามันเป็นการปรับเล็กปรับน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องใช้เทคนิ
0: ค
1: นะครับ
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งก็มีงานหลายๆงานที่บอกว่ามันมีพฤกษเคมีบางตัวที่ทำให้ลดการดูดซึมน้ำตาลซึ่งถ้าเกิดทานระยะยาวก็จะลดน้ำหนักได้อย่างเงี้ยครับทั้งที่เป็นข้าวเหมือนกันก็คือเราเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยหรือว่าทานผักก่อนทานเนื้อแล้วค่อยทานแป้งตามอันนี้ก็เรียกว่า sequential diet ก็จะทำให้กระบวนการดูดซึมแตกต่างไปเหมือนกันนี่ก็เป็นเทคนิคการปรับอาหาร
0: ครับครับอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกพอมื้อเช้านี่มื้อเช้านี่คือต้องกินให้มันอิ่มยาวไปจนถึงมื้อเที่ยงเนี่ยมื้อเที่ยงนี้ก็อย่างมื้อเที่ยงนี้ยังก็ควรจะต้องยังเป็นมื้อที่ใหญ่พอสมควรมากพอสมควรที่เราจะให้เราอิ่มไปได้จนถึงยาวนานขึ้นใช่ไหมครับหมอ
1: ผมคิดว่าก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าโดยตามหลักก็คือยังเราต้องทานอาหารอยู่โดยเฉพาะเด็กหรือว่าคนทำงานก็ไม่แตกต่างจากคนทั่วไปแต่ว่าถ้าเขาต้องการจะควบคุมอาหารควบคุมน้ำตาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องลองเลือกดูว่าเราจะปรับช่วงเวลาไหน
0: ครับ
1: ใช่อย่างเช่นสมมติว่าพี่ต้องการจะลดน้ำหนักใช่ไหมครับพี่ภาษาลดน้ำหนักเราก็อาจจะลองว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าลดน้ำหนักก็คือทำ IF intermittent fasting คืออดอาหารยาวหน่อย
0: ครับ
1: บางคนก็บอกว่างั้นก็กินเช้าแล้วก็กินอีกมื้อที่2เป็นสักบ่าย2บ่าย3เสร็จแล้วก็ลองดูว่าสามารถอดจนถึงเช้าได้ไหมซึ่งอันนี้ก็มีรายงานว่าสามารถควบคุมน้ำหนัก

0: ลดน้ำตาลได้ใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่คือเราจะแนะนำให้คนไข้ทำแบบนี้ครับอาทิตย์ละวัน2วันก็พอเพราะว่าการลดน้ำหนักการควบคุมน้ำตาลเป็นเกมระยะยาวเป็นวิ่งระยะยาวหลายๆคนทำบอก5วันเลยทำทุกวันเลยสุดท้ายเป็นโรคกระเพาะอะไรอย่างนี้ครับหรือสุดท้ายทำได้2เดือนพอแล้วไม่ไหวละฉะนั้นเกมของการปรับอาหารเป็นเกมระยะยาวต้องค่อยๆทำใจเย็นๆ
1: อ๋อไม่จำเป็นต้องทำทุกวันก็ได
0: ้ทำทุกวันก็จะได้ผลเร็วนะครับแต่การที่ได้ผลอะไรมาเร็วๆในทางโภชนาการหรือการปรับเนี่ยครับมันก็ล้มเร็วนะเห็นบ่อยเลยเพราะว่าเรามีทานกับครอบครัวเรามีปาร์ตี้กับเพื่อนร่วมงานหลายๆครั้งพอเราทำอะไรที่มันตึงมากแล้วไม่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมการทำงานของเราเนี่ยพอเวลาเขาทำไม่ได้อ๋อวันนี้มีกับที่บริษัทจบละจบละแต่ถ้าเราบอกว่าอาทิตย์หนึ่งว่างเมื่อไหร่ก็ทำมันดูเป็นภารกิจที่ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะครับสมมติเราทำอาทิตย์ละ2วันอย่างที่ผมเล่าก็คือว่าหยุดกินมื้อเย็นหายไปสักมื้อหนึ่งก็500แคลอาทิตย์หนึ่ง2มื้อ2วันนะฮะก็พันหนึ่งเดือนหนึ่ง4สัปดาห์ก็4,000
1: อ
0: ันนี้ถ้าเกิดคนอ้วนเนี่ยน้ำหนักหายไปกิโลนึงนะฮะ
1: โอ้ครับครับ
0: ดูไม่ได้ยากถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าภารกิจแค่ไม่กินเย็นแค่ที่ละ2วัน
1: ครับ
0: อาจจะเป็นอังคารเสาร์อาทิตย์ยังกินกับครอบครัวกับลูกได
1: ้ครับ
0: อย่างเงี้ยครับก็คือเป็นการตอดเล็กตอดน้อยให้คำแนะนำในส่วนที่ไม่ได้ยาก
1: นี่ฟังคุณหมอนัทพูดเสร็จผมเข้าใจว่าคนที่พยายามอยากจะลดน้ำหนักนี่ดูมีกำลังใจนะเพราะบางทีพอจะเข้าสู่สูตรของการจะลดน้ำหนักแล้วแบบว่าบอกว่าให้ลดอาหารเย็นแล้วบางคนเข้าใจว่าต้องลดทุกวันเนี่ยเขาจะรู้สึกโอ้โหมันเดือนเรื่องแบบต้องต่อสู้กับตัวเองมากเลยแล้วพอเมื่อกี้เราพูดถึงมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นล่ะครับจำเป็นแค่ไหนหรือว่าคิดว่าละได้ก็ดีครับ
0: คือจริงๆผมว่าทุกมื้อมีความสำคัญกับพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์คือว่าอย่างมื้อเย็นเนี่ยมันคนกรุงเทพหรือคนในเขตเมืองส่วนใหญ่ทานมื้อเย็นค่อนข้างดึก6โมงเย็น2ทุ่ม
1: ครับ
0: ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าบางทีเราเลิกงานดึกหรือออกคลินิกเย็นอะไรเงี้ยครับงั้นเราก็ต้องยอมรับว่าบางวันอาจจะทานดึกแต่ว่าถ้าเราเลือกทานไม่ดึกได้เราก็ควรที่จะเลือกทานไม่ดึกเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเราทานดึกเนี้ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนหรือทานดึกสักพักเดี๋ยวเราก็นอนแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเรายิ่งออกกำลังกายได้น้อยมันก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมานะครับอย่างเช่นทานดึกมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงวัยทานดึกมากๆก็จะมีเรื่องของการทานแป้งทานน้ำตาลทานผลไม
1: ้
0: ซึ่งพวกนี้ก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสูงแล้วบางคนสูงถึงเช้าก็เลยเป็นที่มาว่าไม่ได้กินเยอะแม่ไม่ได้กินเยอะแต่ว่าแค่กินดึกแล้วก็กินของที่ชอบใช่ไหมครับ ทีนี้ในกรณีอย่างเงี้ยครับบางทีเราตัดเล็กตัดน้อยเช่นกิน6โมงลองกินสัก4โมงครึ่งดูไหมการเปลี่ยนเวลาแค่ไม่กี
1: ่คร
0: ึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ผลลัพธ์ของการดูแลดีขึ้นได
1: ้โอ้แค่นั้นเองเหรอครับบางที
0: มันคือการทดลองกับคนไข้ในแต่ละคนใช่ไหมครับเรากินเร็วขึ้นชั่วโมงหนึ่งมันไม่ได้ยากแล้วก็เพราะบางครั้งคนไข้มองว่าต้องเปลี่ยนเยอะอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนน้อย
1: ครับอย่างเราอย่างคุณหมอนัดใช้คำว่ากินดึกดึกนี่คือกี่โมงครับที่เราไม่ควรกินละ
0: คือโดยปกติก็ไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าคุณควรจะทานมื้อสุดท้ายเนี่ยก่อนที่คุณจะล้มนอนประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้กระบวนการย่อยมันสมบูรณ์เพราะเรารู้ว่าอาหารโดยเฉพาะกลุ่มแป้งเนี่ยครับประมาณสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอ่ะมันก็จะเริ่มสูงขึ้นไปในระดับน้ำตาลในเลือดละนะครับเราอยากให้มันเคลียร์ออกจากเลือดได้ค่อนข้างเร็วยิ่งเรากินปุ๊บเรายิ่งเรานอนเนี่ยระบบการย่อยมันจะชัตดาว
1: ครับ
0: ดังนั้นถ้าเป็นน้ำตาลหรือไขมันต่างๆมันก็จะค้างๆอยู่เยอะนะครับมันก็เลยส่งผลระยะยาวว่าทำให้เราคุมโรคไม่ค่อยได้สักทีนึงงั้นโดยตามหลักก็เอาง่ายๆเลยว่าผมว่าแต่ละคนนอนหรือว่ากินไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะปรับตัวเราเองลองปรับกินเร็วกว่าเดิมที่คุณทำอยู่สักชั่วโมงนึงก็ได้ทดเป็นการทดลอง
1: ครับครับ
0: แต่ว่าเร็วกว่าชั่วโมงนึงอาจจะไม่ได้ลดน้ำหนักนะแต่อย่างน้อยมันอาจจะเห็นอะไรบางอย่าง
1: อ
0: ยู่บ้าง
1: ครับแสดงว่าถ้าสมมติคนคิดว่าเป็นคนที่นอนประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ถอยไป 3-4 ชั่วโมงก็นั่นก็คือเวลาที่เราควรจะกินเราควรจะไม่กินมื้อเย็นช้าไปกว่านั้นแล้วใช่ไหมครับ
0: คือมีด็อกเตอร์ชื่อด็อกเตอร์มานูเจียนนะครับที่ทำทางด้านเรื่องนี้ครับ งานวิจัยโดยทั่วไปแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันว่าการกินอยู่ในเรนจ์สักประมาณสัก10ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงนะคำว่า8ชั่วโมงก็คือกิน8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นหรือเลทหน่อยก็อาจจะ6โมงเย็นช่วงเวลาการกินเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่ดีต่อสุขภาพ แต่นะฮะแต่ถ้าเรากินแบบนี้อยู่แล้วแล้วเราอยากจะลดน้ำหนักเราก็ต้องปรับเวลาให้มันเออร์ลี่ขึ้นเร็วขึ้นบนเงื่อนไขที่ฉันไม่ออกกำลังกายนะอะไรเง
1: ี้
0: ยใช่ไหมครับ
1: ค
0: ือเราต้องมีอะไรที่เราปรับอยู่บ้าง
1: ครับอันนี้เรื่องขาเข้าแล้วครับถามเรื่องขาออกครับแน่นอนบางคนจะบอกว่าต้องออกกำลังกายแต่ว่าเงื่อนไขชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับหมอนัทบางคนก็แบบอาทิตย์นึงได้เต็มที่ก็วันหรือสัก2วันนั่นเองถ้าสมมุติว่ากรณีแบบนี้ยังไงเสียในการออกกำลังกายนี่ต่อให้เราคุมอาหารแล้วการออกกำลังกายยังจำเป็นแค่ไหนครับ
0: คือการออกกำลังกายมันช่วยคือผมคิดว่ามันมี direct impact ก็คือมีผลทางตรงทำให้เราแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจดีขึ้นนะฮะอย่างการวิ่งการว่ายน้ำที่เราเรียกว่าเป็นแอโรบิกนะครับพวกนี้ทำให้เลือดสูบฉีดแล้วหัวใจเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับแต่มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราแข็งแรงเป็นเรียกว่า resistance training ใช่ไหมครับอย่างเช่นการยืดเหยียดการทำลำชี้กงหรือแม้กระทั่งการฝึกการแรงต้านต่างๆเช่นการเดินขึ้นบันไดลงบันไดอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: นะฮะแต่สิ่งที่เปลี่ยนในทางอ้อมคือว่าคนที่ออกกำลังกายบ่อยเขาจะเปลี่ยนการกินอย่างกรณีผมออกกำลังกายเนี่ยต้องไม่ออกสมมติว่าวันเสาร์อาทิตย์วิ่งตีห้าคืนก่อนหน้านั้นก็ต้องรีบนอนเร็ว
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วก็สำหรับตัวส่วนตัวผมก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าถ้าดื่มแล้วเดี๋ยวตื่นไม่ทันอย่างเงี้ยชีวิตการกินเปลี่ยนชีวิตการนอนก็เปลี่ยนมันทำให้ชีวิตเรามุ่งไปทางสุขภาพที่ดีด้วยมันก็เป็นผลทางอ้อมที่เราได้มาแล้วคนที่ออกกำลังกายก็จะไปเจอสิ่งแวดล้อมของคนออกกำลังกายซึ่งก็จะดูแลตัวเองนะครับแต่ว่าย้ำสำคัญว่าการออกกำลังกายเนี่ยถ้ามีโรคประจำตัวโรคต่างๆบางทีมันไม่ได้ทำให้โรคมันหายไปนะครับเราเห็นบ่อยๆว่าคนวิ่งบางคนเป็นโรคหัวใจฮาร์ทแอทแทคในสนามวิ่งก็มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันแยกกันคือร่างกายแข็งแรงก็ส่วนหนึ่งแต่โรคประจำตัวก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจซึ่งบางครั้งไม่มีอาการนะครับก็เน้นเรื่องกินก่อนแล้วก็ออกกำลังกายส่วนที่พี่ประสานถามว่าออกยังไงเนาะผมว่าเราค่อยเริ่มทำให้เริ่มก่อนอย่าเพิ่งถามว่าจะไกลแค่ไหนเอาแค่เริ่มก่อนอย่าไปตั้งเป้าว่าออกกำลังกายต้องผอมอะไรเงี้ยคืออย่าไปกดดันตัวเองขนาดนั้นออกกำลังกายให้ได้เพื่อนให้ได้สุขภาพแข็งแรง
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นพื้นฐานที่เพียงพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ขณะเดียวกันร่างกายก็ต้องตรวจสุขภาพมันก็คือเป็นสิ่งที่คุณต้องเดินคู่กันไป
2: บุพการีที่เคารพคู่มือการ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีผู้ชมที่รักทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสูงวัยใกล้หมอพื้นที่ของคนวัยเกษียณที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำรารายการนี้เชื่อว่าความรู้ไม่ควรทำให้เรารู้สึกผิดแต่ควรทำให้เรากล้ากลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งและที่สำคัญเราไม่สอนแต่เราชวนคิดค่ะวันนี้เราอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับทำให้คนนับล้านไม่เคยได้นอนเต็มคืนเลยสักครั้งคุณเคยไหมคะนอนเร็วแล้วแต่ตีสองต้องลุกไม่ได้ดื่มน้ำก่อนนอนเลยแต่ยังต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำพอตอนเช้าก็รู้สึกง่วงเหนื่อยงงทั้งที่เหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบางคนพยายามลดน้ำเย็นก่อนนอนบางคนเลิกกินข้าวเย็นแต่ก็ยังตื่นเวลาเดิมทุกคืนมันเป็นเรื่องของวัยหรือมีบางอย่างที่เรายังไม่เคยมองให้ถูกจุดกันแน่และคุณอาจไม่เชื่อว่าแค่ของว่างเล็กๆก่อนนอนที่คุณคิดว่าปลอดภัยอาจเป็นต้นตอของปัญหานี้ทั้งหมดและเรื่องแบบนี้เราคงเดาเอาไม่ได้ต้องฟังจากคนที่เห็นปัญหานี้กับตาตัวเองมานับพันครั้งหมอผู้สูงวัยจากญี่ปุ่นที่ยังลงพื้นที่ดูแลคนวัย60ขึ้นไปด้วยมือของเขาเองเขาเชื่อว่าคนสูงวัย

0: ไม่ควรต้องอดนอนเพื่อจะได้แก่ช้าแต่ควรนอนหลับได้เพราะเข้าใจว่าร่างกายกำลังต้องการอะไรหมอมาโคโตะยินดีต้อนรับค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ

0: ชีวิตหมออยากให้เราลองหลับตานึกภาพกิจวัตรช่วงค่ำของแต่ละคนดูนะครับบางคนเลิกดื่มน้ำตั้งแต่ห้าโมงเย็นแต่ยังตื่นฉี่ตอนตีสองบางคนเลือกดื่มแต่น้ำแร่เย็นๆเพราะคิดว่าสะอาดบางคนกินแตงโมหรือผลไม้เย็นๆเพื่อดับร้อนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่หิวก่อนนอนก็เลยหยิบโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมาสักถ้วยฟังดูเฮลตี้ใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมเรายังตื่นตอนเดิมทุกคืน
1: หนูว่าประโยคนี้คงแทงใจหลายคนนะคะลุงหมอเพราะในคลินิกก็เจอบ่อยค่ะคนที่พยายามดูแลตัวเองแทบทุกทางไม่กินเค็มไม่กินเย็นไม่ดื่มน้ำหลังสามทุ่มแต่พอตีสามยังต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วกว่าจะหลับอีกทีคือฟ้าเริ่มสว่าง
0: หมอก็เจอเคสบ่อยครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเข้าเลข6เลข7คนไข้บางคนของหมอใช้วิธีจดตารางเข้าห้องน้ำเหมือนปฏิทินทุกจุดที่วงกลมไว้คือตี2หรือตี3แบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนบางคนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนยาก็ยังตื่นที่เดิมสุดท้ายกลับมาคำถามเดิมว่าร่างกายกำลังปลุกตัวเองเพราะอะไร
1: และที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การตื่นแบบสะดุ้งแต่เป็นการตื่นแบบธรรมดาเกินไปจนคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติของวัยทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นแบบซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
0: ใช่ครับแล้วหลายคนคิดว่าถ้าไม่ดื่มน้ำก็ไม่มีเหตุให้ต้องฉี่แต่ลืมไปว่าน้ำมันอาจไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเสมอไปบางคนแค่กินข้าวต้มร้อนๆที่ใส่ซีอิ๊วเยอะหน่อยกินผลไม้ชิ้นเล็กๆก่อนนอนหรือจิบน้ำสมุนไพรกล่องแบบไม่มีคาเฟอีนแต่หวานทุกอย่างนั้นร่างกายมองว่าคือของเหลวที่ต้องขับออกไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้ตอนพัก
1: ลุงหมอคะแปลว่าไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่เราดื่มแต่มันคือชนิดของน้ำที่ร่างกายเจอใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยครับของเหลวที่มีน้ำตาลสูงหรือโซเดียมสูงแม้เพียงนิดเดียวในช่วงที่ร่างกายเตรียมพักจะถูกประมวลว่าต้องรีบจัดการแล้วไตก็จะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่รอให้เราหลับลึกก่อนบางเคสคนไข้กินกล้วยสุกจัด1ลูกกับนมถั่วเหลือง1แก้วก่อนนอนทุกวันพอตื่นกลางดึกเขาคิดว่าเป็นเพราะวัยทั้งที่จริงคือน้ำตาลรวมในมื้อนั้นเกิน25กรัมแล้วร่างกายจำได้ว่าทุกคืนต้องขับออกพอถึงเวลาก็ปลุกตัวเองโดยอัตโนมัติครับ
1: น่ากลัวตรงที่ว่ามันกลายเป็นวงจรที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้เลยว่าต้นตอคืออะไร
0: ใช่ครับและที่น่าห่วงกว่านั้นคือเมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นนานเข้ามันจะเริ่มฝังลงในระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ไตปล่อยออกมาโดยไม่ต้องถามเราแล้วว่าอยากตื่นไหมหมอเคยดูผลตรวจของคนไข้ที่นอนหลับไม่ลึกเลยเป็นเดือนทั้งที่ผลเลือดดีทุกอย่างแต่พอปรับของว่างก่อนนอนแค่1สัปดาห์ตารางตื่นกลางดึกที่เคยเป๊ะทุกคืนก็เปลี่ยนทันที
1: ฟังแล้วหนูอดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเพราะแค่หิวอาจกลายเป็นตัวที่ทำให้เรานอนไม่เต็มคืนไปทั้งชีวิต
2: หมออยากฝากไว้ว่าพฤติกรรมตอนเย็นคือจุดตั้งต้นของความลึกในการนอนถ้าเราเลือกถูกมันจะต่อเนื่องไปถึงฮอร์โมนสมองหัวใจและอารมณ์ในวันถัดไปแต่ถ้าเลือกผิดร่างกายจะวนกลับมาเริ่มวันใหม่ด้วยความเหนื่อยซ้ำๆแบบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับ
1: และเพราะแบบนี้แหละค่ะที่เราต้องฟังต่อว่าจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังขับของเหลวหรือกำลังขับความเคยชินผิดๆออกไปกันแน
2: ่หมออยากชวนคุณผู้ชมลองนึกตามแบบนี้ครับสมมุติเราดื่มน้ำเย็นแค่ครึ่งแก้วตอน6โมงเย็นแล้วนอนตอน4ทุ่มแต่ดันตื่นตอนตี2ทุกคืนโดยที่ก่อนนอนก็ไม่กินอะไรหนักไม่เค็มไม่หวานทุกอย่างเหมือนจะดีหมดแล้วทำไมร่างกายยังปลุกตัวเองขึ้นมาเพื่อขับอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็น
1: มันเหมือนร่างกายกำลังตอบสนองกับอะไรที่เราไม่ได้สังเกตแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับบางครั้งสิ่งที่กระตุ้นไม่ใช่ปริมาณของเหลวแต่คุณสมบัติของของเหลวที่ร่างกายไม่ไหวใจน้ำตาลสูงเกินไปไตขับน้ำมันเกินไประบบน้ำดีทำงานโซเดียมสูงเกินไปร่างกายดึงน้ำเข้าไปเจือจางแล้วขับออกถ้าเรากินของเหล่านี้ในจังหวะที่ใกล้เวลานอนแม้แค่นิดเดียวระบบในร่างกายจะเริ่มตื่นตัวทั้งที่สมองกำลังจะปิดสวิตช์หลับ
1: แล้วมันจริงไหมคะที่มีบางคนกินน้อยมาก กินของเบาด้วยซ้ำแต่ยังตื่นตอนเดิมเหมือนถูกตั้งปลุก
2: หมอมีเคสคนไข้คนหนึ่งครับอายุ72ปีกินแค่น้ำต้มใบเตยไม่หวานกับกล้วย

0: ึ่งลูกทุกคืนแล้วก็ตื่นตรงตีสามเป๊ะทุกวันพอเปลี่ยนมาเป็นชาอุ่นแบบไม่หวานเลยกับข้าวโอ๊ตนิดเดียวกลับนอนได้ยาวขึ้นเกือบ5วันติดถามว่าทำไมคำตอบคือใบเตยที่เขาต้มไว้ใช้ใบนอกสุดมันขมและมีสารที่ขับปัสสาวะตามธรรมชาติส่วนกล้วยลูกนั้นสุกจัดเกินไปมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากพอรวมกันร่างกายเลยตื่นไม่ใช่เพราะมาบแต่มาจากผิดจังหวะ
1: ฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากินดีหรือกินเฮลตี้แต่คือกินให้ถูกกับช่วงเวลาของร่างกายใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับหลายคนกินอย่างถูกต้องแต่กินผิดเวลาร่างกายก็ยังต้องตื่นมาเคลียร์ของที่ไม่ควรมีตอนนั้นอยู่ดีเพราะร่างกายจะจำว่าทุกคืนเวลานี้ต้องขับบางอย่างออกไปและมันทำโดยไม่ถามเราด้วยนะครับ
1: แปลว่าอาการตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือพฤติกรรมซ้ำที่เราสร้างเองโดยไม่รู้ตัว
2: หมออยากให้เราลองคิดว่าร่างกายก็เหมือนบ้านถ้ามีใครกดกริ่งหน้าบ้านตอนตีสองทุกคืนเราอาจคิดว่าเป็นลมหรือแมวเดินผ่านแต่ถ้ากดทุกวันเวลาเดิมนั่นอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญมันคือระบบแจ้งเตือนที่เราเคยเปิดไว้แล้วลืมปิดแล้วสาเหตุนั้นบางทีไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่ของบางอย่างที่เราวางไว้ทุกคืนเช่นอาหารของว่างหรือแม้แต่เครื่องดื่มสุขภาพที่เราคิดว่าดี
1: หนูว่าหลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าแล้วของว่างแบบไหนกันแน่ที่ควรหลีกเลี่ยงแบบไหนที่ร่างกายยอมรับได้โดยไม่ต้องปลุกเรา
2: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นหมอขอถามคุณนุ่นกลับหน่อยครับในประสบการณ์ของคุณเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมที่เหมือนผู้ป่วยทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ตื่นตรงเวลาเดิมเหมือนมีนาฬิกาซ่อนอยู่ในร่างกายบ้างไหม
1: เคยเลยค่ะหนูเคยดูแลคนไข้ที่นอนดีมาตลอดชีวิตแต่พออายุเริ่มเข้าเลข7กลับตื่นตี3ตรงเป๊ะทุกวันพอเราสืบย้อนดูถึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัยใหม่แค่1อย่างคือกินน้ำสมุนไพรกล่องทุกคืนก่อนนอนเพราะอยากลดความดันทั้งที่ในกล่องนั้นมีน้ำตาลเกือบ15กรัมแล้วเขาไม่เคยรู้เลย
2: แบบนี้แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนระวังไม่ใช่แค่ดูว่าเรากินอะไรแต่ต้องดูว่าร่างกายเราต้องทำอะไรเพิ่มเพราะของสิ่งนั้นและนั่นคือจุดที่ร่างกายเริ่มตื่นแม้เราจะอยากนอนต่อแค่ไหนก็ตาม
1: แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเราตื่นเพราะปริมาณหรือเพราะประเภทของสิ่งที่เรากิน
2: คำถามดีมากครับและคำตอบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะคุยกันในตอนต่อไปอาหาร8อย่างที่หมอกำลังจะเล่าไม่ได้แค่กินได้แต่มันจะเปลี่ยนวงจรการนอนของเราแบบไม่ต้องใช้ยาเลยครับ
3: งั้นหมอขอเริ่มจากอันดับ8เลยครับถั่วลูกไก่หรือชิกพีซไม่ใช่แค่มีโปรตีนกับไฟเบอร์สูงนะครับแต่ในถั่วเม็ดเล็กๆนี้มีทริปโตแฟนที่เป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินตอนเราหลับนอกจากนั้นยังมีแมกนีเซียมสูงตามธรรมชาติช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหมอเคยเจอคนไข้ที่นอนไม่ลึกมาหลายเดือนลองเปลี่ยนจากของหวานก่อนนอนมาเป็นถั่วลูกไก่นิดเดียวผลคือกลับไปหลับลึกได้ใน3คืนครับ
1: ฟังแล้วมันเหมือนว่าการนอนหลับดีไม่ได้เริ่มที่หมอนหรือแสงรบกวนแต่มาจากจานข้าวเย็นของเราด้วยนะคะ
3: ถูกเลยครับเพราะอาหารบางอย่างไม่ได้ทำให้อิ่มอย่างเดียวแต่มันบอกสมองว่าพักได้แล้วหรืออย่าเพิ่งพักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: คุณผู้ชมเคยเจอไหมคะแบบกินแค่ของเบาๆก่อนนอนแต่กลับรู้สึกเหมือนสมองยังวิ่งทั้งที่ร่างกายนิ่งไปแล้วบางทีมันอาจไม่ใช่ความเครียดแต่คือพลังงานบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในระบบ
3: ต่อไปอันดับ7ครับข้าวโอ๊ตอุ่นๆหลายคนคิดว่าเหมาะแค่กับคนลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องการนอนได้ดีมากข้าวโอ๊ตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยน้ำตาลซึ่งช่วยให้เซโรโทนินหลั่งต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินได้ลื่นไหลทำให้การนอนต่อเนื่องยาวขึ้นไม่สะดุดกลางดึก
1: แล้วถ้าเทียบกับผลไม้อย่างกล้วยล่ะคะเพราะหลายคนก็ใช้กล้วยช่วยให้นอนง่ายเหมือนกัน
2: กล้วยก็มีทริปโตแฟนครับแต่ข้อเสียคือถ้าสุกมากน้ำตาลจะสูงมากเช่นกันแล้วน้ำตาลนั่นแหละที่ร่างกายต้องรีบเคลียร์ออกตอนหลับข้าวโอ๊ตไม่มีปัญหานั้นแถมยังให้เบต้ากลูแคนที่ช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วคุณนุ่นคิดยังไงครับคนไทยเราเองดูเหมือนจะคุ้นกับการมีของว่างหลังอาหารเย็นมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกผลไม้รสหวานหรือขนมหวานเบาๆคุณเคยเจอเคสที่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วจริงๆร่างกายเขาสะเทือนไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะ คยมีเคสหนึ่งที่คนไข้กินวุ้นมะพร้าวใส่น้ำผึ้งทุกคืนเพราะคิดว่าเบากว่าของทอดแล้วตื่นตรงเวลาทุกวันทั้งที่คิดว่าหลับสนิทสุดท้ายระวัดระดับน้ำตาลตอนดึกพบว่ามีพีคน้ำตาลแฝงอยู่ช่วงตีสองเป๊ะๆร่างกายเลยต้องขับออกแถมยังเจอดีไฮเดรชันตอนตื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายตื่นก่อนนาฬิกาเป็นประจำอาจต้องเริ่มมองพฤติกรรมอาหารของเราด้วยมุมใหม่ไม่ใช่แค่ว่ามันเฮลตี้ไหมแต่ร่างกายต้องทำงานอะไรเพิ่มหลังจากเรากินสิ่งนั้นเข้าไปหรือเปล่า
0: ใช่เลยครับแล้วอันดับ6ของหมอคือเมล็ดฟักทองอาจดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสังกะสีไขมันดีและแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทที่ช่วยให้นอนหลับนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สวิงตอนกลางดึกหมอแนะนำให้กินขั่วอ่อนๆไม่ใส่เกลือก่อนนอน 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอครับ
4: แล้วแบบนี้คนที่มีปัญหานอนหลับเพราะขาตึงหรือตะคริวตอนดึกก็จะได้ประโยชน์จากเมล็ดฟักทองด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับตะคริวบ่อยตอนดึกมักเกี่ยวกับแมกนีเซียมขาดหรือโพแทสเซียมไม่สมดุลเมล็ดฟักทองช่วยเติมแมกนีเซียมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับส่วนอันดับ5ปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกนี่เป็นของที่หมอชอบมากครับเพราะมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและมีโปรตีนดูดซึมง่ายที่ช่วยควบคุมกลูโคสให้คงที่และที่สำคัญคือมีวิตามินดีซึ่งช่วยให้สมองควบคุมวงจรหลับตื่นได้ดีขึ้นแค่กิน1ช้อนหรือครึ่งกระป๋องกับข้าวเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหมือนขาดแดดในวันที่ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ
4: โอเคค่ะวันนี้เราเริ่มได้ตั้งแต่อันดับ8ถึง5แล้วนะคะและที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนดีขึ้นแต่แต่ละอย่างก็ยังเบาไตเบาสมองได้ด้วยจริงๆ
0: ใช่ครับและเรายังเหลืออันดับ4ถึง1ที่หมอเชื่อว่าหลายคนไม่เคยนึกถึงเลยด้วยซ้ำอันดับ4คือฟักทองนึ่งครับหลายคนคิดว่าฟักทองคือของหนักแต่จริงๆถ้ากินในปริมาณพอเหมาะฟักทองมีทริปโตแฟนที่ช่วยสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกขึ้นได้ฟักทองยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบน้ำตาลในเลือดนิ่งตอนกลางคืนซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาลที่เหวี่ยงคือหนึ่งในตัวปลุกอันดับต้นๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัว
4: หมอเคยเจอเคสที่คนไข้เปลี่ยนแค่มื้อก่อนนอนจากขนมเป็นฟักทองนึ่งแล้วบอกว่าหลับได้นานขึ้นจาก4ชั่วโมงเป็นเกือบ6ชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะ
0: ใช้ได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ต้องการให้อิ่มแต่ต้องการให้ร่างกายไม่ต้องทำงานเพิ่มระหว่างหลับต่อมาอันดับ3คือข้าวบาเล่อุ่นๆหลายคนกลัวแป้งแต่จริงๆข้าวบาเล่เป็นพรีไบโอติกช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ทำงานตอนกลางคืนได้สมดุลและที่สำคัญคือข้าวบาเล่มีแมกนีเซียมธรรมชาติช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอัตราการตื่นในช่วง deep sleep หมอแนะนำให้ต้มแบบจืดๆผสมงาดำคั่วนิดเดียวไม่ต้องปรุงหวานเลยครับ
4: ฟังแล้วเหมือนลำไส้ก็มีบทบาทต่อวงจรการนอนด้วย
5: ใช่ครับเราเคยเข้าใจว่าการนอนคือเรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าลำไส้ก็มีนาฬิกาชีวิตของมันถ้าเรากินอะไรที่ไปรบกวนนาฬิกานั้นเช่นของมันจัดหรือรสจัดก่อนนอนลำไส้จะผลิตสารอักเสบเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาการนอนในระยะยาวได้เลย
4: แล้วอันดับ2คะ
5: อันดับ2คือเมล็ดฟักทองอบอุ่นๆไม่ใช่ของเล่นนะครับอันนี้เล็ดแต่พลังใหญ่เมล็ดฟักทองเป็นหนึ่งในแหล่งแมกนีเซียมและสังกะสีธรรมชาติที่ดีที่สุดแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนสังกะสีช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างเมลาโทนินและที่สำคัญเมล็ดฟักทองมีโปรตีนเล็กน้อยที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งไม่เหวี่ยงเหมือนการกินของหวานเปล่า
4: ๆหนูเพิ่งรู้เลยค่ะว่าแม้แต่ของกินเล่นเล็กๆก็ส่งผลต่อฮอร์โมนนอนได้ขนาดนี
5: ้หลายคนมองข้ามครับและสุดท้ายอันดับหนึ่งที่หมออยากแนะนำที่สุดก็คือน้ำข้าวกล้องหอมมะลิอุ่นๆครับไม่ใช่ข้าวกล้องปั่นนะแต่คือน้ำต้มข้าวกล้องแบบอุ่นๆที่กรองเอากากออกจะได้แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวเต็มๆโดยไม่ต้องเขียวน้ำข้าวกล้องช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งแถมยังช่วยให้ตับและไตพักเพราะไม่ต้องย่อยอะไรเพิ่มและที่สำคัญคือมันอุ่นพอดีเหมือนกล่อมระบบประสาทก่อนนอน
4: หนูรู้สึกเลยค่ะว่าทั้ง8อย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนแต่เหมือนมันกำลังสื่อสารกับร่างกายว่าคืนนี้ คุณปลอดภัยนะหลับได้เลย
0: ใช่ครับเพราะการนอนของคนวัย60บวกไม่ได้แปลว่าเรานอนหลับแต่แปลว่าร่างกายอนุญาตให้เราหลับและถ้าเรารู้ว่าร่างกายฟังเราอยู่เราก็สามารถ

0: พูดกับมันได้ผ่านสิ่งเล็กๆที่เรากินก่อนนอนนี่แหละครับ
1: แล้วถ้ากินถูกทุกอย่างแล้วยังนอนไม่หลับอยู่ดีล่ะคะเราควรสงสัยอะไรต่อเป็นอันดับแรก
0: คำถามนี้ดีมากครับและเป็นจุดที่เราจะไปต่อกันในเฟสถัดไปเลยเพราะอาหารอาจไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันอาจเป็นแค่ชั้นแรกของระบบที่ยังไม่สมดุลอยู่ได้ครับ
1: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการตื่นกลางดึกมันไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรมองข้ามอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายกำลังบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะกับระบบน้ำระบบน้ำตาลที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันซ่อนอยู่ในของว่างเล็กๆก่อนนอนแทบทุกวันหนูชอบมากเลยค่ะที่ลุงหมอบอกว่าไม่ใช่แค่หยุดกินแต่คือเลือกอาหารที่ร่างกายวางใจเพราะพอคิดแบบนั้นมันไม่รู้สึกว่าเรากำลังอดแต่เหมือนเราแค่เปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเฉยๆ
0: หมออยากให้ทุกคนมองอาหารเหมือนคนเฝ้าบ้านครับถ้าเราให้คนไว้ใจเฝ้าบ้านก็หลับสนิททั้งคืนไม่ต้องลุกมาตรวจซ้ำแต่ถ้าให้คนแปลกหน้าเฝ้าแม้จะตัวเล็กน่ารักหรือดูไม่อันตรายเราก็จะนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวและนี่คือความต่างของการเลือกอาหารก่อนนอนแบบรู้กับแบบเดาง
1: ั้นคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากลองอะไรสักอย่างแทนที่จะหยิบนมเย็นหรือผลไม้หวานที่คุ้นมือลองเลือก1ใน8อย่างที่เราคุยกันวันนี้ค่ะจะเริ่มจากโยเกิร์ตไม่หวานกับเชอร์รี่หรือโอ๊ตอุ่นกับกล้วยก็ได้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมสังเกตตัวคุณเองหลังตื่นว่ารู้สึกต่างจากคืนก่อนไหมหนูอยากชวนทุกคนลองทำเป็นสูตร8วันวันละ1อย่างลองเวียนไปทีละสูตรแล้วเขียนไว้สั้นๆแค่ว่าเมื่อคืนตื่นกี่ครั้งหรือตอนตื่นเช้าสดชื่นไหมมันเหมือนเราทำให้ร่างกายเป็นเพื่อนที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทีละวัน
0: หมออยากเสริมตรงนี้นิดนึงครับหลายคนมองการเปลี่ยนอาหารเหมือนกับการไดเอทคือทำแล้วต้องเห็นผลทันทีแต่จริงๆแล้วแค่คนเริ่มตั้งใจฟังตัวเองก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากแล้วครับเพราะบางครั้งการที่เราตื่นกลางดึกมันไม่ได้อยากให้เรากังวลแต่มันอยากให้เรากลับมาดูแลมันอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองหมอไม่อยากให้ใครต้องหลับด้วยความระแวงครับแค่เลือกสิ่งที่ไม่กระตุ้นร่างกายก็เหมือนเปิดไฟอ่อนๆให้หัวใจว่าเราดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกลัวตัวเองเพราะการนอนที่ดีไม่ได้เริ่มจากเตียงแต่เริ่มจากการรู้ว่าเรากำลังให้ร่างกายได้พักจริงๆหรือเปล่า
1: และนี่คือรายการสูงวัยใกล้หมอที่เราคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความรู้พบกันทุกสัปดาห์กับบทสนทนาที่จะทำให้คุณรู้ทันร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำราฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะคะคืนนี้หลับลึกขึ้นขอให้ตื่นมาด้วยใจที่สดใหม่ค่ะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในคอนเทนต์วันนี
1: ้คุณเข้านอนด้วยความตั้งใจว่าจะนอนให้ครบ8ชั่วโมงแต่พอถึงเวลาประมาณตีสองร่างกายกลับไม่ให้ความร่วมมือความรู้สึกปวดปัสสาวะค่อยๆเกาะตัวขึ้นจนคุณต้องลุกจากเตียงเดินไปห้องน้ำและทำให้การนอนหลับลึกของคุณสะดุดลงคุณอาจคิดว่าสาเหตุมาจากการดื่มน้ำก่อนนอนหรืออาจเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นแต่ถ้าผมบอกว่าสาเหตุจริงๆไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำที่คุณดื่มแต่อยู่ที่ท่านอนของคุณล่ะครับมันน่าหงุดหงิดใช่ไหมครับคุณพยายามดูแลตัวเองให้ดีดื่มน้ำเพียงพอกินอาหารสุขภาพแต่การนอนหลับของคุณก็ยังไม่เต็มอิ่มเหมือนกับว่าคุณกำลังต่อสู้กับร่างกายของตัวเองความจริงแล้วกระเพาะปัสสาวะไม่ใช่ตัวการหลักมันเป็นเพียงผู้ส่งสัญญาณเท่านั้นตัวการจริงๆคือแรงโน้มถ่วงและการ

ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปตามอายุเมื่อระบบเหล่านี้ทำงานไม่สมดุลไตของคุณต้องทำงานหนักขึ้นในเวลากลางคืนทำให้คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำในวิดีโอนี้ผมในฐานะแพทย์ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพในชีวิตจริงจะพาคุณมารู้จัก5ความผิดพลาดสำคัญที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของการตื่นกลางดึกเราจะเริ่มนับจากข้อที่5ไปจนถึงข้อที่1ซึ่งข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดและมักถูกมองข้ามมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกินหรือดื่มเลยแต่ถ้าคุณทำได้ถูกต้องมันจะช่วยลดจำนวนครั้งที่คุณตื่นกลางดึกได้ถึงครึ่งหนึ่งและคุณอาจเริ่มเห็นผลได้ตั้งแต่คืนนี้อยู่กับผมจนจบครับเพราะข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญมากหากคุณต้องการกลับมานอนหลับลึกอย่างต่อเนื่องและให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างแท้จริงปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คุณดื่มน้ำมากหรือน้อยก่อนนอนแต่เกิดจากการที่ร่างกายของคุณไม่สามารถควบคุมกระบวนการตามธรรมชาติได้เหมือนเดิมโดยเฉพาะการเคลื่อนตัวของเหลวในร่างกายและการรักษาอุณหภูมิของร่างกายขณะนอนหลับเมื่อทั้งสองระบบนี้ทำงานได้ไม่ดีการนอนของคุณจะถูกรบกวนทำให้ตื่นขึ้นกลางดึกหลายครั้งโดยไม่รู้สาเหตุดังนั้นแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมกระเพาะปัสสาวะเพียงอย่างเดียวคุณควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนหลับของทั้งร่างกายเพื่อให้ไตระบบไหลเวียนเลือดและระบบประสาททำงานอย่างสมดุลตลอดทั้งคืนแพทย์มอริสันเรียกสิ่งนี้ว่าแนวทางแบบองค์รวมหมายถึงการดูแลร่างกายทั้งระบบไม่ใช่แค่แก้ที่อาการเดียวและตอนนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรา 5. ความผิดพลาดใหญ่ที่สุดที่ทำให้คุณต้องตื่นกลางดึกซึ่งทุกข้อสามารถแก้ไขได้ง่ายและอาจเปลี่ยนคุณภาพการนอนของคุณได้ตั้งแต่คืนนี้ข้อผิดพลาดอันดับที่5ดื่มน้ำใกล้เวลานอนมากเกินไปเนี่ยหลายคนคิดว่าแค่ไม่ดื่มน้ำมากก่อนนอนก็พอแต่ความจริงแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำแต่อยู่ที่เวลาที่คุณดื่มกฎท้องข้อสำคัญคือควรหยุดดื่มน้ำทุกชนิดก่อนเข้านอนอย่างน้อย3ชั่วโมงเมื่อคุณดื่มน้ำเข้าไปของเหลวจะไม่ลงไปยังกระเพาะปัสสาวะทันทีแต่มันจะถูกดูดซึมผ่านกระเพาะอาหารและลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดทำให้ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้นและไตต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อกรองน้ำส่วนเกินออกกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมงหมายความว่าหากคุณดื่มน้ำตอน4ทุ่มและเข้านอนตอน5ทุ่มระบบกรองของไตจะเริ่มทำงานเต็มที่ตอนประมาณ 1:00 หรือ 2:00 ซึ่งเป็นเวลาที่คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำพอดีร่างกายของเรามีฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อว่า ATH Anti-diuretic Hormone ทำหน้าที่ยับยั้งการสร้างปัสสาวะในตอนกลางคืนเพื่อให้เรานอนหลับลึกขึ้นแต่ถ้าคุณดื่มน้ำช้าเกินไปฮอร์โมนนี้จะถูกยับยั้งทำให้ร่างกายยังคงอยู่ในโหมดกลางวันและไตยังคงกรองน้ำอย่างต่อเนื่องงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางเดินปัสสาวะคลินิกพบว่าผู้ที่หยุดดื่มน้ำก่อนนอน3ชั่วโมงสามารถลดจำนวนครั้งในการตื่นกลางดึกได้เฉลี่ย 40% เมื่อเทียบกับผู้ที่หยุดเพียง1ชั่วโมงแนวทางง่ายๆที่ควรทำคือดื่มน้ำส่วนใหญ่ของวันในช่วงเช้าและบ่ายต้นๆนะครับมองว่าร่างกายของคุณเหมือนอ่างเก็บน้ำเติมน้ำตอนกลางวันเมื่อยังตื่นตัวและปล่อยให้มันค่อยๆลดระดับตอนกลางคืนหากต้องกินยาให้จิบน้ำเพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นข้อผิดพลาดอันดับที่ 4. ทานอาหารเย็นช้าเกินไปและกับดักอาหารที่มีริสติกับปัสสาวะแม้ว่าคุณจะควบคุมการดื่มน้ำก่อนนอนอย่างดีแต่ถ้าคุณรับประทานอาหารเย็นช้าเกินไปหรือเลือกอาหารไม่ถูกต้องก็ยังทำให้คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกได้ข้อผิดพลาดนี้มี2 ส่วนคือเวลาในการกินและชนิดของอาหารที่กินประการแรกหากคุณรับประทานอาหารมื้อใหญ่ภายใน3ชั่วโมงก่อนนอนร่างกายจะต้องใช้พลังงานจำนวนมากไปกับการย่อยอาหารแทนที่จะเข้าสู่โหมดพักผ่อนและซ่อมแซมร่างกายกระบวนการย่อยนี้ทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นและเกิดสิ่งที่เรียกว่าน้ำเมตาบอลิกซึ่งเป็นน้ำที่ร่างกายสร้างขึ้นในระหว่างการสลายคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนน้ำเหล่านี้จะเข้าสู่กระแสเลือดเพิ่มปริมาณของเหลวที่ไตต้องกรองออกจึงทำให้คุณปวดปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนประการที่2 อาหารหลายชนิดมีลิทธิขับปัสสาวะโดยธรรมชาติซึ่งหลายคนไม่รู้เช่นขึ้นฉ่ายแตงกวาหน่อไม้ฝรั่งพริกหวานและผักชีฝรั่งนอกจากนี้แอลกอฮอล์และคาเฟอีนก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ฮอร์โมน ADH ลดลงส่งผลให้ร่างกายขับปัสสาวะมากขึ้นอาหารที่มีรสเผ็ดหรือรสจัดก็อาจทำให้กระเพาะปัสสาวะไวต่อการกระตุ้นมากขึ้นเช่นกันแนวทางแก้ไขมีดังนี้ควรรับประทานอาหารเย็นให้เสร็จก่อนนอนอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมีเวลาย่อยอย่างเต็มที่หลีกเลี่ยง

าหารที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะในมื้อเย็นหากคุณชอบกินสลัดควรกินในมื้อกลางวันแทนส่วนมื้อเย็นควรเลือกผักที่ปรุงสุกเช่นแครอทบรอกโคลีหรือมันเทศซึ่งย่อยง่ายและไม่กระตุ้นการทำงานของไตนี้ข้อผิดพลาดอันดับที่ 3. เข้าห้องน้ำก่อนนอนไม่สุดนี่คือข้อผิดพลาดที่หลายคนมองข้ามแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามหลายคนมีนิสัยเข้าห้องน้ำก่อนนอนแต่ทำแบบรีบเร่งกำลังคิดถึงงานพรุ่งนี้บางคน

80-90%ของทั้งหมดเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก 10-20% แม้ดูเหมือนน้อยแต่ก็ทำให้กระเพาะปัสสาวะเต็มเร็วขึ้นและเป็นสาเหตุที่คุณต้องตื่นกลางดึกเร็วกว่าเดิมหากกระเพาะปัสสาวะเต็มที่400มิลลิลิตรแต่ยังเหลืออยู่50มิลลิลิตรนั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มากพอสำหรับการกระตุ้นครั้งต่อไปเพื่อแก้ปัญหานี้แพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแนะนำให้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า double voiding หรือการปัสสาวะ2ครั้งติดต่อกันซึ่งเป็นวิธีง่ายปลอดภัยและได้ผลดีมากขั้นตอนการทำมีดังนี้ 1. นั่งลงบนโถส้วมแม้จะเป็นผู้ชายก็ตามเพราะท่านนั่งช่วยให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานผ่อนคลายเต็มที่ 2. ปัสสาวะตามปกติไม่ต้องเบ่งหรือเกร็งกล้ามเนื้อ 3. หลังจากปัสสาวะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งลุกขึ้นทันทีให้นั่งต่ออีกประมาณ 30-60 วินาทีหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้ง 4. โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยวางแขนบนเข่าแล้วลองปัสสาวะอีกครั้งคุณอาจจะแปลกใจเมื่อพบว่ายังมีน้ำปัสสาวะเหลืออีกเล็กน้อยการทำเช่นนี้ช่วยให้กระเพาะปัสสาวะว่างอย่างสมบูรณ์ลดแรงกดดันในตอนกลางคืนและทำให้คุณนอนหลับได้ต่อเนื่องมากขึ้นลองทำให้ขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรก่อนนอนใช้เวลาเพียง2นาทีแต่ช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนได้อย่างเห็นผลข้อผิดพลาดอันดับที่ 2. อุณหภูมิในห้องนอนไม่เหมาะสมร่างกายของมนุษย์ทำงานเหมือนเครื่องวัดอุณหภูมิและอุณหภูมิของห้องนอนมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับรวมถึงการทำงานของไตในเวลากลางคืนเมื่อห้องนอนร้อนหรือเย็นเกินไปร่างกายจะตอบสนองโดยอัตโนมัติทำให้หลับไม่สนิทและตื่นบ่อยขึ้นถ้าห้องร้อนเกินไปหรือคุณสวมชุดนอนที่ไม่ระบายอากาศเช่นผ้าโพลีเอสเตอร์ร่างกายจะเก็บความร้อนส่งผลให้ไม่สามารถเข้าสู่ช่วงหลับลึกได้ในช่วงหลับลึกนี้เองที่ร่างกายจะผลิตฮอร์โมน ADH ซึ่งช่วยลดการสร้างปัสสาวะในเวลากลางคืนเมื่อคุณไม่เข้าสู่ช่วงนี้ฮอร์โมนดังกล่าวจะลดลงทำให้คุณต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำกลางดึกในทางกลับกันหากห้องนอนเย็นเกินไปร่างกายจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะปัสสาวะเพิ่มจากความเย็น cold diuresis ซึ่งเป็นกลไกปกติของร่างกายในการรักษาความอบอุ่นหลอดเลือดที่แขนขาจะหดตัวเพื่อส่งเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายส่วนกลางทำให้ความดันในระบบหมุนเวียนเลือดเพิ่มขึ้นไตจึงเข้าใจผิดว่าร่างกายมีของเหลวมากเกินไปและเริ่มขับปัสสาวะเพิ่มขึ้นเพื่อปรับสมดุลของความดันโลหิตงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนอนหลับคือ 18-20 องศาเซลเซียสในระดับนี้ร่างกายจะสามารถเข้าสู่การหลับลึกได้ง่ายฮอร์โมนทำงานได้สมดุลและไม่กระตุ้นกระเพาะปัสสาวะแนวทางแก้ไขที่ควรทำคือรักษาอุณหภูมิในห้องนอนให้อยู่ระหว่าง 18-20 องศาเซลเซียสสวมชุดนอนที่ระบายอากาศได้ดีเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินหรือผ้าไผ่ถ้ารู้สึกหนาวให้ใช้ผ้าห่มที่เบาและสามารถถอดออกได้ง่ายแทนการสวมเสื้อผ้าที่หนาเกินไปเพียงแค่ปรับอุณหภูมิห้องนอนให้เหมาะสมคุณจะสังเกตได้ว่าการนอนหลับของคุณดีขึ้นตื่นน้อยลงและรู้สึกสดชื่นมากขึ้นในตอนเช้าข้อผิดพลาดอันดับที่ 1. ท่านอ่อนและแรงโน้มถ่วงของร่างกายนี่คือข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องตื่นกลางดึกหลายครั้งในระหว่างวันเมื่อคุณยืนหรือนั่งเป็นเวลานานแรงโน้มถ่วงจะดึงของเหลวในร่างกายลงไปสู่บริเวณขาและข้อเท้าทำให้เกิดการสะสมน้ำในเนื้อเยื่อที่เรียกว่าภาวะบวมน้ำส่วนปลายซึ่งเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่นั่งนานเมื่อคุณนอนลงแรงโน้มถ่วงจะหายไปของเหลวที่ค้างอยู่ในขาจะเริ่มไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ปริมาณเลือดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและไตจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงนี้ว่าร่างกายมีของเหลวมากเกินไปจึงเริ่มกรองและขับน้ำออกมาเป็นปัสสาวะผลก็คือคุณต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำแม้ว่าตอนกลางวันคุณจะไม่ได้ดื่มน้ำมากก็ตามแนวทางแก้ไขนั้นง่ายมากก่อนนอนประมาณ 1-2 ชั่วโมงให้นอนราบแล้วยกขาให้อยู่สูงกว่าระดับหัวใจโดยใช้หมอนผ้าห่มหรือพิงขากับผนังวิธีนี้จะช่วยให้ของเหลวส่วนเกินในขากลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดตั้งแต่ตอนเย็นเพื่อให้ไตสามารถกรองออกได้ก่อนที่คุณจะเข้านอนตอนเข้านอนควรนอนหงายโดยมีหมอนเล็กๆรองใต้หัวเข่าหรือนอนตะแคงซ้ายพร้อมหมอนหนุนระหว่างขาท่านี้ช่วยลดแรงกดทับที่กระเพาะปัสสาวะส่งเสริมการไหลเวียนของ

เลือดและยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนอีกด้วยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารผู้สูงอายุแห่งอเมริกาปี2015พบว่าผู้สูงอายุที่ยกขาสูงก่อนนอนเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงสามารถลดจำนวนครั้งที่ต้องตื่นกลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำได้อย่างชัดเจนเพียงแค่ปรับท่านอนและยกขาเล็กน้อยคุณก็สามารถหลับได้ลึกขึ้นไม่ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกและตื่นเช้ามาพร้อมความสดชื่นและพลังใหม่บทสรุปกฎเปลี่ยนทีละอย่างหลังจากที่เราได้เรียนรู้ทั้ง5ข้อผิดพลาดที่ทำให้คุณต้องตื่นกลางดึกหลายคนอาจรู้สึกสับสนว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีหรือคิดว่าต้องเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันแต่ความจริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในครั้งเดียวเคล็ดลับสำคัญคือกฎของการเปลี่ยนทีละอย่างให้คุณเลือกเพียงข้อเดียวที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือปัญหาของฉันแล้วเริ่มแก้ที่จุดนั้นก่อนหากคุณชอบดื่มน้ำก่อนนอนให้เริ่มจากกดหยุดดื่มน้ำ3ชั่วโมงก่อนนอนหากคุณมีอาการขาบวมในตอนเย็นให้ลองยกขาก่อนนอนหรือถ้าคุณมักหนาวในตอนกลางคืนให้ปรับอุณหภูมิห้องให้อบอุ่นพอดีการเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวแต่ทำอย่างต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าการพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันการนอนหลับที่ดีไม่ใช่เรื่องของยาหรือเคล็ดลับวิเศษใดๆแต่เกิดจากการเข้าใจและดูแลร่างกายของตัวเองอย่างถูกวิธีเมื่อร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ระบบต่างๆเช่นไตหัวใจและประสาทจะกลับมาทำงานสมดุลคุณจะนอนหลับลึกและตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นเริ่มคืนนี้เลยครับเลือกสิ่งเล็กๆที่เหมาะกับคุณที่สุดแล้วทำมันให้ต่อเนื่อง3คืนคุณจะรู้ว่าการนอนหลับที่สงบและยาวนานนั้นไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลย

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
1: คุณรู้ไหมคะว่าของกินเล่นเคี้ยวเพลินอย่างเมล็ดต่างๆที่เราคิดว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพหรือกินตอนดูทีวีบางชนิดทำให้ความดันพุ่งหรือแม้กระทั่งสำลักได้ในผู้สูงอายุหลายคนกินเมล็ดทานตะวันเค็มตอนดูทีวีทุกวันโดยไม่รู้ว่ากำลังกินระเบิดโซเดียมที่ทำให้ความดันสูงขึ้นเรื่อยๆหรือกินแตงโมไม่คายเม็ดคิดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเสี่ยงสำลักได้ง่ายมากโดยเฉพาะคนสูงวัยแต่ในขณะเดียวกันก็มีเมล็ดบางชนิดที่ดีต่อสุขภาพจริงๆเมล็ดงาให้แคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าเมล็ดฟักทองช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยในผู้ชายและเมล็ดเจียที่กำลังมาแรงมันมีโอเมก้า3สูงช่วยดูแลหัวใจได้ดีวันนี้นุ่นและลุงหมอมาโกโตะทานากะจะมาเปิดเผย4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงพร้อมวิธีกินที่ถูกต้องและเคล็ดลับที่หลายคนยังไม่รู้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะลุงหมอคะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยว่าเมล็ด4ชนิดแรกที่ผู้สูงอายุควรกินเป็นประจำมีอะไรบ้างและทำไมถึงดีขนาดนี้ค่ะ
2: ได้เลยครับคุณนุ่นผมจะเล่าให้ฟังทีละอย่างนะครับเริ่มจากเมล็ดแรกที่ผมอยากให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงรู้จักนั่นคือเมล็ดงาผมจะถามคำถามหนึ่งนะครับหลายคนที่ฟังอยู่คงกังวลเรื่องกระดูกพรุนใช่ไหมครับก็เลยดื่มนมทุกวันหวังว่าจะได้แคลเซียมแต่ถ้าผมบอกว่ามีเมล็ดชนิดหนึ่งที่ให้แคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าเลยน่าทึ่งไหมครับเมล็ดที่ว่านั่นคือเมล็ดงานี่แหละครับแค่1ช้อนโต๊ะก็ได้แคลเซียมเยอะมากดีต่อกระดูกช่วยป้องกันกระดูกพรุนและที่สำคัญที่สุดคือหาง่ายมากขายตามตลาดทุกแห่งราคาก็ไม่แพงแค่20-40บาทเท่านั้นวิธีกินง่ายมากครับคั่วแล้วโรยบนข้าวหรือจะทำน้ำงาก็ได้แค่วันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอแล้ว
1: ว้าวแคลเซียมสูงกว่านม8เท่าเลยหรอคะนี่ข้อมูลที่น่าตื่นเต้นมากเลยนุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่โดยเฉพาะคนที่กลัวกระดูกพรุนต้องจดจำเมล็ดงาไว้เลยแล้วเมล็ดชนิดที่2ล่ะคะ
2: เมล็ดชนิดที่2นี่ผมอยากให้ผู้ชายที่ฟังอยู่จดจำไว้เลยนั่นคือเมล็ดฟักทองผมจะถามผู้ชายที่ฟังอยู่นะครับว่ามีใครบ้างที่ตื่นกลางดึกปัสสาวะบ่อยหรือรู้สึกว่าปัสสาวะไม่ค่อยสะดวกนี่เป็นปัญหาที่ผู้ชายวัย60ขึ้นไปเจอกันบ่อยมากเพราะต่อมลูกหมากเริ่มโตเมล็ดฟักทองมีสารสำคัญคือซิงค์กับแมกนีเซียมที่ช่วยดูแลต่อมลูกหมากลดอาการปัสสาวะบ่อยและที่น่าสนใจคือแมกนีเซียมยังช่วยให้นอนหลับดีขึ้นอีกด้วยวิธีกินง่ายมากครับคั่วแบบไม่เค็มไม่ใส่เกลือแล้วกินเป็นขนมขบเคี้ยววันละ1กำมือก็พอแต่อย่ากินมากเกินไปนะครับเพราะมันมีใยอาหารสูงกินเยอะไปอาจจะท้องเสีย
1: เมล็ดฟักทองนี่ผู้ชายต้องจำไว้เลยนะคะแล้วเมล็ดชนิดที่3ที่กำลังมาแรงคงหนีไม่พ้นเมล็ดเจียใช่ไหมคะลุงหมอนุ่นเคยเห็นโฆษณาเต็มไปหมดเลย
2: ถูกต้องเลยครับคุณนุ่นเมล็ดเจียนี่แหละครับตอนนี้หาง่ายขึ้นมากแล้วขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือซื้อออนไลน์ก็ได้ราคาประมาณ150-250บาทฟังดูแพงหน่อยแต่จริงๆคุ้มมากครับเพราะเมล็ดเจียมีโอเมก้า3สูงเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบกินปลาหรือคนที่มีเบาหวานเพราะมันช่วยคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีแต่มีข้อสำคัญมากที่ผมต้องเตือนนะครับเมล็ดเจียห้ามกินแห้งๆนะครับต้องแช่น้ำก่อน10-15นาที ทำไมล่ะเพราะเมล็ดเจียมันเหมือนฟองน้ำถ้าคุณกินแห้งๆมันจะไปดูดน้ำในลำไส้ของคุณทำให้ท้องผูกหรืออาจจะอุดตันได้แต่ถ้าแช่น้ำก่อนมันจะพองตัวแล้วปลอดภัยกินได้สบายครับวิธีกินง่ายมากแช่น้ำแล้วใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอและเมล็ดชนิดสุดท้ายผมเลือกมาเป็นพิเศษสำหรับคนที่ชอบของไทยๆไม่อยากปรับตัวมากนั่นคือเมล็ดบัวครับหาได้ตามตลาดหรือร้านขายของจีนราคาประมาณ 80-100 บาทเมล็ดบัวมีโปรตีนมีใยอาหารและที่สำคัญคือปลอดภัยคนไทยกินมานานแล้วต้องยอมรับนะครับว่าเมล็ดบัวไม่ได้เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเหมือนเจียแต่มันดีตรงที่คนไทยคุ้นเคยทำขนมได้ต้มกินได้ไม่มีข้อห้ามอะไรมากเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นง่ายๆวิธีกินก็ต้มให้นิ่มแล้วทำเป็นขนมหรือใส่น้ำหวานแต่อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะครับ
1: ถ้าให้นุ่นสรุป4เมล็ดนี้ให้คนฟังเข้าใจง่ายๆก็คือเมล็ดงาเป็นธนาคารแคลเซียมดีต่อกระดูกเมล็ดฟักทองเป็นฮีโร่ของผู้ชายช่วยเรื่องต่อมลูกหมากเมล็ดเจียเป็นซูเปอร์สตาร์มีโอเมก้า3แต่ต้องจำไว้ว่าต้องแช่น้ำก่อนเสมอและเมล็ดบัวเป็นตัวเลือกไทยๆที่ปลอดภัยเหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นง่ายๆแต่นุ่นสงสัยว่ามีเมล็ดอะไรบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงเพราะหลายคนอาจจะกินโดยไม่รู้ว่ามันอันตรายได้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะก่อนที่ลุงหมอจะเปิดเผย4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงนุ่นอยากให้ทุกคนกดไลค์ให้กำลังใจนุ่นและลุงหมอหน่อยนะคะและถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักได้รับความรู้ดีๆไปด้วยกันเดี๋ยวลุงหมอจะมาเปิดเผย4เมล็ดที่หลายคนกินทุกวันแต่อาจเป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัวมาดูกันต่อเลยค่ะ
2: หลังจากที่เรารู้เมล็ดที่ควรกินกันไปแล้วต่อมาเรามาฟังเมล็ด4ชนิดที่หลายคนกินทุกวันแต่อาจเป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัวผมจะเล่าให้ฟังทีละเมล็ดนะครับเมล็ดแรกที่ผมต้องเตือนเลยมันคือเมล็ดทานตะวันอบเกลือผมเรียกมันว่าระเบิดโซเดียมเพราะทำไมล่ะเพราะมันมีโซเดียมสูงมาก

0: ครับลองนึกภาพดูนะครับคุณนั่งดูทีวีแล้วขบเคี้ยวเมล็ดทานตะวันเค็มๆไป 3-4 กำมือคุณกำลังกินโซเดียมเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ควรได้รับทั้งวันเลยปัญหาของโซเดียมสูงคืออะไรมันทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดสมองและไตวายซึ่งผู้สูงอายุเสี่ยงสูงอยู่แล้วถ้ากินเมล็ดทานตะวันเค็มบ่อยๆก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นไปอีกถ้าคุณชอบกินจริงๆให้เลือกแบบไม่เค็มไม่เติมเกลือดีที่สุดครับ
1: เมล็ดทานตะวันนี่คือเมล็ดที่หลายคนกินมากที่สุดเลยค่ะกินดูทีวีดูหนังกินไปโดยไม่รู้ตัวว่ากินเท่าไหร่ต้องระวังเรื่องโซเดียมสูงกันด้วยนะคะแล้วเมล็ดชนิดที่2ล่ะคะลุงหมอ
0: เมล็ดชนิดที่2ก็เป็นอีกหนึ่งเมล็ดที่คนไทยกินบ่อยมากนั่นคือถั่วลิสงเค็มถั่วลิสงนี่มีอันตราย3อย่างเลยครับอย่างแรกคือแพ้ง่ายมากหลายคนเริ่มแพ้ถั่วลิสงเมื่ออายุมากขึ้นอาการอาจจะเป็นผื่นคันบวมหรือรุนแรงถึงหายใจลำบากอย่างที่สองคือเรื่องของเชื้อราถ้าเก็บถั่วลิสงผิดวิธีชื้นร้อนมันจะเกิดเชื้อราที่ผลิตสารชื่อว่าอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตับวิธีดูก็ไม่ยากถ้าเห็นถั่วลิสงสีเหลืองคล้ำหรือมีจุดดำทิ้งเลยครับอย่ากินเลยมาถึงเมล็ดชนิดที่3นี่หลายคนอาจจะแปลกใจครับนั่นคือเมล็ดแตงโมหลายคนคิดว่ากินแตงโมไม่คายเมล็ดก็ไม่เป็นไรมันจะออกมาเองอยู่แล้วใช่มันจะออกมาเองผ่านการขับถ่ายเพราะร่างกายย่อยไม่ได้แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือการสำลักครับผู้สูงอายุมีกล้ามเนื้อกลืนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเมล็ดแตงโมมันลื่นเล็กถ้าไม่ระวังมันอาจจะเข้าหลอดลมได้ทำให้สำลักได้ง่ายมากและถ้ากินเมล็ดเยอะมากๆโดยไม่คายเมล็ดเลยเมล็ดอาจจะสะสมในลำไส้ทำให้ท้องอืดท้องผูกได้วิธีแก้ก็ง่ายที่สุดเลยครับคายเมล็ดออกอย่ากลืนไม่ต้องทำอะไรมากแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้ว
1: อ๋อเมล็ดแตงโมด้วยหรอคะที่เราก็กินมาตลอดเพราะขี้เกียจคายเลยกลืนไปเฉยๆนุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงทำแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าผู้สูงอายุต้องระวังเรื่องการสำลักต้องเปลี่ยนนิสัยกันแล้วนะคะแล้วเมล็ดชนิดสุดท้ายล่ะคะ
0: เมล็ดชนิดสุดท้ายคือมะม่วงหิมพานต์ดิบหรือที่ยังมีเปลือกติดครับในเปลือกมะม่วงหิมพานต์มีสารที่เรียกว่ายูโรชิออลซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้รุนแรงมากถ้าสัมผัสหรือกินจะทำให้เกิดผื่นคันบวมบางคนแพ้รุนแรงมากเลยนะครับปัญหาที่พบคือบางคนซื้อมะม่วงหิมพานต์ราคาถูกแล้วก็อาจจะเป็นแบบที่คั่วไม่สุกหรือยังมีเปลือกติดอยู่วิธีดูก็ง่ายครับถ้าเห็นมะม่วงหิมพานต์สีซีดหรือมีเปลือกสีน้ำตาลเข้มติดอยู่อย่าซื้อมะม่วงหิมพานต์ที่ปลอดภัยต้องคั่วสุกลอกเปลือกเรียบร้อยแล้วซึ่งส่วนใหญ่ที่ขายในห้างสรรพสินค้าจะปลอดภัยและข้อระวังอีกอย่างหนึ่งครับมะม่วงหิมพานต์มีแคลอรี่สูงมากไม่ควรกินเกิน1กำมือต่อวันไม่งั้นจะอ้วนได
1: ้ถ้าให้นุ่นสรุป4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือเมล็ดทานตะวันเค็มระเบิดโซเดียมทำให้ความดันสูงถั่วลิสงเค็มแพ้ง่ายบวกกับเสี่ยงเชื้อราที่ก่อมะเร็งตับเมล็ดแตงโมเสี่ยงสำลักโดยเฉพาะผู้สูงอายุและมะม่วงหิมพานต์ดิบที่อาจทำให้เกิดผื่นแพ้รุนแรงตอนนี้เราทราบแล้วว่า4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วคำถามต่อไปคือเราจะกินเมล็ดที่ดียังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่และปลอดภัยเดี๋ยวลุงหมอจะมาบอกวิธีกินที่ถูกต้องให้ฟังค่ะลุงหมอคะตอนนี้เราทราบแล้วว่า4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วคำถามต่อไปคือเราจะกินเมล็ดที่ดียังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่และปลอดภัย
0: คำถามดีมากครับคุณนุ่นผมจะบอก4ขั้นตอนง่ายๆที่ทำได้ทันทีในชีวิตประจำวันไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนขั้นตอนแรกการเตรียมเมล็ดให้ถูกวิธีนี่สำคัญมากครับเพราะถ้าเตรียมผิดวิธีคุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่หรือยากกว่านั้นอาจจะอันตรายได้เมล็ดงาต้องคั่วก่อนโรยทำไมล่ะเพราะเมล็ดงาดิบมันมีสารบางอย่างที่ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมแต่พอคั่วแล้วสารนั้นจะหายไปทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นเมล็ดฟักทองต้องคั่วแบบไม่เค็มอย่าเลือกแบบเค็มเพราะจะกลายเป็นเหมือนเมล็ดทานตะวันเค็มที่เราพูดถึงในตอนที่แล้วเมล็ดเจียนี่สำคัญที่สุดต้องแช่น้ำ 10-15 นาทีก่อนกินเสมออย่ากินแห้งๆเด็ดขาดให้มันพองตัวในน้ำก่อนแล้วค่อยใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลือง เมล็ดบัวต้องต้ม

0: นิ่มก่อนกินสดไม่ได้ต้มแล้วทำเป็นขนมหรือโรยในของหวาน
1: ขั้นตอนการเตรียมนี่สำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะเมล็ดเจียที่ต้องแช่น้ำเสมอนุ่นเคยเห็นหลายคนซื้อเมล็ดเจียมาแล้วก็โรยลงไปในโยเกิร์ตเลยโดยไม่แช่น้ำนี่อันตรายมากเลยอาจทำให้ท้องอืดหรือแย่กว่านั้นอาจอุดตันได้ถ้าเตรียมผิดวิธีไม่ได้แค่ไม่ได้ประโยชน์แต่อาจเป็นอันตรายด้วยแล้วขั้นตอนที่สองล่ะคะ
0: ขั้นตอนที่สองปริมาณที่เหมาะสมหลายคนคิดว่ายิ่งกินเยอะยิ่งดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับเมล็ดงาวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอแล้วถ้ากินเยอะไปแคลอรี่สูงมากอาจจะทำให้อ้วนได้เมล็ดฟักทองวันละ1กำมือก็พออย่ากินเกินไปเพราะมันมีใยอาหารสูงมากถ้ากินเยอะอาจจะท้องเสียท้องอืดได้เมล็ดเจียแช่น้ำแล้ววันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็เพียงพออย่ากินว่ากินเยอะจะได้โอเมก้า3เยอะเพราะร่างกายก็รับได้แค่นั้นเมล็ดบัวกินตามชอบได้เพราะมันมีแคลอรี่ต่ำกว่าแต่ก็อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะครับจำไว้นะครับว่าไม่ใช่ยิ่งเยอะยิ่งดีบางอย่างกินมากเกินไปกลับเป็นโทษ
1: นี่สำคัญมากเลยค่ะเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่าเมล็ดเล็กๆเป็นซูเปอร์ฟู้ดกินเท่าไหร่ก็ได้แต่ความจริงคือเมล็ดทุกชนิดมีแคลอรี่สูงมากถ้ากินเกินไปแทนที่จะผอมกลับอ้วนได้และถ้ากินใยอาหารมากเกินไปร่างกายรับไม่ไหวท้องจะอืดท้องเสียหรืออาจจะท้องผูกได้ดังนั้นพอดีดีที่สุดจริงๆค่ะแล้วขั้นตอนที่3คะ
0: มาถึงขั้นตอนที่3ครับเวลาที่เหมาะสมการเลือกเวลากินก็สำคัญนะครับกินพร้อมอาหารจะดีกว่ากินตอนท้องว่างเพราะร่างกายจะดูดซึมได้ดีกว่าและไม่ระคายกระเพาะอาหารเมล็ดเจียดีที่สุดคือตอนเช้าใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองทานเป็นอาหารเช้าจะทำให้อิ่มนานไม่หิวง่ายเมล็ดฟักทองไม่เค็มเหมาะเป็นขนมขบเคี้ยวช่วงบ่ายแทนที่ขนมหวานหรือขนมที่กรุบกรอบที่ไม่ดีต่อสุขภาพเมล็ดงากินได้ทุกมื้อโรยบนข้าวโรยบนสลัดง่ายที่สุดครับและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุนี่สำคัญมากครับข้อแรกต้องดื่มน้ำมากๆวันละ 8-10 แก้วโดยเฉพาะถ้ากินเมล็ดเจียหรือเมล็ดฟักทองเพราะมันมีใยอาหารสูงถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพออาจจะท้องผูกได้และหากอยากลองเริ่มกินให้เริ่มทีละน้อยอย่าเพิ่งกินเยอะในวันแรกให้ระบบย่อยอาหารปรับตัวก่อนอาจจะเริ่มจากครึ่งช้อนโต๊ะต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นข้อควรระวังนะครับถ้าคุณกินยาประจำโดยเฉพาะยาเกี่ยวกับหัวใจหรือยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะบางเมล็ดอาจจะมีปฏิกิริยากับยาได้แล้วถ้ากินแล้วท้องผูกหรือท้องเสียให้ลดปริมาณลงหรือหยุดกินชั่วคราวแล้วค่อยเริ่มใหม่ในปริมาณที่น้อยลงครับและข้อสุดท้ายถ้าคุณมีอาการแพ้เช่นผื่นคันหายใจลำบากหยุดกินทันทีและไปพบแพทย
1: ์ข้อมูลครบถ้วนมากค่ะลุงหมอตอนนี้เรารู้วิธีกินเมล็ดที่ถูกต้องแล้วแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันสูงหรือกระดูกพรุนแล้วถ้ามีโรคประจำตัวเราควรเลือกกินเมล็ดอะไรบ้างคะลุงหมอ
0: คำถามดีมากเลยครับคุณนุ่นเพราะจริงๆแล้วคนที่มีโรคประจำตัวต้องเลือกกินให้ถูกบางเมล็ดช่วยได้ดีแต่บางเมล็ดอาจจะทำให้อาการแย่ลงได้ผมจะพูดถึงโรคหลักๆที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะครับโรคแรกเบาหวานหลายคนที่มีภาวะเบาหวานกังวลว่ากินแล้วน้ำตาลจะขึ้นไหมความจริงคือมีเมล็ดบางชนิดที่ช่วยคุมน้ำตาลได้ดีมากครับเมล็ดเจียนี่เหมาะมากสำหรับคนเบาหวานนะครับเพราะมันมีใยอาหารสูงช่วยให้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นรวดเร็วหลังกินอาหารมีการศึกษาพบว่าคนเบาหวานที่กินเมล็ดเจียสม่ำเสมอค่าน้ำตาลในเลือดควบคุมได้ดีขึ้นเมล็ดฟักทองก็ดีเช่นกันเพราะมีแมกนีเซียมที่ช่วยให้ร่างกายใช้อินซูลินได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่ากินเมล็ดที่เคลือบน้ำตาลหรือน้ำผึ้งและถ้าจะกินเมล็ดเจียใส่โยเกิร์ตให้เลือกโยเกิร์ตแบบไม่มีน้ำตาลนะครับโรคที่สองความดันโลหิตสูงนี่เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบบ่อยมากในผู้สูงอายุและการเลือกกินเมล็ดมีความสำคัญมากครับเมล็ดฟักทองเหมาะมากสำหรับคนความดันสูงเพราะมีแมกนีเซียมที่ช่วยคลายหลอดเลือดทำให้ความดันลดลงหรือกินเมล็ดเจียก็ดีเช่นกันเพราะมี

0: มก้า3ที่ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดแต่ที่สำคัญมากที่ผมต้องเตือนคือถ้าคุณมีความดันสูงห้ามกินเมล็ดทานตะวันเค็มหรือถั่วลิสงเค็มนะครับเพราะโซเดียมจะทำให้ความดันพุ่งขึ้นทันทีถ้าคุณชอบกินเมล็ดเหล่านี้จริงๆต้องเลือกแบบไม่เค็มเท่านั้นผมเคยเจอผู้ป่วยหลายคนที่ควบคุมความดันได้ดีแต่พอกินเมล็ดทานตะวันเค็มบ่อยๆความดันก็กลับมาสูงอีกนี่คือสิ่งที่ต้องระวังมากครับ
1: นี่สำคัญมากเลยค่ะคนที่มีความดันสูงต้องเลือกเมล็ดไม่เค็มเท่านั้นแล้วโรคที่3ล่ะคะ
0: โรคที่3กระดูกพรุนหรือกระดูกไม่แข็งแรงโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทองนี่เป็นปัญหาใหญ่มากเมล็ดงานี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่กังวลเรื่องกระดูกอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าเมล็ดงามีแคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าแต่มีเคล็ดลับที่จะทำให้คุณดูดซึมแคลเซียมจากเมล็ดงาได้ดีขึ้นนั่นคือกินคู่กับวิตามินซีเช่นกินเมล็ดงาพร้อมกับส้มมะนาวหรือผักที่มีวิตามินซีวิตามินซีจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นมากเมล็ดเจียก็มีแคลเซียมดีเช่นกันและมีใยอาหารที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี
1: แต่ที่สำคัญที่สุดคือถ้าคุณมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะถ้ากินยาอยู่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะคะเพราะบางเมล็ดอาจจะมีปฏิกิริยากับยาได้
2: ถูกต้องมากเลยครับคุณนุ่นผมอยากเน้นย้ำอีกครั้งว่าการกินเมล็ดเป็นการเสริมสุขภาพไม่ใช่การรักษาโรคถ้าคุณมีโรคประจำตัวต้องกินยาตามแพทย์สั่งเป็นหลักแล้วค่อยเสริมด้วยการกินเมล็ดที่เหมาะสมและที่สำคัญคือถ้ารู้สึกว่ามีอาการผิดปกติหลังกินเมล็ดเช่นท้องอืดคลื่นไส้ผื่นให้หยุดกินทันทีและไปพบแพทย์การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการรู้จักร่างกายตัวเองเลือกกินอย่างชาญฉลาดและปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยครับ
1: ขอบคุณลุงหมอมากค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงๆตั้งแต่เมล็ด4ชนิดที่ควรกิน4ชนิดที่ต้องหลีกเลี่ยงวิธีกินที่ถูกต้องและที่สำคัญคือคนที่มีโรคประจำตัวควรเลือกกินยังไงนุ่นเชื่อว่าทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้พร้อมที่จะเริ่มดูแลสุขภาพด้วยการกินเมล็ดที่เหมาะกับตัวเองแล้ววันนี้นุ่นและคุณผู้ฟังเองก็ได้เรียนรู้เรื่องที่ว่าไม่ใช่เมล็ดทุกชนิดจะดีต่อสุขภาพเสมอไปบางชนิดที่เราคิดว่าไม่เป็นไรกลับอันตรายได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีประโยชน์ที่ดีจริงๆที่ช่วยดูแลสุขภาพเราได้เราได้เรียนรู้วิธีกินที่ถูกต้องเตรียมยังไงกินเท่าไหร่และคนที่มีโรคประจำตัวควรเลือกกินยังไงทุกอย่างที่ลุงหมอบอกวันนี้ทำได้จริงไม่ยุ่งยากไม่แพง
2: ผมดีใจมากครับที่ได้มาแชร์เรื่องราวของเมล็ดสิ่งเล็กๆที่มีอยู่รอบตัวเราแต่มีคุณค่ามหาศาลผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องใช้อะไรแพงๆหรือซับซ้อนแค่เรารู้วิธีเลือกกินอย่างชาญฉลาดรู้จักร่างกายตัวเองและกินอย่างสม่ำเสมอสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นได้อย่าลืมนะครับว่าเมล็ดงาดีต่อกระดูกเมล็ดฟักทองดีต่อผู้ชายเมล็ดเจียดีต่อหัวใจแต่ต้องแช่น้ำก่อนและที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงเมล็ดทานตะวันเค็มกับถั่วลิสงเค็มโดยเฉพาะคนที่มีความดันสูงเริ่มดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่การเลือกกินอย่างถูกต้อง
1: สำหรับทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้วันนี้เองลองเริ่มกินเมล็ดงาเมล็ดฟักทองหรือเมล็ดเจียตามที่เหมาะกับตัวเองและอย่าลืมหลีกเลี่ยงเมล็ดที่อันตรายถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอเพื่อไม่พลาดความรู้ดูแลสุขภาพอีกมากมายดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญ

คัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็มีข่าวหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็มีหลายคนสอบถามกันเข้ามานั่นก็คือข่าวที่บอกว่าการที่เราผมงอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราแก่นะครับแต่มันหมายความว่าในร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งอยู่และในตัวเนื้อข่าวเองก็มีการอ้างอิงงานวิจัยที่ได้ลงวารสารระดับโลกอย่าง Nature และวันนี้ครับผมก็ตามไปอ่านงานวิจัยตัวนี้มาเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเจออะไรกันแน่ผมงอกผมขาวมันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าพาดหัวที่เห็นในประเทศไทยกับพาดหัวของงานวิจัยเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมะเร็งที่ตัวงานวิจัยนี้พูดถึงคือมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมลาโนมานะครับไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้แต่พอคุณดูเรื่องของการพาดหัวในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าการที่เราผมงอกมันอาจจะแปลว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งถ้าเราอ่านแค่นี้ทุกคนจะคิดเลยว่าเฮ้ยมันมีมะเร็งที่ตับที่ปอดที่ไตที่ไหนอยู่ในร่างกายสักที่หนึ่งหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเขาว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมะเร็งที่เขากำลังพูดถึงก็คือมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้นะตรงนี้มันจะทำให้เราเข้าใจผิดบางคนก็เข้าใจผิดอีกประการนึงก็คือว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ว่าถ้าเรานอนพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายดีรับประทานอาหารดีไม่เครียดผมเรามันจะไม่ค่อยงอกอย่างนั้นมันแปลว่าแบบนั้นก็ไม่ดีสิถ้าเกิดว่าผมเราเนี่ยมันดำมันก็แปลว่าเราอาจจะสู้มะเร็งไม่ได้และอย่างนี้มันมีมะเร็งเกิดขึ้นมาในร่างกายเราหรือเปล่าหรือเราควรจะปล่อยให้ผมมันงอกอันนี้มีคนเข้าใจผิดแบบนี้เหมือนกันเข้าใจผิดอันที่3ที่ผมเจอมาจากการอ่านคอมเมนต์หลายๆที่เนี่ยก็บอกว่าอ้าวแล้วไอ้คนที่ผมงอกตั้งแต่อายุน้อยอ่ะหรือคนที่ไม่สบายแล้วผมมันงอกเลยเนี่ยแปลว่าในร่างกายมีมะเร็งอยู่หรือเปล่าต้องบอกว่า3กลุ่มนี้เข้าใจผิดพลาดหมดเลยนะครับและผมก็จะเอาชื่องานวิจัยมาให้คุณดูเลยว่าจริงๆคนที่เขียนงานวิจัยเนี่ยเขาตั้งชื่องานวิจัยว่าอะไรกันแน่นะครับเขาเขียนลงในวารสาร Nature นะครับของ Cell Biology ลงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับชื่อของมันคือAntagonistic stem cell fates under stress govern decisions between hair graying and melanoma เห็นไหมครับเขาพูดถึงเมลาโนมาชัดเจนเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของมะเร็งอะไรก็ได้นะมันชัดเจนว่าเขากำลังศึกษาเรื่องของผมงอกคือ graying นะครับกับมะเร็งเม็ดสีที่มันเป็นมะเร็งตรงผิวหนังเรียกว่าเมลาโนมาแค่นี้เลยไม่ได้พูดถึงมะเร็งอะไรอย่างอื่นเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่างานวิจัยตรงเนี้ยทำที่มหาวิทยาลัยโตเกียวโดยมีผู้วิจัยหลักๆอยู่2คนคนแรกเป็นคนเขียนชื่อแรกก็คือคุณยาสุอากิ

0: โมริแล้ว
1: โป
0: ก
1: ร
0: ็
1: เฟสเซอร์เอมินิชิมุระนะครับ
0: ซึ่งเขาทั้งสองคนเนี่ยร่วมกับทีมวิจัยมีความสนใจว่าเรารู้มานานแล้วแหละว่าเวลาที่เซลล์ของเรามันแก่ตัวไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลายไปเป็นมะเร็งได้แล้วมันก็พอๆกับการที่มันแก่ตัวได้เหมือนกันเขาก็ไม่เข้าใจว่า2อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแต่เขารู้ว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันสักอย่างดังนั้นเขาก็เลยศึกษาในหนูนะครับก็เอาหนูมาแล้วก็ศึกษาเซลล์เม็ดสีนะครับปกติเวลาที่ขนของหนูเนี่ยมันกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มมันจะต้องอาศัยเม็ดเมลานินที่เซลล์หนึ่งมันผลิตขึ้นมาเซลล์นี้มีชื่อว่าเมลาโนไซต์นะครับก็เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันกับเซลล์ที่สามารถผลิตเม็ดสีให้กับผมของเราได้หรือผิวหนังของเราได้นะครับแต่ในกรณีของขนหรือเส้นผมเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่มันงอกออกมาแล้วก็ร่วงไปเนี่ยไอ้เซลล์เม็ดสีตัวเนี้ยมันก็จะตายไปด้วยดังนั้นจึงจะเป็นจะต้องมีเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสีแบ่งตัวออกมากลายไปเป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีอีกต่อหนึ่งนะครับเซลล์ต้นกำเนิดนี้มันจะอยู่ตรงบริเวณรากผมถ้าในหนูก็รากขนนะครับและเซลล์ตัวนี้มีชื่อว่าเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือเมลาโนบลาสต์นะเมลาโนบลาสต์คือเซลล์ตัวอ่อนของมันคำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยหมายความว่าเซลล์ตัวนี้สามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับจะแตกต่างจากเซลล์อื่นๆที่มันไม่ใช่สเต็มเซลล์เพราะเซลล์อื่นเนี่ยมันแบ่งตัวจนสุดแล้วมันจะไม่แบ่งอีกแล้วนะครับหรือถ้ามันแบ่งมันก็แบ่งเป็นชนิดเดียวกันเรื่อยๆแต่สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยจะสามารถสร้างตัวอ่อนออกมาได้เรื่อยๆนะครับนั้นตรงนี้เขาก็เลยอยากจะศึกษาไอ้เซลล์ตัวนี้นี่แหละเพราะมันอยู่ตรงโคนของขนหนูแล้วมันจะศึกษาได้ง่ายดีโดยเขารู้ว่าปกติแล้วคนเราหรือว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้เกิดปัญหากับ DNA ของเซลล์เซลล์หนึ่งนะครับในกรณีที่เขาศึกษาก็คือ double strand DNA breakage นะครับคือ DNA ที่มันเป็นสายคู่เนี่ยเกิดมีอะไรสักอย่างมาทำให้มันฉีกขาดออกจากกันแล้วมันเสียเนี่ยนะครับเซลล์ของหนูเนี่ยมันก็ฉลาดเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็น stem cell เราแบ่งตัวไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ย DNA ของเรามันเสียคืนเราแบ่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะได้เซลล์ที่ผิดปกติอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งก็เป็นได้นะครับดังนั้นเมื่อเซลล์ของหนูเกิดตัว DNA breakage ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปให้ยีนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเซลล์นะครับนั่นก็คือยีน P53 กับ P21 นะครับ2ตัวนี้จะทำงานคู่กันแล้วก็บอกว่าเซลล์ stem cell ของคุณเนี่ยมันเสียแล้วนะครับดังนั้นเราจะทำให้กลายไปเป็นเซลล์แก่และหมดอำนาจในการแบ่งตัวอีกต่อไปสุดท้ายตรงนั้นก็จะเกิดเป็นบริเวณที่ไม่มีเมลาโนไซต์ไม่มีเมลาโนไซต์ก็จะไม่ผลิตเม็ดเมลานินไม่ผลิตเม็ดเมลานินขนตรงนั้นก็จะงอกนะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดมันเริ่มจากการที่มี DNA เสียหายนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับมันชื่อว่า senescence coupled differentiation นะครับคือเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เซลล์มันรู้ตัวว่ามันเกิดความเสียหายกับ DNA มันจะโปรแกรมทำให้ตัวเองแก่ทันทีแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเซลล์ตัวเนี้ยมี DNA ที่มันเสียไปแล้วแต่ได้รับสารหรือของบางอย่างที่ทำให้กระบวนการในการแก่ของมันเสียไปในวิจัยตัวนี้นะครับเขาใช้แสง UVB นะครับแล้วก็สารตัวหนึ่งชื่อว่า712Dimethyl benzanthracene นะครับ2ตัวนี้เนี่ยมันจะไปทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 เนี่ยเสียไปดังนั้นพอไม่มีกระบวนการนี้เซลล์เราเนี่ยที่มันเป็นเซลล์เม็ดสีซึ่งมันมีความผิดปกติของ DNA นะครับมันก็จะไม่สูญเสียสภาพในการแบ่งตัวมันจะไม่กลายไปเป็นเซลล์แก่มันจะยังคงแบ่งตัวไปได้เรื่อยๆนะครับและพอมันเป็นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาคือมะเร็งเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานโนมานะครับดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้เขาจึงเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอมีแค่นี้เลยแล้วเจ้าตัวที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้เขาก็บอกเลยนะครับว่างานวิจัยของเขาไม่ได้พิสูจน์ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงของไอเซลล์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นมะเร็งเมลานโนมาเสมอไปเพราะมันอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับแล้วมันอาจจะไม่มีปัญหากับเรื่องของมะเร็งชนิดอื่นเป็นแบบนี้ก็ได้มันพูด

ถึงแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของมะเร็งเม็ดสีเท่านั้นเท่านั้นเลยนะครับแล้วไม่ใช่มะเร็งผิวหนังอย่างอื่นด้วยนะมะเร็งเมลาโนมาอย่างเดียวแต่ตรงนี้นะครับมันเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมากเพียงแต่ว่ามันก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ได้แค่กรณีเดียวก็คือว่า

ทีนี้ถ้าเรามาคิดต่อไปว่าเอ๊ะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันมีข้อสรุปอะไรบางอย่างที่คนคิดไปเองแล้วมันอาจจะไม่ถูกหรือเปล่ามีเยอะเลยครับเราลองคิดอย่างนี้ปกติเนี่ยที่เราดูเรื่องของขนงอกหรือผมงอกนะมันเกิดจากเซลล์ตัวเนี้ยเมลานโนไซต์สเต็มเซลล์ซึ่งมันจะอยู่บริเวณรากขนหรือรากผมนะครับแต่ผิวหนังของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันมีสีนะครับบางคนตัวดำก็จะสีมันมีเยอะหน่อยถูกไหมครับก็คือเกิดจากเม็ดเมลานินแต่เม็ดเมลานินที่ผิวหนังของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเมลานโนไซต์สเต็มเซลล์ที่อยู่ตรงรากขนรากผมแต่มันมาจากชั้นล่างของตัวผิวหนังดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวข้องกันและถ้าเราบอกว่ากระบวนการกลไกแบบนี้ที่เขาเจอมันเป็นจริงก็คือเมื่อโดนแสง UVB หรือสารก่อมะเร็งมันทำให้ตัวเซลล์ตัวเนี้ยแบ่งตัวจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งได้ถ้าแบบนั้นนะทุกที่ที่มีขนหรือมีผมมันควรจะต้องกลายไปเป็นมะเร็งตัวนี้ถูกไหมครับแต่เปล่าครับคือเขาทดสอบเนี่ยต้องบอกว่าในมนุษย์จริงๆเราเจอเมลานโนมาได้หลายที่มากครับตรงหน้าอกตรงหลังตรงแขนตรงหัวได้หมดเลยทุกที่นะครับแล้วมันก็มีโอกาสเท่าๆกันด้วยที่สำคัญนะพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจอยู่ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่เขาบอกแล้วก็ได้แล้วที่สำคัญคือบางบริเวณเนี่ยตัวเมลานโนมาไม่ได้เกิดจากตัวเมลานโนไซต์สเต็มเซลล์แต่มันเกิดจากตัวผิวหนังไม่ใช่ตรงขนถ้ามันเกิดจากตรงขนแน่นอนครับผมเราเนี่ยจะเป็นบริเวณแรกเลยที่เกิดถูกไหมครับเพราะมันเยอะสุดเลยถ้าตรงที่ตัวเนี่ยโอเคคุณมีขนได้บ้างแต่ขนมันก็จะไม่มีความหนาแน่นเท่ากับบริเวณหัวถูกไหมแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยเมลานโนมาเราเจอน้อยไม่ได้เจอเยอะเลยแล้วก็เจอในหลายบริเวณที่เท่าๆกันแล้วบริเวณอื่นที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เกิดมาจากตัวเส้นขนหรือเส้นผมแต่เกิดมาจากตัวผิวหนังที่มันอยู่ด้านล่างแค่นั้นเลยนะครับทีนี้เราจะได้ถูกคิดอะไรบ้างที่มันไม่ตรงไปตรงมานะฮะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของเมลานโนมาตรงนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะสอบถามว่าแล้วทำไมผมเรามันถึงขาวมันเพราะอะไรแน่นะฮะกลไกหนึ่งที่ทำให้ผมมันขาวเนี่ยก็คืออย่างที่ทีมงานวิจัยนี้เขาค้นพบก็คือสมมุติว่า DNA มันเสียด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วระบบป้องกันตัวของร่างกายยังใช้ได้มันก็จะทำให้สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยแก่แล้วก็ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไปตรงนี้ก็จะเกิดผมขาวขึ้นแต่นี่คือแค่หนึ่งกระบวนการเท่านั้นกระบวนการอื่นๆยังมีอีกเช่นบางคนเนี่ยเป็นทางพันธุกรรมที่ผมขาวเร็วนะครับบางคนมีเทโลเมียร์ที่สั้นผมก็ขาวเร็วแล้วไม่ได้ผ่านกระบวนการพวกนี้สักอย่างด้วยนะครับการที่คุณผมขาวไม่ได้เท่ากับคุณเป็นมะเร็งอยู่ครับไม่ได้เท่ากับมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายหรือมะเร็งเม็ดสีมันกำลังสร้างไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยด้วยซ้ำไปนะฮะตรงนี้ขอให้เข้าใจดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเอาไปตีความกันผิดพลาดไปหมดนะครับทีนี้ถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยนะฮะก็เรื่องของผมขาวนอกเหนือจากเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของที่เขาเจอในงานวิจัยตัวนี้แล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นความเครียดหลายคนอาจจะบอกว่าเครียดมากหรือเจ็บป่วยบางอย่างแล้วทำไมมันผมขาวเลยนะครับมันมีงานวิจัยอันนึงเพิ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนี้เองนะครับเขาเจอว่าการที่เรามีความเครียดเยอะๆมันจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติแบบซิมพาเทติกแล้วทำให้เกิดการสร้างสื่อประสาทสารสื่อประสาทตัวนึงชื่อว่านอร์อะดรีนาลีนนะครับนอร์อะดรีนาลีนนี้ถ้ามันไปอยู่ตรงบริเวณที่มันมีเซลล์ต้นกำเนิดของตัวเมลานโนไซต์ก็คือไอเนี่ยเมลานโนไซต์สเต็มเซลล์มันจะทำให้ไอเซลล์ตัวเนี้ยต้องออกมาเยอะๆเพื่อไปที่รากผมแล้วทำการสร้างเป็นเซลล์เม็ดสีสุดท้ายเนี่ยการที่มันโดนผลักออกไปเยอะเซลล์พวกเนี้ยมันจะหายไปหมดเลยนะครับคือมันเหมือนโดนไล่ออกจากบ้านนะครับจนในบ้านไม่เหลือใครเลยที่จะแบ่งตัวแบ่งไม่ทันเพราะโดยปกติมันออกไปทีอาจจะในบ้านเนี่ยมีอยู่10ตัวใช่ไหมครับเราออกไปตัวนึงเราก็แบ่งตัวมาทดแทนก็มี10ตัวเหมือนเดิมแต่ในกรณีที่มีนอร์อะดรีนาลีนอยู่ตรงนั้นเนี่ย10ตัวนี้อาจจะโดนไล่ออกจากบ้านรวดเดียวหมดแล้วมันก็แบ่งตัวแล้วสุดท้ายมันก็ตายไปเพราะเวลามันแบ่งตัวปุ๊บมันจะต้องกลายไปเป็นเมลานโนไซต์แล้วเมลานโนไซต์เนี่ยไม่สามารถย้อนคืนกลับมาเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังคงแบ่งตัวได้มันแบ่งแล้วแบ่งเลยแล้วก็จบชีวิตแล้วก็จบไปเลยผมก็เลยขาวเพราะแบบนี้นี่คือกรณีของความเครียดที่เกิดทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะครับอีกกรณีนึงก็คือกรณีของโรคทางพันธุกรรมที่มันอาจจะทำให้เกิดโรคออโตอิมมูนต่าง

ครับเช่นโรคด่างขาวนะครับมีการสร้างสารกลุ่มหนึ่งชื่อว่าอินโทรเฟรอนแกมมาตัวพวกนี้ก็จะทำให้มีปัญหากับเส้นผมเหมือนกันบางคนมีปัญหาที่ไมโทคอนเดรียหรือมีสารอนุมูลอิสระที่มันสูงจนเกินไปไมโทคอนเดรียทำงานไม่เพียงพอไม่ได้เซลล์มันก็จะตายผมก็จะขาวนะครับมีหลากหลายวิธีที่ทำให้เกิดผมขาวได้ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลายคนพยายามจะหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทำให้ผมมันกลับมาดำเหมือนเดิมมีอาหารเสริมมียาอะไรสักอย่างไหมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยของที่ทำให้ผมกลับมาดำอ่ะมันยังไม่มีนะครับไอ้ที่มีเนี่ยแล้วทำได้แน่ๆมันก็มักจะทำให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นยาที่เราใช้ในการทำภูมิคุ้มกันบำบัดรักษาโรคมะเร็งมันอาจจะทำให้ตัวผมหรือขนมันดำขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้ทุกคนที่เป็นเช่นนั้นนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีคนที่ว่าอยากจะเอาของพวกนี้มาใช้เพราะว่ามันก็มีความอันตรายมากพอสมควรนะฮะแล้วบางคนจะไปขอทดลองยาตัวนั้นตัวนี้ปัจจุบันยังไม่มีตัวไหนที่พิสูจน์แบบ 100% ว่ามันสามารถทำให้ผมกลับมาดำได้แล้วตัวมันเองก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับภูมิคุ้มกันบำบัดมีบางตัวทำได้นะครับยาบางกลุ่มอาจจะทำได้แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับนั้นปัจจุบันนี้การที่เราผมขาวเนี่ยนะครับมันไม่ได้แสดงถึงอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าผมขาวเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเช่นอายุ40ขาวทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณอาจจะต้องไปตรวจดูซิว่าคุณมีปัญหาเรื่องของเทโลเมียร์ที่มันสั้นหรือเปล่านะครับเทโลเมียร์อธิบายให้ฟังนิดนึงก็คือถ้าคุณเคยใส่รองเท้าผ้าใบแล้วผูกเชือกเนี่ยตรงปลายของเชือกมันจะเหมือนมีพลาสติกหุ้มอยู่อันนึงใช่ไหมครับไอ้พลาสติกนั่นเนี่ยมันมีไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเชือกรองเท้ามันรุ่ยออกมาแล้วมันก็เสียถูกไหมครับเทโลเมียร์ก็เปรียบเสมือนไอ้พลาสติกอันนั้นแหละครับ DNA ของเรามันยาวๆเป็นสายตรงปลายเนี่ยจะต้องมีตัวหุ้มก็คือตัวเทโลเมียร์ถ้ามันสั้นจนกระทั่งมันเสียมันก็คล้ายๆกับการที่ไอ้ตัวพลาสติกหุ้มปลอกตรงบริเวณเชือกรองเท้ามันเสียสุดท้ายตัวเชือกรองเท้าก็จะรุ่ยนะครับในที่นี้ถ้า DNA มันปราศจากตัวเทโลเมียร์แล้วมันก็จะรุ่ยพอมันรุ่ยเสร็จปุ๊บเซลล์นั้นก็จะเสียแล้วก็จะแก่ตายนะครับดังนั้นคนที่มีโรคบางโรคที่ทำให้ตัวเทโลเมียร์มันสั้นกว่าปกติก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้หลายคนก็จะไปหาเรื่องของอาหารเสริมเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีตัวไหนได้ผลครับแล้วบางคนเอางานวิจัยมาให้ผมดูด้วยผมก็เคยเข้าไปอ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วทดสอบได้ไม่ค่อยดีมีการทดลองกับตัวอย่างเพียงไม่กี่ตัวนะครับไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้นเองแล้วก็ออกมาบอกว่ามันสามารถได้ผลคือคุณต้องอ่านงานวิจัยให้เป็นอย่ายกมาเฉยๆแล้วตีโพยตีพายไปว่าเฮ้ยนี่ไงมีงานวิจัยสนับสนุนเราต้องใช้อาหารเสริมตัวนี้เพราะเขามีงานวิจัยคุณลองเข้าไปอ่านก่อนครับมันมีไม่กี่ตัวอย่างดังนั้นเนี่ยจะเอางานวิจัยที่ทำแบบไม่สมบูรณ์แล้วมาอ้างว่าอาหารเสริมชนิดนี้ทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นก็คงไม่ได้ครับนะเราต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับไม่ฉะนั้นเราอาจจะตีความอะไรผิดพลาดไปเยอะเลยก็ได้นะฮะแปลว่าถ้าเราผมขาวยอมครับตอนนี้มีแค่วิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นที่มันได้ผลแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวการที่เราผมขาวเนี่ยเราจะป้องกันได้ยังไงอย่างที่ทุกคนรู้ครับลดความเครียดให้มันน้อยที่สุดออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอรับประทานอาหารให้สมดุล นะครับความเจ็บป่วยก็อยู่ให้ห่างไกลจากมันก็จะมีโอกาสที่เราจะผมขาวช้านะครับการที่เป็นผมขาวขึ้นมาแล้วผมงอกขึ้นมาแล้วถ้าเราดูจากงานวิจัยตัวนี้นะครับมันไม่ได้บอกเลยว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งแล้วในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยถ้าเอาไปแปลเป็นภาษาไทยนะมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับมะเร็งครับการที่เซลล์มันกลายไปเป็นเซลล์แก่แล้วเกิดผมงอกมันไม่ได้แปลว่าคุณกำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในงานวิจัยชิ้นนี้หนูหลายตัวไม่ได้เป็นมะเร็งครับมันงอกแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งดังนั้นมันจึงไม่มีความที่เขาต่อสู้อะไรกันเลยมันงอกก็งอกถ้าจะบอกว่าต่อสู้ก็คือผมหรือขนงอกปุ๊บจะต้องมีมะเร็งอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้ความงอกเนี่ยจะต้องไปทำอะไรกับมะเร็งทำให้มะเร็งมันสู้ตัวหนูไม่ได้นะครับแต่มันไม่มีเช่นนั้นดังนั้นแปลว่าเขาไม่ได้กำลังสู้อยู่กับอะไรครับโดยสรุปทั้งงานเนี่ยคือจะบอกว่างานตัวนี้เขียนได้ดีมากตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกอย่าง Nature แต่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบก็คือความเกี่ยวโยงกันของเซลล์ที่อายุเยอะและมะเร็งเมลาโนมาในขนหรือผมเท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งชนิดอื่นไม่มีการต่อสู้กันระหว่างผม

0: วกับมะเร็งนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยดังนั้นถ้าเอามาดูในคนงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะไม่บอกอะไรได้เลยยกเว้นกรณีที่ผมพูดไปไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังเป็นมะเร็งอยู่ถ้าคุณผมขาวนะครับไม่ได้บอกว่าคุณแย่แล้วมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายแล้วตอนนี้มันกำลังสู้ไม่ได้บอกว่าการพักผ่อนนอนหลับออกกำลังกายต่างๆเพื่อชะลอผมดำมันจะทำให้คุณเป็นมะเร็งหรือสู้กับมะเร็งไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็หวังว่าหลายคนจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับงานวิจัยตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันต้องเสียเงินเข้าไปอ่านอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับบางคนที่ไม่ได้อยู่สถาบันที่เขาให้ดูฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วงงไม่เข้าใจก็ฟังที่ผมเล่าไปดีกว่านะครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองอ่านได้แล้วก็สามารถที่จะเสียตังค์เข้าไปดูหรือว่ามีสถาบันที่เป็นคนสนับสนุนผมแนะนำนะครับเข้าไปดูเพราะงานวิจัยชิ้นนี้เขียนได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟัง
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว้าวววันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารโคตรอันตรายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปจริงๆแล้วผมบอกเลยว่า30ปีขึ้นไปก็อันตรายเช่นกันแต่40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตไงดังนั้นถ้า40ปีนี้ท่านเลือกทานอาหารได้ถูกต้องชีวิตท่านก็ดีครับแต่ถ้าท่านทานอาหารผิดโดยเฉพาะ10อาหารอันตรายนี้เป็นประจำชีวิตท่านก็พุ่งลงเหวครับแค่นี้เองครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้แล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับเพราะว่าถ้าท่านอยากที่จะสุขภาพดีอายุยืนยาวผมมั่นใจว่าการสละเวลาเพียงแค่15นาทีถึง20นาทีในการที่จะเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไปตลอดชีวิตนั้นมันคุ้มค่าแน่นอนครับหลังอายุ40ปีเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ยจะเริ่มทนสิ่งเดิมๆได้น้อยลงคือแต่ก่อนเราอาจจะทนได้บอกเฮ้ยตอนแต่ก่อนเราทานได้ไม่เห็นเป็นไรนี่หว่าแต่วันนี้ไม่ใช่ครับเมื่อท่านอายุ40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงครับของร่างกายมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับอาหารที่ท่านเคยกินแล้วไม่เป็นอะไรวันนี้อาจจะกำลังเป็นสาเหตุของท่านที่ทำให้ร่างกายของท่านร่วงโรยอย่างรวดเร็วครับโดยไม่รู้ตัวและถ้าไม่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโรคเงียบๆนะครับจะค่อยๆเข้ามาเยือนอย่างแนบเนียนที่สุดไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันหลอดเลือดสมองนะครับท่านอาจจะพิการท่านอาจจะเสียชีวิตท่านอาจจะทำให้คนที่ท่านรักยากลำบากไปตลอดชีวิตถ้าท่านไม่รู้จักดูแลตัวท่านเองครับวันนี้ผมได้รวมนะครับ10 eating chips ก็คืออาหารที่ท่านควรลดละเลิกไม่ได้ห้ามทานนะครับแต่ให้ปรับให้ลดให้เปลี่ยนนะครับและให้รู้ว่าเฮ้ยทานแบบไหนอันตรายทานแบบไหนไม่อันตรายนะครับและต้องบอกว่าทุกอัน10ข้อนี้มีหลักฐานวิจัยรองรับนะครับจากมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับว่านะครับถ้าท่านทำตามที่ผมแนะนำแล้วอายุท่านจะยืนยาวชีวิตท่านจะดีขึ้นค่าน้ำตาลในเลือดท่านจะดีเบาหวานความดันไขมันของท่านจะเริ่มเข้าสู่เกณฑ์ปกติทำตาม1เดือนจะเริ่มเห็นผลทำตาม3เดือนเห็นหน้าเห็นหลังทำตาม6เดือนท่านจะเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับและเหมาะกับคน40บวกแบบโคตรที่อยากมีชีวิตอย่างยืนยาวและสามารถพึ่งพาตัวเองได้จนแก่เฒ่า

นั่นเองครับข้อแรกครับให้ระวังผมใช้คำว่าให้ระวังน้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดนะครับไม่ได้ห้ามทานแต่ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นได้น้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดหรือเรียกว่า seed oils นะครับมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับชี้ว่าน้ำมันพืชหลายชนิดนะครับเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับน้ำมันคานโนล่ามีกรดไขมันโอเมก้า6สูงถ้าท่านเคยได้ยินโอเมก้า3อันนั้นเนี่ยเป็นไขมันดีนะครับที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นถูกต้องไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสัดส่วนของโอเมก้า3กับโอเมก้า6เนี่ยมันผันแปรกันคือโอเมก้า3ดันต่ำแต่โอเมก้า6ดันสูงมันจะทำให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังในร่างกายและกลุ่มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคานโนล่าที่ผมบอกเนี่ยมันมีโอเมก้า6ที่สูงนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายได้รับนะครับน้ำมันพืชกลุ่มนี้ที่มีโอเมก้า6สูงๆนะครับเป็นประจำเป็นเวลานานร่างกายจะเกิดการอักเสบทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นการอักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะหลอดเลือดต่างๆและหลอดเลือดไปที่ไหนบ้างหัวใจสมองพวกนี้ครับสมองท่านจะแย่ลงหัวใจท่านจะเสื่อมลงหัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดเป็นอัมพาตตลอดชีวิตและลุกลามไปถึงมะเร็งบางชนิดนั่นเองทั้งเลือกที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันสกัดเจนต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกแต่ต้องเป็นน้ำมันมะกอก extra virgin นะครับท่านพิมพ์คำว่า extra virgin ให้ผมนิดนึงครับน้ำมันมะกอกจะต้องเป็น extra virgin ถ้ามันเป็น light virgin อย่างนี้ไม่ใช่พวกนั้นก็เป็นน้ำมันที่ผ่านกระบวนการหรือเรียกว่า ultra processed food เช่นกันโอเคไหม ultra processed food ไม่แนะนำนะครับน้ำมันผ่านกระบวนการคือน้ำมัน ultra processed food นะครับเพราะนั้นผมอยากให้ทุกท่านพิมพ์มาว่าไม่เอาอาหารแปรรูปไม่เอาอาหารแปรรูปนะครับต่อมาครับน้ำมันอะโวคาโดนะครับน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าน้ำมันมะกอก extra virgin ดังนั้นน้ำมันอะโวคาโดสามารถผัดที่ไฟแรงขึ้นมาหน่อยได้ไม่ว่าจะเป็นผัดผักนะครับหรือการรวนเนื้อสัตว์ต่างๆที่มีอุณหภูมิ180-190อย่างเงี้ยยังพอไหวแต่ถ้าน้ำมันมะกอก extra virgin แนะนำให้ใส่ในสลัดผักจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเอามาผัดเอามาทอดโดยมีความร้อนมากกว่า180องศาก็คือจุดเกิดควันของมันแบบนี้น้ำมันที่ดีจะกลายเป็นน้ำมันที่เลวทันทีครับต่อมาครับเนยครับเนยมี2แบบเนยแท้กับเนยเทียมเนยเทียมคือสิ่งที่ท่านต้องหลีกเลี่ยงครับมันคือเนยที่เกิดจากอัลตราโปรเซสกระบวนการอุตสาหกรรมแบบขีดสุดและสุดทางมันสามารถเก็บได้นานเป็นปีอยู่บนเชลฟ์ไลฟ์นานมหาศาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่มีอายุยืนยาวหมายถึงว่ามันไม่บูดไม่เน่าอายุท่านจะสั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่อายุสั้นอายุท่านจะยืนยาวท่านพิมพ์มาครับทานอาหารอายุยืนท่านอายุสั้นทานอาหารอายุสั้นท่านอายุยืนหมายความว่าอะไรครับอาหารอายุสั้นก็คืออาหารสดอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการพวกนี้เนี่ยจะเก็บนานไม่ได้ยกเว้นกลุ่มสกัดเย็นหรือฟรีสไดร์อันนั้นเป็นข้อยกเว้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อาหารผ่านกระบวนการต่างๆนะครับน้ำมันพืชแบบนี้นะครับเนยเทียมแบบนี้โอ้โหเสร็จเลยท่านเนยให้กินเนยแท้และท่านเลือกได้แบบสุดๆเลยขอให้เนยแท้นั้นมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยย่าเขาเรียกว่า grass fed meat นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่า grass fed butter นะครับเป็นเนยที่เลี้ยงมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้านะครับแต่ไม่ซีเรียสหรอกฮะก็อย่างน้อยขอให้เป็นเนยแท้ก็แล้วกันนะมาต่อกันข้อที่2ครับก่อนไปพิมพ์มาครับ222นะครับพิมพ์มาครับ222โอเคนะครับก็ข้อที่2ครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF นะครับงดน้ำตาลกับทานแป้งต่ำก็คือการลดแป้งขาวเส้นขาวขนมปังขาวพวกนี้ถือว่าเป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการสูงหรือเป็นแป้งที่มีการทำโปรเซสค่อนข้างมากนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานแป้งขัดสีเยอะๆหรือน้ำตาลเยอะๆการศึกษาจาก American Journal of Clinical Nutrition นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับพบว่าอาหารที่ผ่านการขัดขาวนะครับก็คือเอาของดีออกเหลือแต่ของไม่ดี
กับความอร่อยคือมันจะอร่อยมันจะนุ่มมันจะหวานมันจะง่ายมันจะเคี้ยวมันจะเพลินมันจะหยุดไม่ได้นั่นแหละฮะมันคือกระบวนการที่ทําให้ท่านทานไม่หยุดและอร่อยแต่มันได้ดึงเอาของดีออกไปดึงเอาเปลือกออกไปดึงเอาวิตามินออกไปดึงเอากากใยออกไปนะครับทำให้น้ําตาลในเลือดของท่านนั้นพุ่งเร็วหรือที่เรียกว่าชูการ์สไปกิ้งเมื่อเกิดชูการ์สไปกิ้งสิ่งที่ตามมาคืออินซูลินสไปกิ้งเมื่ออินซูลินสไปกิ้งนานๆนะครับมีโรลเลอร์โคสเตอร์ก็คืออินซูลินกับน้ำตาลเนี่ยสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงบ่อยๆร่างกายจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินนะครับดื้ออินซูลินนานๆ5ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเบาหวานดังนั้นถ้าท่านทานแป้งขัดขาวไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆน้ำตาลไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านจะเป็นเบาหวานในอนาคตภายใน5ปีนะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับท่านจะทานก็ทานนะเพราะชีวิตใครชีวิตมันอยู่แล้วจริงป่ะเออสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยผมไม่เคยบังคับให้ใครทำนะครับแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องทำตามผมด้วยแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมด้วยท่านสามารถดูที่ผมเล่าให้ฟังได้ท่านสามารถใช้ความคิดของท่านตัดสินใจด้วยตัวเองว่าท่านจะเชื่อผมหรือท่านจะเชื่อคนอื่นก็ไม่ผิดครับมันเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะทำตามผมหรือไม่ทำตามผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านอีกเช่นกันครับโอเคไหมนะฮะโอเคครับต่อมาครับทางเลือกที่ดีกว่าอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับท่านจะทำตามหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมจะแนะนำว่าถ้าท่านยังอยากทานแป้งและน้ำตาลอยู่นะครับให้แนะนำให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะครับหรือว่าบะหมี่ที่แบบเขาเรียกว่าค่อนข้างธรรมชาติมากๆเป็นบะหมี่ผักนะครับแล้วก็เป็นโลคาร์บนูดเดิลคือบะหมี่ที่มีแป้งต่ำหรือเส้นอัลมอนด์อย่างนี้พอได้แต่ดีที่สุดก็คือทานให้น้อยที่สุดและถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงค่าฮีโมโกลบิน A1C น้ำตาลสะสมสูงผมแนะนำให้งดครับให้งดไปเลยครับท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะขาดแป้งขาดน้ำตาลร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างน้ำตาลได้จากตับครับเรียกกระบวนการนี้ว่ากลูโคเนโอเจนิซิสดังนั้นท่านไม่ทานน้ำตาลและแป้งเลยแม้แต่คำเดียวตลอดเดือนท่านก็ไม่เป็นอะไรครับถ้าท่านทานอาหารโปรตีนและไขมันดีได้ถูกต้องตับของท่านจะสร้างน้ำตาลให้ท่านเองโอเคครับมาต่อในข้อที่3ครับพิมพ์มาครับ333หวานแทนหวานด้วยสารให้ความหวานธรรมชาติบางคนเนี่ยนะฮะหลงมัวเมาไปกับเรื่องของสารทดแทนความหวานไปตามหาสารทดแทนความหวานที่ดีที่อร่อยที่ฟินสุดท้ายแล้วสารทดแทนความหวานมันก็คือน้ำตาลเทียมโอเคครับอย่างน้อยๆแคลอรี่มันน้อยกว่าน้ำตาลแต่ไม่ใช่ว่ามันดีนะครับมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโอเคไหมฟังผมชัดๆนะครับน้ำตาลหรือสารทดแทนความหวานเนี่ยมันดีกว่าน้ำตาลปกติก็จริงแต่มันไม่ได้ดีมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโดยเฉพาะน้ำตาลสารทดแทนพวกกลุ่มแอสปาร์แตมซูคราโลสพวกนี้นะครับจะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเสียสมดุลหรือโปรไบโอติกท่านทานนานๆเนี่ยลำไส้ท่านจะรั่วท่านจะเกิดภาวะภูมิแพ้ระบบขับถ่ายมีปัญหาลำไส้แปรปรวนสิวขึ้นสิวเห่อร่างกายไม่ดีนะครับร่างกายของท่านจะงงนะครับจะมีเมตาบอลิกคอนฟิวชั่นคือร่างกายแยกแยะความหิวไม่ออกแล้วท่านจะหิวง่ายหิวบ่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานสารทดแทนความหวานบ่อยๆท่านจะหิวบ่อยและกินเยอะหลังจากที่ท่านทานน้ำหวานต่างๆที่ใส่สารทดแทนความหวานงานวิจัยต่างๆนะครับสนับสนุนว่าการให้สารทดแทนความหวานแทนที่น้ำตาลไม่ได้ช่วยลดโรคอะไรแถมท่านยังทานเยอะกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำจากที่จะดีกลายเป็นแย่โอเคไหมครับสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอย่าคิดว่าโจรเป็นคนดีครับเหมือนกับอย่าคิดว่าสารทดแทนความหวานนั้นเป็นสิ่งที่ดีผมไม่ได้ห้ามท่านทานครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นสารทดแทนความหวานมันก็เลวน้อยลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านเลิกได้ลดได้อันนั้นคือสุดยอดโอเคไหมคือพยายามลดลงให้ทดแทนได้แต่ไม่มากจนเกินไปนะครับนะทางเลือกธรรมชาติโอเคมีสารทดแทนความหวานที่พอใช้ได้ไหมก็มีครับในกลุ่มพวกหญ้าหวานสตีเวียนะครับหรือว่ามองฟรุตนะครับหล่อหางกล้วยหรืออิริทริโอลนะครับพวกนี้จะกระตุ้นอินซูลินน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากให้ทานน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าพอคนศึกษาเรื่องนี้เยอะๆแล้วเนี่ยก็ไปทานสตีเวียไปทานหล่อหางกล้วยไปทานอิริทริโอลในปริมาณที่เยอะมากๆสุดท้ายคือร่างกายก็แย่เหมือนกันสมองก็แย่เหมือนกันดังนั้นไม่เอาโอเคนะมาต่อกันข้อที่4ครับพิมพ์444มารัวๆครับ
เป็นความเข้าใจผิดมานานนะครับ

ครับแล้วก็ทำให้คนหลงผิดงงงวยมานานนั่นคือการเลือกทานโยเกิร์ตครับหรือนมต่างๆที่เขียนว่า 0% แฟตแล้วทุกคนจะโดนหล่อหลอมว่าถ้าเกิดเราเลือกกินนมให้สุขภาพดีต้อง 0% แฟตโอเคเลือกโยเกิร์ตให้สุขภาพดีต้อง 0% แฟตที่เราเข้าใจถูกต้องไหมแต่จริงแล้วมันผิดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น 0% แฟตแปลว่าเขาได้ดึงส่วนที่ดีที่สุดนั่นก็คือไขมันดีที่ต้องการเพิ่ม HDL ในร่างกายของท่านนั่นแหละออกไปจากโยเกิร์ตออกไปจากนมแต่สิ่งที่เขามักเติมเข้ามาเพราะเวลาเนี่ยความอร่อยของอาหารมันเกิดจาก2อย่างครับไม่ไขมันก็น้ำตาลเขาดึงไขมันออกเขาเติมอะไรครับเขาเติมน้ำตาลเข้ามาเขาก็กลัวว่าท่านจะมาดูว่าน้ำตาลมันเยอะขึ้นเขาก็ใส่สารทดแทนความหวานที่ผมบอกเข้ามาเมื่อกี้สุดท้ายคือร่างกายท่านพังเขาขายดีครับก็แค่นี้นะครับนะถ้าเรามีความรู้เราก็จะไม่มัวเมาอะไรกับเรื่องพวกนี้จริงไหมเพราะนั้นหลายคนเชื่อว่าไขมันต่ำคือสุขภาพดีร่างกายมนุษย์ต้องการไขมันครับเราอย่าไปหลงผิดนะครับโอเคคนที่น้ำหนักเยอะมากๆมีไขมันทั่วตัวเราอาจจะลดปริมาณไขมันลงเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำได้ถูกต้องเขาสามารถใช้ไขมันของร่างกายตัวเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าท่านแบบเฮ้ยชีวิตปกติอะถ้าท่านไม่มีไขมันเข้าไปในร่างกายเลยเนี่ยฮอร์โมนท่านจะสร้างยังไงครับสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนส่วนหนึ่งก็คือคอเลสเตอรอลที่ท่านกลัวกันนั่นแหละครับผมไม่ได้แนะนำให้ท่านมีคอเลสเตอรอล500แล้วท่านดีใจไปชนะคนอื่นนะฮะผมว่ามันก็ไร้สาระแต่สิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าอย่ากลัวคอเลสเตอรอลจนเกินไปถ้าท่านสูง200 220 250คอเลสเตอรอลแต่สิ่งที่สูงคือ HDL 90มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขไม่ได้บอกว่าท่านจะแย่หรือไม่แย่สุขภาพกายกับความรู้สึกในตอนเช้ากับร่างกายที่แข็งแรงต่างหากนั่นคือบอกว่าท่านดีหรือไม่ดีโอเคหรือยังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกโยเกิร์ตให้เลือกเป็นกรีกโยเกิร์ตก่อนนะครับอันที่สองครับให้เลือกเป็นฟูลแฟตอันที่สามครับให้เลือกเป็นแบบธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลไม่เติมสารปรุงแต่งเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านมีรสชาติเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านหวานอร่อยเมื่อไหร่ก็ตามของท่านโยเกิร์ตของท่านมีรสผลไม้ต่างๆให้นึกไว้เสมอครับนั่นคือขนมครับไม่ใช่โยเกิร์ตและไม่ใช่อาหารสุขภาพครับเป็นอาหารสุขภาพที่ใส่ขนมหวานลงมาครับแล้วท่านมักให้ลูกหลานของท่านกินเข้าไปเยอะๆถ้าลองพลิกหลังฉลากโยเกิร์ตรสผลไม้ต่างๆดูระวังนะครับน้ำตาลมากกว่า 5-6 ช้อนชานะครับหรือถ้าไม่มีน้ำตาลก็มีสารทดแทนความหวานที่ทำลายจุลินทรีย์ในลำไส้ของท่านถ้าจึงท้องผูกไม่หายซะทีอย่างเงี้ยมันก็เป็นซะอย่างนี้นะเอาล่ะต่อมาครับผักเยอะไม่ใช่ว่าดีเสมอไปโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบทานผักนะครับแต่ผักที่เยอะเกินไปก็จะเกิดออกซาเลตในร่างกายสูงแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาผมไม่ได้ห้ามทานผักนะครับโดยเฉพาะสปีแนชหรือผักขมที่มีออกซาเลตสูงท่านสามารถทานได้เลยครับผมก็ทานครับเพียงแต่ว่าท่านไม่ควรที่จะทานแบบปริมาณเยอะๆบางคนทานผักขมทุกวันแล้วเยอะแบบเยอะจริงๆไอ้อย่างนี้เป็นแต่ถ้าท่านทานแบบวันละนิดวันละหน่อยหรือว่าวันเว้นวันไอ้อย่างนี้ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้แค่ระมัดระวังไว้ในกลุ่มนี้นะครับผักบางชนิดไม่ว่าจะป่วยเล้งผักขมใบชะพลูผักกูดพวกนี้มีออกซาเลตสูงนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเป็นเกาต์ท่านปวดข้อนะครับหรือว่าเสี่ยงเกิดการเป็นนิ่วอันนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังพวกนิ่วออกซาเลตงานวิจัยจาก Harvard Health นะครับแนะนำให้หมุนเวียนผักอย่างหลากหลายเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแนะนำให้ทานผักวันหนึ่ง5ชนิดขึ้นไปวันหนึ่ง7ชนิดยิ่ง10ชนิดยิ่ง15ชนิดนี่ยิ่งดีคือยิ่งโรเตชันยิ่งมีหลากหลายเท่าไหร่โอกาสการสะสมนะครับของสารไม่ดีมันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นหมุนเวียนเป็นประจำนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับดูกราฟตัวไหนไม่เยอะสุดไม่ว่าผักโขมก็จะเยอะไล่ลงมาแต่ไม่ได้ห้ามทานผักโขมผมก็กินไม่ได้ผิดอะไรอย่างผมเนี่ยนะฮะผมชอบทานผักแต่เราทานผักไม่ได้ทุกวันถูกต้องไหมเราจะทานผักทุกวันเวลาวันไหนทำงานยุ่งอยากจะกินสลัดผักสักจานเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีเวลานะครับบางคนบอกเนี่ยผมถามคนไข้ทานผักทุกวันไหมทานทุกวันทานยังไงเวลาสั่งกับข้าวมามีผักแซมข้างๆเล็กนิดนึงไม่ใช่นะฮะการทานผักให้พอต่อวันคือ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับหรือถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณเฉยๆนะผัดผักบุ้งไฟแดงจานเล็กๆอ่ะเวลาเราไปร้านข้าวต้มอ่ะ9จานนั่นแหละคือที่เรียกว่าผักพอท่านทานพอไหมล่ะท่านทานพอก็โอเคถ้าท่านทานไม่พอก็หาผักเสริมเข้าไปอย่างผมก็ไม่พอผมก็กินเนี่ยผักผงของผมเนี่ยนะฮะดูแลสมดุลร่างกายดูแลพวกกินผักเนี้ยยิ่งกินก่อนอาหารเนี่ยน้ำตาลไม่สวิงอาการดื้ออินซูลินเนี่ยแฮปปี้เลยนะครับผมดื่มก่อนอาหารทุกมื้อแล้ว

0: จิบดื่มได้ทั้งวันด้วยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารทดแทนความหวานพวกผักผงเนี่ยไม่ใช่อาหารเสริมนะครับบอกงี้ก่อนผักผงไม่ใช่อาหารเสริมนะผักผง
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: ผักผงเป็นอาหารจริงนะครับลงทะเบียนอาหารจริงนะครับทานได้ไม่หลุด IF ผมทานเป็นประจำนะครับตื่นมาตอนเช้าทานเลยสดชื่นผสมน้ำเย็นได้ผสมน้ำอุ่นได้นะครับเติมน้ำแข็งได้ผสมชาเขียวได้ผสมนมได้ผสมโปรตีนได้หมดเลยโรยข้าวได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีไม่มีฟันยิ่งแฮปปี้คือท่านบอกให้ผู้สูงอายุอ่ะกินผักเยอะๆกินผักเยอะๆกินไงอ่ะเคี้ยวไม่ได้อ่ะท่านบอกให้คนป่วยกินผักเยอะๆลำไส้มันไม่ย่อยอ่ะคือร่างกายมันไม่ได้อ่ะท่านบอกให้ลูกท่านกินผักเยอะๆแทบจะง้างปากออกมากินไม่ได้อ่ะผงผักนะผมสร้างมาเพื่อกินเองเพื่อให้ครอบครัวกินเพื่อให้ลูกกินฮะรสชาติเหมือนน้ำใบเตยนะครับไม่มีสารทดแทนความหวานเพียวออริจินออริจินอลของผัก15ชนิดมาจากเพชรบูรณ์เกษตรอินทรีย์ไม่มีสารตกค้างไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีไข่พยาธิไม่มีเชื้อพยาธิคือใครอยากกินผักสดแบบสะอาดๆชัวร์ก็ลองดูนะครับมาต่อข้อ6ครับเสริมธาตุเหล็กดีจริงเหรอบางคนเนี่ยชอบเสริมธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กบำรุงเลือดเนาะเวลาเราอ่อนเพลียเราก็บอกเสริมธาตุเหล็กดีกว่าเสริมธาตุเหล็กดีกว่าต้องระวังนะครับการทานธาตุเหล็กเกินเนี่ยมันก็มีปัญหานะคนที่อายุ40บวกขึ้นไปซึ่งไม่ได้มีภาวะโลหิตจางและอยู่ดีไปเสริมธาตุเหล็กมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเซลล์เสื่อมเร็วกว่าปกติโดยไม่จำเป็นนะก็คือหาเรื่องไงและถามมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหม Journal of Nutrition ชี้ว่าธาตุเหล็กที่มากเกินไปกระตุ้นภาวะร่างกายแย่แล้วก็เสื่อมโทรมลงคำแนะนำที่เหมาะสมนะครับถ้าท่านจะทานธาตุเหล็กเสริมท่านไปตรวจก่อนท่านเลือดจางเปล่าถ้าท่านเลือดจางทานธาตุเหล็กเสริมได้หรือเลือกเหล็กจากธรรมชาติเช่นสาหร่ายนะครับตับหอยนะครับเนื้อสัตว์ได้หมดเลยนะครับผงผักก็ได้ผักใบเขียวเข้มต่างๆเนี่ยนะฮะเหมาะมากนะครับในตัวเวจีบาลานเนี่ยมีสาหร่ายคอเลล่ากับสาหร่ายสไปรูลินานะครับพวกนี้ก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับก็ถือว่าครบๆเลยจริงๆนะครับสำหรับบำรุงเลือดนะครับร่างกายสมดุลน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาครับข้อที่7ครับโปรตีนครับจริงๆแล้วเนี่ยการทานโปรตีนเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรนะครับผมเป็นคนที่ทานโปรตีนเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นไข่วันนึง3ฟองนะครับเนื้อสัตว์วันนึง 2-3 ฝ่ามือถึง4ฝ่ามือก็ผมก็ทานได้นะครับแต่ต้องสลับกันทานนะครับโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงแล้วก็ผ่านความร้อนสูงๆพวกนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยที่คนที่ไตยังไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับก็ต้องลดตัวนี้ลงหรือเปลี่ยนจากเนื้อแดงนะครับให้เป็นเนื้อขาวเปลี่ยนจากเนื้อขาวนะครับให้เป็นโปรตีนพืชสลับกันไปนะครับโปรตีนแม้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆขาดไม่ได้เลยแต่ถ้ามากจนเกินไปเกินเหตุเกินการโดยเฉพาะเนื้อแดงถ้ากินเนื้อแดงทุกวันทุกมื้อแล้วผ่านความร้อนสูงนะครับแล้วเติมน้ำตาลเข้าไปโอ้โหร่างกายจะเร่งนะครับ IGF-1 นะครับซึ่งทำให้การเสื่อมของร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับงานวิจัยจาก University of Southern California เนี่ยยืนยันว่าการที่เราทานโปรตีนเนี่ยหลากหลายไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับสลับโปรตีนสัตว์บ้างโปรตีนพืชบ้างwhole food plant based บ้างสามารถช่วยทำให้อายุไขเรายืนยาวขึ้นให้ร่างกายเราดีขึ้นผิวพรรณเราดีขึ้นนะครับเซลล์ต่างๆเราดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะที่สุดคือถ้าให้ผมแนะนำครับให้กินโปรตีนหลากหลายถ้าวันนึงท่านทาน2มื้ออย่างน้อยๆโปรตีนควรได้ 30-45 กรัมต่อมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF16/8 ด้วยนะครับถ้าท่านทาน3มื้อโปรตีนสัก 25-30 กรัมต่อมื้อนั่นก็คือโอเควันนึงผมแนะนำว่าคนไทยก็โปรตีนประมาณ60-80 กรัมต่อมื้อนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปลานะครับทานให้หลากหลายโปรตีนสัตว์ผสมโปรตีนพืชสลับไปสลับมาสลับไปสลับมานะครับแล้วก็ผ่านความร้อนที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรับสารอาหารต่างๆได้ดีแล้วก็ไม่มีสารที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของเรามากจนเกินไปนั่นเองนะจ๊ะ

นะครับการบริโภคโปรตีนที่เหมาะสมก็สำคัญจริงๆนะครับเพราะนั้นอันดับแรกคำนวณโปรตีนผมคำนวณให้แล้ว 60-80 กรัมต่อวันท่านสังเกตมั้ยครับ 60-80 กรัมต่อวันคือโปรตีนที่ท่านควรได้รับเลือกโปรตีนให้หลากหลายกระจายโปรตีนในแต่ละมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF intermittent fasting นี่ก็คือ4ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านได้แน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อ8ครับพิมพ์มาครับ888ก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เรียกว่า ultra processed food หรือกลุ่มพวก UPF นั่นเองครับอาหารแปรรูปสูงต่างๆเช่นของทอดซอสที่อยู่ในขวดขนมขบเคี้ยวที่เป็นถุงมีสารกันเสียสารกันบูดเติมน้ำตาลเติมเกลือไขมันทรานส์ก็อะไรที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วฉีกมาแล้วท่านกินแล้วไม่หยุดไม่หมดไม่เลิกนั่นแหละพวกนั้นแหละฮะนั่นแหละครับอัลตร้าโปรเซสต์ฟู้ดเขาสร้างมาเพื่อให้ท่านต้องกินหมดเท่านั้นเพื่อให้ท่านหยุดไม่ได้เพื่อให้ท่านกินต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ท่านหิวตลอดเวลางานวิจัยเนี่ยมาจาก British Medical Journal ปี2023นี่เองนะครับย้ำว่าคนที่กิน UPF มากๆเนี่ยมีแนวโน้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง25เท่าซึ่งเอาจริงๆผมว่าเขาเกรงใจแล้วนะฮะจริงๆผมว่าน่าจะเสื่อมสัก 50% นะ 25% เป็น 50% นะฮะเพราะนั้นแนะนำนะครับให้สวิชจาก Ultra Processed Food นะครับเปลี่ยนเป็น Whole Natural Foods นะครับก็จะดีกว่าก็คือเปลี่ยนจากอาหารแปรรูปเป็นอาหารสดนะครับอาหารสะอาดอาหารที่มีอายุสั้นจะทำให้เราอายุยืนนั่นเองนะครับอาหารแปรรูปสูงมีอะไรบ้างของทอดซอสขวดขนมขบเคี้ยวอาหารเครื่องสำเร็จรูปวิธีที่ง่ายที่สุดอาหารเรียลฟู้ดครับท่านเดินไปตลาดนั่นแหละเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรากินเป็นประจำนั่นแหละเรียกว่าเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่เด็กๆสมัยนี้ชอบทานเป็นขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่เป็นอัลตร้าโปรเซสต์ฟู้ดมันเป็นเรื่องจริงครับ นะฮะแล้วก็กินที่มันไม่แปรรูปกินผักกินผลไม้ก็กินผักกินผลไม้อย่าไปกินแบบพวกน้ำหวานนะครับผลไม้ที่แบบคั้นสดออกมาพวกนี้น้ำตาลเยอะต้องระมัดระวังอยากให้ท่องไว้นิดนึงครับแค่นี้เลยง่ายๆสมมุติว่าท่านแบบโอ้โหฟังแล้วโอ้โหยากหวานคือไม่ดีพิมพ์มาครับหวานคือไม่ดีไม่ใช่ห้ามทานนะครับแต่ว่าให้น้อยลงหน่อยหวานคือไม่ดีโอเคเนาะมาต่อกันข้อที่9ครับอันนี้สำคัญมากเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักงงไหมฮะเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักโดยปกติเนี่ยถ้าให้ดีสมมติเรากินข้าว3มื้อเราก็ควรกินผัก3มื้อถูกต้องไหมแล้วท่านกินได้ไหมฮะท่านคิดว่าท่านกินได้ไหมกินผัก3มื้อยากมากจริงป่ะแล้วบางวันเนี่ยบางที3วันแล้วผักแทบไม่ตกถึงท้องเลยท่านเชื่อไหมเวลาท่านไปเมืองนอกอ่ะท่านหาผักสดกินได้ไหมล่ะยากมากนะยกเว้นว่าบุฟเฟ่ดีๆตอนเช้าก็ยังพอหาสลัดผักได้แต่บางคนก็อิ่มกินไม่ไหวพอจะกินตอนเย็นก็ไม่ค่อยมีผักแล้วเนี่ยมันยากตรงนี้เพราะนั้นต้องเติมผักเข้าไปในมืออ่ะอย่างผมเนี่ยผมพกเวจี้บาลานไปตลอดอันนี้ไม่แล้วแต่เลยท่านจะซื้อหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมแนะนำเฉยๆว่าถ้าเกิดท่านไม่สามารถนะครับทานผักได้เป็นประจำเราก็มีตัวช่วยแค่นั้นเองซึ่งมันเป็นอาหารจริงเป็นอาหารธรรมชาติไม่ใช่อาหารเสริมฮะผมก็ทำมาทานผมเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำ IF นะครับดื่มน้ำเปล่าดื่มกาแฟดำดื่มชาทุกอย่างดีหมดเลยแต่ลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารเพราะนั้นท่านอย่าลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารอันดับแรกแหละผมแนะนำให้เป็นผักสดนะครับหรือว่าผักผัดหรือผักอะไรที่สะอาดนะครับปราศจากเชื้อโรคถ้าท่านมั่นใจว่าผักของท่านซื้อมาแล้วออร์แกนิกสะอาดปราศจากเชื้อโรคเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเร่งโตไอ้แบบนี้ทานเลยแต่ท่านไม่มั่นใจก็ต้องลองดูครับอย่างพวกเวจี้บาลานเนี่ยเราคัดมาแล้วนะครับเพราะผมทานเองนะครับผมไปเลือกที่เพชรบูรณ์มาก็ผมเนี่ยเข้าไปในแปลงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ไปดูพวกใบมอนเอ้ยนะครับไปดูเคลเอ้ยไปดูใบเตยเอ้ยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรไปช่วยเหลือเขานั่นแหละครับเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเราก็ไปดึงผลิตภัณฑ์เนี้ยนะครับมาเพื่อนะครับทำให้คนในเมืองกรุงเนี่ยที่ห่างจากธรรมชาติเนี่ยกลับมามีสุขภาพดีได้ง่ายนั่นเองจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับเมืองกรุงหรอกใครก็ตามที่กินผักยากอ่ะผมก็มั่นใจว่าเวจี้บาลานเนี่ยช่วยท่านได้แน่นอนนะครับก็ตามชื่อฮะมันไม่ใช่ยาวิเศษครับมันคืออาหารที่เป็นผงผักเป็นผักธรรมชาติจริงๆเพียงแต่ว่ามันทำให้มันง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมก็ทานทุกเช้านะครับถ้าท่านเห็นผมไลฟ์สดตอนเช้าผมก็วิ่งดื่มผงผักตลอดนะฮะผมทำมาทานเองนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานทำให้ลูกทานทำให้คนที่ผมรักทานทุกคนนั่นเองนะครับก็สนใจก็นะครับแอดไลน์ไปตามนี้ได้เลยนะครับท่านสามารถครอปหน้าจอนี้ไปแล้วก็บอกว่าได้ส่วนลด 5% นะครับครอปหน้าจอนี้ไปนะครับและแอดไปที่ไลน์นี้ก็จะได้ส่วนลด 5% นั่นเองนะครับมาต่อข้อที่10ครับกินช้าเคี้ยวนานล้างพิษ

0: ที่ลำไส้วิธีกินเนี่ยแหละครับก็สำคัญครับไม่ใช่แค่อาหารที่เรากินนะแต่วิธีกินต่างๆเนี่ยสำคัญมากจาก University of Tokyo นะครับพบว่าการเคี้ยวช้าๆช่วยลดฮอร์โมนความเครียดกระตุ้นการย่อยและลดการอักเสบในลำไส้นะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับ3ข้อวางช้อนระหว่างคำคือถ้าเรากินตลอดเราก็จะกินเยอะสมองเรายังไม่ทันรับรู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มกินมันใช้เวลา20นาทีนะฮะจากคำแรกเข้าไปดังนั้นเนี่ยสิ่งเทคนิคที่สำคัญนะผมแนะนำให้ดื่มผมเนี่ยจะดื่มน้ำผักก่อนแก้วหนึ่งก่อนมื้ออาหารสัก10นาทีเนี่ยไอ้ตรงน้ำผักเนี่ยแหละมันจะไปกระตุ้นสมองว่าเราจะเริ่มทานอาหารแล้วเพราะนั้นเราทานไปแป๊บเดียวเนี่ยร่างกายเราจะสัมผัสได้ว่าอาหารเนี่ยเราพอแล้วแต่มนุษย์ปกติท่านรู้ไหมถ้าท่านไม่ดื่มน้ำหรือน้ำผักเข้าไปก่อนตอนแรกเนี่ยกว่าที่ท่านจะรู้สึกตัวว่าอาหารเข้ากระเพาะเนี่ยประมาณ15นาทีดังนั้นเวลาคนท่านจะเกิดความรู้สึกที่ว่ากินตอนแรกไม่อิ่มสักทีเลยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพออิ่มปุ๊บเท่านั้นแหละจุกเลยก็คือจริงๆมันเลยจุดความอิ่มมา15นาทีแล้วแต่ท่านไม่รู้ตัวดังนั้นนะครับเทคนิคไม่ว่าจะเป็นดื่มน้ำนะครับเขาเรียก pre-loading เทคนิคนะครับกินผักก่อนดื่มน้ำผักนะครับวางช้อนระหว่างคำเนี่ยนะทำให้ท่านไม่พลาดในการกินเยอะจนเกินไปเคี้ยวให้นานใช้เวลาในการกินให้นานแต่ไม่นานจนเกินไปมื้ออาหารมื้อนึงเนี่ยผมอยากให้ท่านใช้เวลาในการกินประมาณสัก15ถึง30นาทีถ้าใครกิน5นาทีนี่ถือว่าเร็วไปมากยัดทนานหมดเลยแล้วถ้าใครกิน1ชั่วโมงผมก็ว่ามันนานเกินไปประมาณสัก15ถึง30นาทีกำลังสวยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดมีเพื่อนกินด้วยนะฮะเราก็นั่งกินนั่งคุยกันไปได้ไม่เป็นไรนะครับแบบสบายๆนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยสมองเราจะรับรู้ว่าเราอิ่มเร็วแล้วลำไส้ของท่านจะแฮปปี้มากๆเพราะท่านเคี้ยวอย่างละเอียดลำไส้ท่านก็ไม่ต้องทำงานหนักนะครับเพราะนั้นถ้าท่านทำอย่างเงี้ยท่านจะไม่ง่วงหลังกินถ้าเกิดลำไส้ท่านทำงานหนักมันจะดึงเลือดมาที่ลำไส้แล้วท่านจะง่วงหลังกินตลอดแล้วฮะและถ้าเกิดยิ่งท่านกินหวานมันจะสวิงน้ำตาลท่านจะง่วงนะครับเพราะนั้นเทคนิคง่ายๆครับวางช้อนระหว่างคำเคี้ยวเกิน15ครั้งต่อคำสมองจะอิ่มเร็วแล้วก็ลำไส้ของท่านจะขอบคุณท่านสุดๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็คือ10ข้อนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: ำไมต้องส่งเรากลับก็บอกแล้วไงว่าเราชอบชีวิตแบบนี้ตั้งใจจะอยู่ที่นี
1: ่ที่ตรงนี้อ่ะมันเป็นแค่ที่พักไม่ใช่ที่อยู่

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
1: วันนี้ผมแปลบทความดีๆจากเว็บไซต์มาให้นะครับเรื่อง5สัญญาณที่บ่งบอกว่าเราขาดโปรตีนคือโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารหมู่ที่สำคัญมากเขาเรียกว่าแมคโครนิวทรีนร่างกายเราต้องการปริมาณเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของทุกเซลล์ในร่างกายเราเลยนะครับแล้วก็กระบวนการทำงานต่างๆในร่างกายเราเนี่ยเรียกว่ามีโปรตีนเข้าไปเกี่ยวข้องแทบทั้งนั้นเลยปัญหาคือคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้กินโปรตีนไม่เพียงพอครับถ้าไม่เพียงพอถึงขั้นแสดงอาการหนักๆเลยเนี่ยอันนั้นมันอาจจะอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นโรคอนอเร็กเซียหรือโรคคลั่งผอมไม่กล้ากินกินแล้วล้วงคออ้วกหรือบางคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยก็อาจจะได้โปรตีนไม่เพียงพอด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ขาดเล็กๆน้อยๆแล้วมีอาการเล็กๆน้อยๆโดยที่เราไม่ทันสังเกตเห็นเนี่ยก็มักจะเกิดจากรูปแบบการกินหรือประเภทไดเอทที่เราเลือกกินนะครับอย่างบางคนที่เลือกกินเจเลือกกินมังสวิรัติแล้วเลือกไม่เป็นเนี่ยไปกินโปรตีนจากพืชเนี่ยก็อาจจะได้โปรตีนไม่เพียงพอเพราะโปรตีนจากพืชในปริมาณที่เท่ากันนะครับก็มักจะมีโปรตีนน้อยกว่าจากสัตว์อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนมวัวแก้วหนึ่งเขาบอกว่าได้โปรตีนประมาณ9กรัมแต่ถ้าเป็นนมจากอัลมอนด์นะครับแก้วหนึ่งได้โปรตีนแค่กรัมเดียวเองเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ขาดโปรตีนได้ทีนี้ถึงคำถามสำคัญที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้โปรตีนไม่พอนะครับในบทความนี้เขาสรุปมาให้ครับ5สัญญาณมาลองไปเช็คตัวเองดูนะครับข้อที่1ก็คือผมและเล็บของเราเนี่ยจะเปราะบางมากกว่าปกติคือโปรตีนมันเป็นส่วนประกอบสำคัญทุกส่วนอยู่แล้วผมและเล็บเราเช่นกันดูง่ายจะเริ่มจากเล็บจะฉีกขาดง่ายกว่าปกตินะครับแล้วก็ผมเนี่ยช่วงต้นที่เรากินโปรตีนไม่พอผมอาจจะเริ่มไม่นุ่มสลวยเหมือนแต่ก่อนมันจะเริ่มหยาบๆแล้วถ้ายังไม่ดูแลปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่ม

ไหมทีนี้ผมแถมเพิ่มให้จากบทความนะครับหนวดเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากเลยในช่วงไหนที่ผมกินโปรตีนเพียงพอหรือกินโปรตีนเสริมจากอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยผมโกนหนวดทุกวันเลยนะครับแต่มันจะมีบางช่วงที่เรากินโปรตีนน้อยไม่ได้กินโปรตีนจากอาหารเสริมเนี่ย 2-3 วันถึงโกนหนวดมันฟังดูเป็นเรื่องตลกเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมนะครับโปรตีนคือส่วนสำคัญในการซ่อมแซมเซลล์หนวดเรามันไม่ได้จำเป็นอะถ้าโปรตีนไม่เหลือพอนะร่างกายเอาไปซ่อมหัวใจไปซ่อมปอดไปซ่อมตับซ่อมไตละไปซ่อมส่วนที่สำคัญอะพอเรากินโปรตีนเพียงพอมันซ่อมทุกส่วนเสร็จแล้วมันเลยทำให้ผมเรายาวเร็วหนวดเรายาวเร็วขึ้นด้วยวันลองสังเกตดูได้ครับถ้าเกิดใครที่แบบผมยาวช้าหนวดยาวช้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีภายในโปรตีนเราอาจจะไม่เพียงพอในการไปซ่อมอวัยวะสำคัญก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือผิวนะครับอันนี้ชัดเจนมากโดยส่วนตัวผมเนี่ยช่วงที่เรากินโปรตีนดีดูแลสุขภาพดีเนี่ยนะครับผิวจะลื่นเรียบเนียนเลยแล้วก็เวลาหน้าหนาวเนี่ยผิวจะไม่แห้งด้วยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหน้าหนาวทีไรผิวจะแห้งเป็นขุยเลยทุกวันนี้ไม่เป็นแล้วนะครับบางทีผิวรู้สึกสักสากเนี่ยนอกจากกินน้ำไม่พอบำรุงผิวไม่พอแล้วส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขาดโปรตีนไปด้วยก็ได้ลองเช็คตรงนี้ดูข้อที่2เหมือนจะดีนะครับเขาบอกว่าเราจะน้ำหนักลดลงแต่เป็นลดลงจากกล้ามเนื้อที่หายไปหลายๆครั้งเนี่ยเราชอบดีใจเวลาลดน้ำหนักเนี่ยเห็นตัวเลขบนตาชั่งลดลงแล้วก็แบบเฮ้ยน้ำหนักลงน้ำหนักลงดีใจแต่มันไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปครับเพราะบางทีน้ำหนักที่ลงไปนั้นถ้าลดผิดวิธีกลายเป็นกล้ามเนื้อที่หายไปครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับโปรตีนมันจำเป็นแล้วพอเรากินโปรตีนขาดไปเนี่ยร่างกายก็จะไปสลายโปรตีนที่มีอยู่แล้วออกมาใช้ซึ่งส่วนใหญ่โปรตีนก็จะอยู่ในกล้ามเนื้อเท่ากับว่าเขาจะไปสลายกล้ามเนื้อออกมาใช้ครับมันทำให้กล้ามเนื้อเราหายน้ำหนักลงก็เพราะกล้ามเนื้อหายไปซึ่งระยะยาวถ้าเป็นแบบนี้ยังไงไม่ดีแน่นอนการเผาผลาญคุณก็จะต่ำลงมีโอกาสโยโย่ได้มากขึ้นสุขภาพโดยรวมก็จะแย่ลงแล้วเผลอเนื้อตามจุดต่างๆก็จะแบบไม่แน่นอะเป็นเหลวๆเป็นเละๆด้วยแบบนี้มันจะทำให้องค์ประกอบร่างกายเราเปลี่ยนครับแต่ก่อนกล้ามเนื้อเยอะกลายเป็นกล้ามเนื้อน้อยลงแล้วเปอร์เซ็นต์แฟตก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้วิธีการเช็คง่ายที่สุดทุกวันนี้นะครับคือการใช้เครื่อง body compositionขึ้นไปวัดเลยว่าน้ำหนักที่เราลดลงไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์แฟตเราลดด้วยไหมหรือน้ำหนักลดลงแล้วเปอร์เซ็นต์แฟตดันไม่ลดหรือเปอร์เซ็นต์แฟตเพิ่มขึ้นด้วยแบบนี้เราจะได้รู้ทันท่วงทีไงผมถึงแนะนำว่าเวลาจะลดน้ำหนักพยายามใช้เครื่อง body composition นะครับในการ tracking เราจะได้ดูทันถ้าเกิดน้ำหนักลงแล้วกล้ามเนื้อหายนะจะได้มาดูแลกินโปรตีนเพิ่มขึ้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยได้ใครที่ยังไม่มีเครื่อง body composition นะครับแนะนำนะ 27-29 มีนานี้นะปี64นะครับที่ Lazada เขาจะมีฉลองครบรอบ 8-9 ปีของ Lazada เนี่ยนะครับก็จะลดราคาเพียบเลยช่วงนี้เราสามารถเข้าไปเก็บคูปองได้แล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะรุ่นที่ผมใช้เนี่ยของ Omron นะครับก็วัดได้ค่อนข้างแม่นแล้วก็เชื่อมต่อกับ Bluetooth ได้ด้วยกดเข้าไปดูเลยลดราคาโอ้หลายพันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นถูกกว่านั้นไม่จำเป็นต้องเชื่อม Bluetooth เก็บข้อมูลในมือถือเนี่ยก็มีนะครับเข้าไปเลือกดูเอาได้ลงทุนทีเดียวจบนะครับวัดได้ทั้งบ้านใช้ได้ตลอดคุ้มค่ามากข้อ3ครับเราจะรู้สึกอ่อนแอ you feel weak นะครับรู้สึกอ่อนแอรู้สึกไม่แข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้สึกในทันทีทันใดอาจจะไม่รู้สึกแบบอ่อนแอขนาดนั้นนะแต่หมายถึงเอาเป็นว่ารู้สึกอ่อนล้ารู้สึกเหนื่อยเพลียง่ายแล้วกันแล้วมันจะค่อยๆสะสมทีละนิดทีละหน่อยจนเราไม่ได้เอะใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรคิดว่าเป็นเรื่องปกติอะแต่ถ้าเกิดเราได้สังเกตตัวเองเราจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราเดินขนาดนี้เราไม่รู้สึกอะไรทำไมช่วงที่เรารู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือทำไมกลางวันเราก็ง่วงเหงาหาวนอนง่ายกว่าเดิมบ่อยกว่าเดิมเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยหนังท้องตึงหนังตายหย่อนหรือเปล่าแต่จริงๆเราอาจจะเป็นอาการหนึ่งของคนขาดโปรตีนอยู่ก็ได้โปรตีนเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของฮีโมโกลบินนะครับซึ่งฮีโมโกลบินเนี่ยมันอยู่ในเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ในการเอาออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลยแล้วปรากฏว่าถ้าเรากินโปรตีนไม่พอฮีโมโกลบินมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ออกซิเจนที่เกาะไปกับเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันก็เอาไปได้น้อยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่พอมันก็เลยเหนื่อยง่ายแล้วพอออกซิเจนไม่พอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องทำให้หัวใจสูบฉีดบ่อยขึ้นครับเพื่อเอาออกซิเจนไปเลี้ยงให้มันเพียงพอพอหัวใจสูบฉีดบ่อยขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นเราก็หายใจบ่อยขึ้นมันทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นด้วยคือมันส่งผลต่อกันเป็นลูกโซ่เลยนะครับเพราะจุดหนึ่งบางทีที่เราทำให้เราหายใจเร็วหัวใจเต้นแรงเนี่ยนอกจากไม่เคยออกกำลังกายออกกำลังกายน้อยแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราขาดโปรตีนด้วยนอกจากเรารู้สึกอ่อนล้าง่ายเนี่ยบางทีนะครับเราสังเกตกับเพื่อนๆได้นะครับที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเวลาไปรวมรุ่นกันเนี่ยเราจะเจอว่าเฮ้ยเพื่อนอายุเท่ากันนะแต่บางคนเนี่ยจะดูหน้าไปเกินอายุหรือบางคนหน้ายังเด็กกว่าอายุจริงอยู่ส่วนใหญ่เลยนะครับไปถามดูได้อยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตและเรื่องอาหารการกินด้วยซึ่งโปรตีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญเลยทำให้เราดูเด็กกว่าอายุจริงอยู่ได้นะครับข้อ4นะครับ you always catching a cold คือเป็นไข้บ่อยไม่สบายบ่อยอาจจะไม่ใช่เป็นไข้เอาเป็นคำว่าไม่สบายเวลาเจอเชื้อโรคต่างๆแล้วกันโปรตีนคือส่วนประกอบสำคัญของแอนติบอดีนะครับซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายเรา

พูดง่ายๆคือเวลาเรามีเชื้อโรคเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรืออย่างโควิด-19เนี่ยก็ได้พอมันเข้ามาเนี่ยร่างกายจะมีระบบไปจัดการเชื้อโรคเหล่านี้อยู่แล้วแต่ไอ้ระบบที่ไปจัดการเนี่ยมันใช้โปรตีนในการสร้างถ้าเราได้โปรตีนไม่พอภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเราก็จะต่ำกว่าปกติเราก็จะป่วยง่ายป่วยบ่อยถ้าเราไม่สังเกตนะครับเราจะรู้สึกว่าป่วยก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราชินน่ะโดยที่เราลืมคิดไปว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาไม่ป่วยกันบ้างวะแต่แน่นอนระบบภูมิต้านทานเรามันก็มีหลายปัจจัยเนาะทั้งเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็สารอาหารคงไม่ใช่แค่โปรตีนอาจจะมีวิตามินเกลือแร่วิตามินซีอะไรด้วยเราก็ต้องดูหลายส่วนควบกันแต่ขอบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดเราภูมิต้านทานไม่ดีหรือป่วยง่ายเนี่ยครับส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยก็คือตัวโปรตีนนี่แหละลองกลับไปเช็คดูว่าเรากินเพียงพอไหมนะครับและการสุดท้ายข้อที่5นะครับคือกระดูกเราอาจจะมีปัญหาบางทีเราคิดว่ากระดูกเนี่ยเฮ้ยกินแคลเซียมดีก็เป็นการบำรุงกระดูกให้แข็งแรงแล้วโปรตีนไม่เกี่ยวจากรีเสิร์ชล่าสุดปี2018 2-3 ปีที่ผ่านมาเองนะครับเป็นรีเสิร์ชขององค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกพรุนโดยตรงเลยเขาบอกว่าการกินอาหารที่ไฮโปรตีนครับมีโปรตีนสูงช่วยลดโอกาสเสี่ยงโรคกระดูกพรุนได้นะครับทีนี้ปัญหาคือไอ้โรคกระดูกพรุนหรือกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นภัยเงียบครับมันไม่ส่งผลมาให้เรารู้สึกได้ง่ายๆนะนึกออกไหมกระดูกพรุนเราก็ไม่ได้เจ็บปวดนะเราก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติคือเราไม่รู้เลยว่าภายในมันเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่ามันมีวิธีสังเกตอย่างนี้ครับก็คือให้นึกถึงตอนที่สมมติเราไปออกกำลังกายเยอะกว่าที่เคยเป็นเช่นปกติเราวิ่งชั่วโมงนึงได้5กิโลใช่ไหมครับแล้วเราลองไปวิ่งชั่วโมงนึงได้6หรือ7กิโลเนี่ยสิ่งที่กลับมาคือเราจะรู้สึกตึงๆขาเจ็บๆขาเจ็บกระดูกกระเดี่ยวซึ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติของการออกกำลังกายเยอะออกกำลังกายที่มันหนักกว่าเดิมใช่ไหมครับซึ่งอาการเหล่านั้นเนี่ยเรานอนพักคืนนึงวัน2วันก็หายละแต่ถ้าเกิดคนมีปัญหาเรื่องกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับอาการเจ็บอาการปวดแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้แม้คุณไม่ได้ไปออกกำลังกายนะครับคือเดินไปเดินมาใช้ชีวิตประจำวันแค่เดินเยอะกว่าปกตินิดหน่อยก็รู้สึกเจ็บกระดูกเจ็บฝ่าเท้าแล้วอาการนี้ก็จะอยู่ค่อนข้างนานนี่ให้ดูจากในรูปนะครับเขาบอกว่าเป็นการสแกนเท้าของคนหนึ่งที่มีปัญหานี้อยู่แล้วเขาไปเดินคือเดินเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์ตามปกตินะครับภาพฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เป็นกระดูกเท้าตามปกติเลยส่วนภาพฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกเขามีการเคลื่อนออกจากกันหน่อยนึงนี่คือเดินเที่ยวตามปกตินะเรื่องพวกนี้ถ้าเราสังเกตตัวเองเราจะรู้ครับว่าบางทีเราไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้แรงเยอะแต่เราเจ็บกระดูกปวดเนื้อปวดตัวอยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่หายสักทีเนี่ยระยะยาวมันส่งผลต่อกระดูกเราได้และนั่นก็เป็น5สัญญาณนะครับของคนที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอส่วนถามว่าเราต้องการโปรตีนเยอะขนาดไหนในแต่ละวันเราจะเช็คได้ยังไงแล้วมีวิธีการหรือมีโปรตีนไหนแนะนำอาหารไหนโปรตีนเยอะๆบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยแยกเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับหรือมีอาการเหล่านี้อยู่นะครับส่งให้เพื่อนๆเช็คอาการเขาเองดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ

บักลาเอ้ยความหักของคนเฮานี่มันต้องใส่ความทุ่มเทความเสียสละหลายเติบอยู่ดิซ้ำตัวนี่มันหูหนอไงมามันสิหูเอง

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนชช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: 7ขั้นตอนนะครับลดน้ำหนัก7วันลดไขมันได้ทั้งตัวนะครับทำยังไงดูคลิปนี้ให้จบนะครับ

สวัสดีครับผมหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหมอหนึ่งก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะช่วยให้คุณเนี่ยลดน้ำหนักลดความอ้วนเร่งด่วนได้นะครับโดยที่คุณเริ่มต้นทำ7วัน7อย่างนี้เท่านั้นนะครับหลายๆคนเนี่ยพอคิดถึงการเริ่มต้นลดน้ำหนักก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนหลังเนาะหมอหนึ่งเรียงมาให้แล้วว่าในแต่ละวันจะปรับอะไรบ้างนะครับปรับไปทีละ1อย่างเนาะแล้วมันจะง่ายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดอาหารในการลดน้ำหนักการจัดเวลาการทานหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายนะครับนะว่าทำยังไงคุณถึงจะผอมได้นะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณปรับตามนะมันลดไขมันได้ทั้งตัวเลยซึ่งหมอหนึ่งกล้ายืนยันนะครับเพราะว่านักเรียนในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ของหมอหนึ่งเนี่ยเอาไปปรับใช้เนี่ยได้ผลลัพธ์กันหมดเลยนะครับอย่างคนแรกเนี่ยทำตามไปแค่5วันนะครับลดน้ำหนักกิโลแรกได้แล้วคือหลายคนเนี่ยอาจจะเคยท้อมาก่อนเนาะเพราะว่าเคยลดมาหลายวิธีแล้วกว่าจะลดได้1กิโลนี่ยากมากเลยแต่พอทำตามเทคนิคหมอหนึ่งปั๊บกิโลแรกลดง่ายจังเลยเนาะแล้วก็มีกำลังใจจะทำต่อนะครับอีกคนนึงนะครับเอาเทคนิคของหมอหนึ่งไปปรับนะครับลดไปแค่10วันลดไปแล้ว3กิโลเลยคุณก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตั้งใจฟัง7ขั้นตอนนี้ให้ดีๆนะครับขั้นตอนที่1หรือวันที่1นะครับนะคุณจะสามารถลดน้ำหนักเร่งด่วนใน7วันได้เนี่ยวันแรกสิ่งที่คุณต้องทำนั้นง่ายมากง่ายที่สุดเลยก็คือการที่คุณจะต้องงดเครื่องดื่มหรือขนมอะไรต่างๆที่มันมีน้ำตาลเพราะอะไรนะครับใครที่เคยฟังคลิปของหมอหนึ่งมานะครับนะหรือติดตามเพจหรือช่องการลดน้ำหนักของหมอหนึ่งมาจะรู้เลยว่าผมจะย้ำเรื่องนี้เสมอว่าร่างกายของคุณจะลดน้ำหนักได้คุณต้องเข้าใจระบบพลังงานก่อนร่างกายของคุณจะใช้พลังงานจากแค่ไม่น้ำตาลกับแป้งก็ใช้ไขมันถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายของคุณมีน้ำตาลกับแป้งร่างกายของคุณจะใช้น้ำตาลกับแป้งก่อนแล้วน้ำตาลกับแป้งส่วนที่คุณใช้ไม่หมดนะครับจะเอาไปถูกสะสมเป็นไขมันดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักได้ดีคุณอยากจะใช้ไขมันที่มันสะสมอยู่ได้เยอะๆคุณจำเป็นจะต้องมีน้ำตาลกับแป้งในร่างกายเนี่ยน้อยลงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1ง่ายที่สุดเลยนะครับหมอหนึ่งเลยบอกว่าให้คุณเนี่ยวันแรกงดอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก่อนง่ายๆที่สุดนะครับนะเช่นเครื่องดื่มต่างๆที่มีน้ำตาลน้ำอัดลมเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าชาที่เคยเป็นชานมเปลี่ยนเป็นชาที่ไม่มีน้ำตาลได้ไหมชาเขียวไม่มีน้ำตาลจะร้อนจะเย็นได้หมดเลยนะครับแล้วก็พวกกาแฟที่เคยเป็นกาแฟใส่นมใส่น้ำตาลเปลี่ยนเป็นกาแฟดำได้ไหมคุณเชื่อไหมว่าแค่วันแรกคุณเปลี่ยนแค่3สิ่งนี้นะภายใน3วันคุณจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะร่างกายของคุณพอน้ำตาลมันลดลงมันก็ไม่มีอะไรไปสะสมเป็นไขมันพอน้ำตาลกับแป้งใช้ไม่พอมันก็ไปเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานด้วยพอเห็นภาพเนาะง่ายมากแต่ก่อนเรามักจะเข้าใจว่าอยากลดน้ำหนักต้องงดของมันของทอดใช่ไหมวันแรกไปงดน้ำตาลก่อนนะครับอย่างน้อยงดน้ำตาลจากเครื่องดื่มหรือพวกขนมได้แต่ส่วนพวกอาหารนะครับบางคนบอกว่าไปกินตามร้านเขาใส่มาแล้วท่องไว้นะครับดีที่สุดในจุดที่ทำได้อันไหนที่เราควบคุมไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรถ้าเขาใส่น้ำตาลในอาหารมาคุณก็เลี่ยงตัวที่เป็นน้ำของมันนะอาหารส่วนใหญ่น้ำตาลจะละลายอยู่ในน้ำเช่นอาหารที่เป็นอาหารผัดถ้าเขาผัดมาแฉะไอ้ตรงน้ำตรงนั้นแหละที่จะมีน้ำตาลละลายอยู่นะครับกินส้มตำได้ไหมส้มตำนะเวลาคุณตำเนี่ยไอ้ตรงน้ำน้ำมันอ่ะตรงนั้นอ่ะคือส่วนที่มีเครื่องปรุงกับน้ำตาลอยู่ก็แค่เลี่ยงส่วนนั้นดีที่สุดในจุดที่ทำได้เนาะนะครับเพราะนั้นข้อที่1งดน้ำตาลโดยเฉพาะพวกขนมกับเครื่องดื่มนะครับนะอันนี้คือวันที่1นะครับถัดไปคือวันที่2หลังจากที่คุณงดน้ำตาลในวันแรกไปแล้วเนี่ยหมอหนึ่งบอกเลยว่าคุณอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าภาวะหยาดน้ำตาลจะเจอทุกคนนะครับแต่จะอยู่ในช่วงปรับตัวประมาณ 1-3 วันนะครับนะ 1-3 วันไม่นานเกินไปนะครับคือร่างกายของคุณที่เคยติดน้ำตาลมาเยอะๆลิ้นคุณเคยติดรสหวานมาเยอะๆเนี่ยพอขาดรสหวานไปวันแรกๆคุณจะรู้สึกว่ามันห่วยจังเลยนะครับมันหิวจังเลยแต่ถ้าคุณทำตามเทคนิควันที่2อาการนี้มันจะหายไปนะครับข้อที่2ก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องกินอาหารที่เป็นโปรตีนให้เพียงพอนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองหิวเพราะว่าเรากินน้อยไปก็เลยพยายามกินเยอะๆแต่จริงๆไม่ใช่ร่างกายของคุณแสดงความหิวออกมาเพราะว่าร่างกายของคุณยังไม่ได้สารอาหารที่อยากได้โดยเฉพาะโปรตีนนั่นเองโปรตีนได้แก่อะไรบ้างนะครับเนื้อสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นหมูกุ้งไก่ปลาหมึกหอยได้หมดเลยนะครับเนื้อสัตว์นมไข่ทัวต่างๆเต้าหู้หรือแม้กระทั่งพวกเวโปรตีนพวกนี้ก็ถือเป็นหมวดโปรตีนทั้งหมดนะครับนะอาหารพวกนี้คุณควรจะต้องทานให้เพียงพอนะครับคำว่าทานเพียงพอหมายความว่าอะไรคนที่เป็นคนปกติที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวใดๆนะครับนะควรจะต้องกินโปรตีนให้ได้ 0.8 ถึง 1เท่าของน้ำหนักตัว1กิโลอย่างหมอหนึ่งหนัก70นะครับหมอหนึ่งก็ควรจะต้องกินโปรตีนให้ได้70กรัมต่อวันเพื่อที่จะมีชีวิตที่สุขภาพดีแต่ถ้าสมมติบางคนที่อยากจะลดน้ำหนักและอยากจะมีหุ่นที่มีกล้ามเนื้อด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจำเป็นที่จะต้องกินโปรตีนให้เยอะขึ้นนะครับอาจจะต้องกิน 1.2 เท่าถึง 1.6 เท่าของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวส่วนในคนที่มีโรคประจำตัวก่อนที่จะปรับการทานโปรตีนแนะนำว่าควรปรึกษาหมอก่อนเนาะนะครับเพราะโรคประจำตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเดิมมีโรคไตอยู่ก็จะกินโปรตีนได้ไม่เท่ากับคนทั่วไปนะครับนะอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนซึ่งพอคุณกินโปรตีนได้เพียงพอแล้วนะครับกินโปรตีนจนอิ่มพูดง่ายๆนะแต่ก่อนเราจะกินข้าวเยอะกินกลับน้อยใช่ไหมพอคุณเพิ่มกลับแล้วลดข้าวลงเนี่ยมันจะอิ่มได้โดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันอยู่ท้องได้ค่อนข้างนานเนาะก็จะทำให้คุณเนี่ยลดอาการหิวไปได้แล้วทำให้สุขภาพคุณดีมีกล้ามเนื้อที่

จะทำให้ระบบเผาผลาญของคุณดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือข้อที่2 ส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ของหมอ1นะครับลองกลับไปทบทวนบทที่3นะบทที่3นั้นดีมากๆเลยนะครับนะที่เรียนกันอยู่ในกลุ่มนะเพราะว่าผมสรุปไว้ให้แล้วใครจำไม่ได้เข้าไปดูซ้ำอีกรอบนึงนะครับว่าโปรตีนของน้ำหนักตัวแต่ละคนเนี่ยต้องกินยังไงนะครับนะปริมาณประมาณเท่าไหร่เนาะนับยังไงนะครับเข้าไปดูได้นะครับอ่ะถัดมานะครับข้อที่3นะครับอันที่1งดน้ำตาลไปแล้ววันที่2เราเพิ่มโปรตีนเพื่อไม่ให้หิวแล้ววันที่3สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องลดปริมาณแป้งจากข้อ1ที่หมอ1พูดไปว่าการที่คุณอ้วนขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณเนี่ยมีน้ำตาลกับแป้งในปริมาณที่มากเกินไปและร่างกายใช้ไม่หมดถูกไหมร่างกายก็เลยเปลี่ยนน้ำตาลกับแป้งนั้นไปสะสมเป็นไขมันคุณเลยจำเป็นจะต้องลดปริมาณน้ำตาลไปแล้วคุณต้องลดปริมาณแป้งด้วยนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าแป้งได้แก่อะไรบ้างนะครับแป้งได้แก่พวกข้าวเส้นต่างๆขนมปังพวกผักหัวบางชนิดเช่นข้าวโพดเผือกมันฟักทองนะครับนะพวกนี้เป็นพวกแป้งเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกับแป้งอย่างอื่นยังไงนะครับแล้วก็พวกนมก็มีแป้งอยู่ในนั้นนะแล้วก็ผลไม้วันหนึ่งไม่ได้บอกว่าแป้งทำให้คุณอ้วนขึ้นคุณเลยต้องตัดแป้งไม่กินแป้งไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่แป้งที่มากเกินไปกว่าที่ร่างกายของคุณต้องการต่างหากนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้มีกิจวัตรประจำวันอะไรเยอะแยะเลยแต่กินแป้งปริมาณมากก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนถูกไหมใช้ไม่หมดก็เอาไปสะสมเป็นไขมันเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องลดปริมาณแป้งที่คุณทานลงก่อนนะครับอย่างน้อยก็ลดลงครึ่งนึงก็ยังดีเช่นเคยกินข้าว2ทัพพีเหลือ1ทัพพีเคยกินขนมปัง2แผ่นเหลือ1แผ่นเคยกินผลไม้ทีนึง3ลูกเหลือลูกนึงเห็นภาพมั้ยนะครับและอีกเทคนิคนึงที่ใช้ได้นะครับก็คือไม่กินแป้งซ้ำซ้อนเช่นมื้อไหนเรากินฟักทองแล้วอ่ะเราก็เอาขนมปังออกได้ไหมเห็นไหมบางคนกินสลัดแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลยนะครับกินฟักทองเราเอาขนมปังออกได้ไหมหรือมื้อไหนที่เรากินข้าวแล้วมื้อนั้นเราไม่กินผลไม้นะแค่นี้ก็จะลดปริมาณของแป้งลงได้เยอะพอสมควรเลยจะทำให้ร่างกายของคุณสลับไปใช้ไขมันได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามกินเลยนะครับยังกินได้แต่ลดปริมาณมันลงหน่อยแล้วพอคุณผอมลงแล้วร่างกายคุณระบบเผาผลาญดีขึ้นคุณจะกลับไปกินแป้งเยอะขึ้นอันนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ในช่วงลดน้ำหนักให้ลดแป้งลงก่อนนะครับอันนี้คือข้อที่3วันที่3นะถัดมาวันที่4ครับวันที่4ตอนนี้3วันผ่านไปร่างกายคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วแหละเพราะว่าคุณลดน้ำตาลตั้งแต่วันแรกแล้วถูกไหมร่างกายคุณเริ่มใช้พลังงานจากไขมันได้ดีคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าท้องคุณเป็นยุบลงเราจะมีกำลังใจทำต่อวันที่4แล้วต้องทำอะไรมีกำลังใจแล้วหมอวันที่4นะครับคุณต้องเลือกชนิดแป้งอย่างที่หมอหนึ่งบอกนะว่าแป้งไม่ได้ทำให้คุณอ้วนแต่แป้งที่มากเกินไปทำให้คุณอ้วนดังนั้นคุณต้องเลือกชนิดของมันให้ถูกด้วยแป้งหรือที่ภาษาคนทั่วไปเขาจะเรียกกันอีกอันนึงก็คือคำว่าคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์บเนี่ยได้แก่อาหารจำพวกข้าวเส้นขนมปังผักหัวทั้งหลายผลไม้ถูกไหมแต่มันจะแยกเป็น2ชนิดนะครับชนิดที่1คือคาร์บเชิงเดี่ยวชนิดที่2คือคาร์บเชิงซ้อนคาร์บเชิงเดี่ยวกับคาร์บเชิงซ้อนต่างกันยังไงคาร์บเชิงเดี่ยวคำว่าเชิงเดี่ยวคือผ่านการขัดสีมาแล้วคุณเคยเห็นพวกข้าวใช่ไหมมันมีเปลือกมาพอไปเข้าขัดสีปั๊บออกมากลายเป็นข้าวขาวหรือขนมปังที่เอามาขูดออกจนหมดจนเหลือแต่เป็นขนมปังสีแผ่นสีขาวๆนะครับพวกนั้นอ่ะคือคาร์บเชิงเดี่ยวส่วนอีกอันนึงคือคาร์บเชิงซ้อนคือธรรมชาติมายังไงก็เอามากินแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นข้าวกล้องพวกที่เป็นขนมปังโฮวีตพวกที่เป็นผักหัวทั้งหลายผลไม้พวกนี้นะครับนะฟักทองเอ่ยเผือกมันหวานเอ่ยพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกอาหารที่มีใยอาหารอยู่ด้วยจะเป็นคาร์บเชิงซ้อนเพราะนั้นถามว่าคาร์บเชิงเดียวกับคาร์บเชิงซ้อนต่างกันยังไงการที่คุณทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารอยู่ด้วยหรือเป็นอาหารที่ค่อนข้างธรรมชาติเนี่ยจะทำให้ร่างกายของคุณดูดซึมน้ำตาลได้ช้าลงพูดง่ายๆก็คือเฮ้ยดูดซึมน้ำตาลช้าลงก็ดีสิถูกไหมนะครับนะร่างกายเนี่ยไม่ได้น้ำตาลเข้าไปทีเดียวเยอะๆเนาะเพราะฉะนั้นอาหารที่มีใยอาหารจะดีกว่าเพราะนั้นถ้าคุณเลือกได้มีระหว่างข้าวขาวกับข้าวกล้องเราก็เลยมักจะได้ยินว่าให้เลือกข้าวกล้องดีกว่าถูกไหมถ้าสมมุติว่ามีข้าวขาวกับฟักทองผมก็จะเลือกฟักทองเพราะฟักทองมีใยอาหารเห็นไหมแต่บางคนบอกว่าหมอคะที่ทำงานที่ไม่มีพวกแบบนี้เลยอ่ะมันมีแต่ข้าวขาวอ่ะทำยังไงดีประยุกต์เอาได้นะครับหมอหนึ่งบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันคือเส้นใยอาหารถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็กินข้าวขาวคุณอาจจะต้องเพิ่มผักที่เป็นผักใบที่มีใยอาหารนิดนึงก็จะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยพอแป้งมันย่อยเป็นน้ำตาลแล้วก็จะดูดซึมช้าลงเห็นภาพไหมนะครับแค่นี้เองเนาะเลือกชนิดของอาหารด้วยลดปริมาณแล้วต้องเลือกชนิดของมันด้วยส่วนผลไม้ก็เลือกผลไม้ที่มีรสหวานน้อยแค่นั้นเองนะครับนะ4วันเนี่ยคุณจะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเยอะเลยแค่ปรับทีละข้อแต่ถ้าคุณปรับวันเดียว4ข้อมันยากเนาะแต่ถ้าค่อยๆปรับทีละวันละข้อนะมันจะเริ่มง่ายขึ้นนะครับนี่ข้อที่4ถัดมานะครับข้อที่5เมื่อกี้เราพูดถึงโปรตีนพูดถึงแป้งไปแล้วนะครับไม่พูดถึงไขมันก็ไม่ได้เนาะนะครับของมันของทอดกินได้ไหมคะหมอถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักแล้วอยากกินของมันของทอดได้ทำได้ครับหลายคนก็บอกว่าเคยได้ยินค่ะหมอมันมีการลดน้ำหนักที่เรียกว่าคีโตจีนิกไดเอทแต่คุณอาจจะไม่ต้องขนาดกินคีโตจีนิกไดเอทนะครับเพราะคีโตจีนิกไดเอทเนี่ยเราอาจจะทำยากนิดนึงเพราะเขาไม่กินแป้งเลยแล้วกินของมันเยอะนะถูกไหมแต่เราอาจจะอยากแค่ใช้ชีวิตเป็นปกติได้กินของมันของทอดบ้างมันมีเทคนิคไหมมีนะครับวันที่5เนี่ยให้คุณลองปรับดูไม่ถึงกับขนาดไม่กินของมันของทอดเลย

แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากกินของมันของทอดคุณจะต้องรู้ว่าพลังงานของคุณไม่เลือกใช้น้ำตาลกับแป้งก็ใช้ของมันของทอดถูกไหมถ้าคุณจะกินของมันของทอดเยอะแล้วคุณกินแป้งกับน้ำตาลเยอะด้วยร่างกายก็เอาแป้งกับน้ำตาลไปใช้ก่อนของมันของทอดที่คุณกินเข้าไปมันก็เหลือสิมันก็เอาไปสะสมถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันไหนกินของมันของทอดให้ลดปริมาณแป้งกับน้ำตาลลงอีกคุณจะได้ใช้พลังงานจากไขมันที่คุณกินเข้าไปได้ดีและไขมันที่คุณกินจะต้องเป็นโปรตีนทอดไม่ใช่แป้งทอดคำว่าโปรตีนทอดกับแป้งทอดต่างกันยังไงหมอหนึ่งยกตัวอย่างนะครับไก่ทอดคือเอาไก่ลงไปทอดเลยกับไก่ที่เอาไปชุบแป้งแล้วทอดแบบนี้ต่างกันนะเห็นภาพเนาะนะครับเฟรนฟรายเฟรนฟรายเป็นอะไรเอ่ยเฟรนฟรายเป็นมันเนาะเพราะฉะนั้นมันคือแป้งทอดนะเราบอกแล้วว่าเราจะไม่เอาโปรตีนไปชุบแป้งทอดหรือเราจะไม่กินแป้งทอดถ้าจะกินของทอดจะต้องเป็นโปรตีนทอดเห็นภาพนะครับนะเพราะนั้นคุณจะกินชาบูกิน3ชั้นกินปิ้งย่างกินได้ไหมกินได้นักเรียนในกลุ่ม VIP ของหมอ1นะครับนะกินหมดแต่มื้อไหนที่กินมื้อนั้นลดแป้งลงเยอะๆมื้อไหนกินชาบูมื้อนั้นจะไม่แตะอะไรที่เป็นแป้งส่วนมื้อไหนที่เรากินแป้งเลือกแป้งชนิดดีหน่อยลดปริมาณลงแล้วกินอาหารตามปกติเห็นไหมไม่จำเป็นต้องใช้ยาไม่จำเป็นต้องใช้อาหารเสริมไม่ต้องลดน้ำหนักพิสดารเลยกินได้ทุกอย่างเพราะจะมีการลดน้ำหนักบางแบบก็จะกินผักผลไม้เยอะบางแบบกินแต่ของมันของทอดแต่เราอยากใช้ชีวิตปกติอ่ะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจร่างกายแล้วก็เข้าใจว่าข้อดีข้อเสียของการกินอาหารแต่ละอย่างเป็นยังไงเทคนิคมันมีอะไรบ้างเห็นภาพนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนได้5วันแล้วนะนะเข้าใจทั้งโปรตีนทั้งคาร์บทั้งไขมันแล้วนะครับข้อที่6เนี่ยสำคัญมากๆมันคือการจัดเวลาการทานหรือที่หลายๆคนเรียกว่าการทำ IF เนี่ยมันย่อมาจาก intermittent fasting นะครับ intermittent แปลว่าเป็นช่วงๆ fasting แปลว่าอดอาหารเพราะฉะนั้น intermittent fasting พอเอามารวมกันเลยแปลว่าอดอาหารเป็นช่วงๆใน1วันหรือใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าย้อนไปนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเนาะบางคนตื่นมา8โมงเช้าก็เริ่มกินละแล้วก็กินจุกจิกไปเรื่อยๆทั้งวันจะนอนเที่ยงคืนปั๊บขอกินอีกนิดนึงก่อนนอนนะครับเข้าปากงับร่างกายของคุณเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรเข้าไปในร่างกายมันจะใช้พลังงานจากสิ่งที่คุณกินก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คนที่กินตั้งแต่8โมงเช้ายันเที่ยงคืนเกิดอะไรขึ้นก็จะใช้พลังงานตั้งแต่8โมงเช้ายันเที่ยงคืนจากอาหารที่กินเข้าไปส่วนร่างกายจะเอาไขมันสะสมมาใช้ตอนไหนก็เอามาใช้ไอตอนที่คุณนอนก็คือเที่ยงคืนถึง8โมงเช้าโอ้8ชั่วโมงได้ตั้งเยอะนะหมอแต่งานวิจัยบอกว่า8ชั่วโมงไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้คุณผอมลงจากการใช้ไขมันระหว่างนอนหลับนะครับงานวิจัยเมื่อปลายปี2019บอกไว้ว่าถ้าคุณอยากจะใช้ไขมันเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยผอมลงได้ดีเนี่ยจะต้องมีช่วงเวลาของการหยุดกินใน1วันเนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงขึ้นไปหมายความว่าอะไรครับวันหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเริ่มกินคำแรกของวันตอน8โมงเช้า2ทุ่มคุณต้องหยุดกินละหรือคุณอาจจะหยุดกินก่อน2ทุ่มได้ยิ่งดีนี่คือพื้นฐานของการจัดเวลาการทานที่ดีเพื่อให้ร่างกายใช้ไขมันได้เยอะขึ้นถ้าคุณเริ่มกิน10โมงเช้าคุณควรจะต้องหยุดกินก่อน4ทุ่มหยุดกิน6โมงเย็นได้ยิ่งดีเห็นภาพไหมนะครับนะและในช่วงที่คุณหยุดกินเนี่ยคุณก็กินน้ำเปล่าได้คุณก็กินชากินกาแฟที่เป็นกาแฟดำพวกนี้ได้แต่อาหารที่มีแคลอรี่คุณจะไม่กินละเพื่อให้ร่างกายไปเอาไขมันมาใช้เห็นภาพเนาะนี่คือพื้นฐานของการทำ IF ใครที่อยากรู้เรื่องการทำ IF มีคำถามเกี่ยวกับการทำ IF เพิ่มเติมนะครับนะจะพิมพ์ไว้ก็ได้หรือว่าเข้าไปดูนะในหมอหนึ่งในเพจ Facebook กับใน YouTube หมอหนึ่งมีคลิปที่ทำเกี่ยวกับ IF เต็มๆ1อันเลยตอบคำถามครบกับทุกอย่างเลยนะครับไปดูได้เนาะนี่คือ6วันแล้วนะนะ5วันแรกเราปรับอาหารวันที่6เราปรับเวลาการทานวันที่7พูดมาทั้งหมดแล้วยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยถูกไหมวันที่7คุณไปเริ่มออกกำลังกายออกแบบไหนออกแบบไหนก็ได้อย่าไปใส่ใจว่าคุณออกแบบนี้ต้องออกแบบนั้นคุณเคยออกกำลังกาย1ชั่วโมงแล้วคุณไม่ผอมไหมเคยเพราะอะไรเพราะตอนนั้นร่างกายของคุณเนี่ยออกกำลังกายไปแต่ใช้แต่น้ำตาลกับแป้งเพราะคุณเนี่ยไม่สามารถสลับระบบพลังงานไปใช้ไขมันได้ไงแต่ถ้าคุณตาม6วันที่ผ่านมา6ข้อที่ผ่านมาวันที่7เนี่ยร่างกายของคุณเนี่ยมีไขมันมารอให้ใช้แล้วเพราะมันไม่ค่อยมีน้ำตาลกับแป้งมันก็เอาไขมันมารอให้คุณใช้คุณออกกำลังกายไปเลยนะอะไรก็ได้นะจะเต้นตาม YouTube จะวิ่งจะเดินสลับวิ่งได้หมดเชื่อผมนะครับและไม่ต้องคิดว่าโหเคยได้ยินว่า45นาทีถึงจะผอมนักเรียนผมแต่ละคนเริ่มต้นแค่10ถึง15นาทีต่อวันคุณคิดว่า10นาทีต่อวันที่พอจะเริ่มต้นนี่กัดฟันอ้าววันนี้เราจะสู้10นาทีคุณทำได้ไหมทำได้นักเรียนของผมที่อายุมากที่สุด80ปีนะครับน้ำหนักเยอะที่สุดที่ผมเคยสอนและช่วยเขาลดน้ำหนักมาคือ160กิโลกรัมถามว่าผอมได้ไหมผอมได้แต่ผมคงไม่ให้เขาไปออกกำลังกายตั้งแต่วันแรกไปนะครับไปเดิน1ชั่วโมงคนอายุ80อีกคนน้ำหนัก160ให้ไปเดิน1ชั่วโมงเข่าพังพอดีถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นหลักสำคัญอยู่ที่การปรับอาหาร6ข้อข้างบนและข้อที่7ออกกำลังกายอะไรก็ได้ท่องไว้นะครับว่าดีที่สุดในจุดที่ทำได้วันนี้ไหว10นาทีก็10นาทีออกอะไรก็ได้ในแบบที่ชอบแล้วเดี๋ยวพอน้ำหนักคุณลดลงคุณเบาตัวขึ้นเข่าคุณไม่รับน้ำหนักมากขึ้นคุณจะออกกำลังกายได้นานขึ้นเองความอึดจะมากขึ้นเองกล้ามเนื้อคุณจะแข็งแรงขึ้นเองแล้วคุณจะออกกำลังกายได้นานขึ้นเองพอเห็นภาพเนาะนี่คือ7ข้อที่อยากให้ทุกคนเอาไปทำนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับนะตารางลดน้ำหนัก7วันนะไม่ยากเลยนะครับนะวันที่1ลดน้ำตาลวันที่2

กินโปรตีนเพิ่มขึ้นกินโปรตีนให้อิ่มวันที่3ลดแป้งวันที่4ฝึกเลือกชนิดของแป้งให้ดีวันที่5ฝึกเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทานของมันของทอดวันที่6ปรับเวลาการทานหรือการทำไอเอฟแล้ววันที่7ไปเริ่มออกกำลังกาย7วันฝึก7อย่างผ่านไป2สัปดาห์นะครับอีก7วันมาอัปเดตกันเนาะคุณจะมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้นมากๆนะครับส่วนมีคำถามบางคนนะที่พอดีหมอหนึ่งไปเห็นนะครับว่ามีคนพิมพ์ถามว่าลดน้ำหนัก7วันเนี่ยจะลดได้กี่กิโล10กิโลเป็นไปได้ไหมเลยอยากจะเอามาพูดเพิ่มนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของแต่ละคนจะลดน้ำหนักได้เร็วหรือช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตั้งต้นถ้าน้ำหนักตั้งต้นของคุณเยอะคุณก็มีโอกาสลดได้เร็วถ้าน้ำหนักตั้งต้นของคุณไขมันเหลือไม่เยอะมันก็อาจจะลดช้าหน่อยก็อยากให้โฟกัสทั้งน้ำหนักและสัดส่วนอย่าไปดูแต่น้ำหนักอย่างเดียวนะครับเพราะน้ำหนักที่คุณขึ้นไปยืนบนตาช่างมันประกอบไปด้วยน้ำไขมันกระดูกกล้ามเนื้อถูกไหมน้ำหนักของคุณที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้บอกนะเช่นน้ำหนักคุณลด1กิโลมันอาจจะเป็นน้ำที่ลดลงก็ได้น้ำหนักคุณเพิ่มขึ้น1กิโลคุณอาจจะไม่ได้อ้วนขึ้นแต่ว่าร่างกายคุณบวมน้ำก็ได้หรือมีอุจจาระคงค้างอยู่ยังไม่ได้ถ่ายก็ได้เห็นภาพไหมนะครับเพราะฉะนั้นให้สนใจทำน้ำหนักและสัดส่วนนะครับแล้วก็อย่าไปโฟกัสให้น้ำหนักเราลดเร็วเกินไปบางคนบอก7วันขอลด10กิโลอันนี้ค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับน้ำหนักที่หมอหนึ่งเคยลดให้นักเรียนเนี่ยที่มากที่สุดก็คือ1เดือน10กิโลเนี่ยพอเป็นไปได้ในคนที่น้ำหนักเกิน100กิโลแต่1สัปดาห์ลดได้10กิโลอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนอกจากคุณป่วยเพราะฉะนั้นตอนที่คุณอ้วนมันก็ใช้เวลาตอนผอมก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับเนาะเพราะนั้นอย่าดูถูกตัวเองว่าในระยะ3เดือนมันจะลดได้เท่าไหร่นะครับนะเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าคุณมีความรู้ที่คุณดูจากหมอหนึ่งไปมันจะประหยัดเวลามากขึ้นนะครับ

มีงานด่วนอ่ะ

คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหมมันเป็นเวลาตีสามแล้วคุณก็เดินกึ่งหลับกึ่งตื่นไปเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะอีกแล้วและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกระหว่างที่คุณพักผ่อนยามค่ำคืนการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องนี้ไม่เพียงแต่ทำลายการนอนหลับของคุณเท่านั้นแต่ยังขโมยความสดใสพลังงานและความมีชีวิตชีวาของคุณไปในวันรุ่งขึ้นด้วยความหงุดหงิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนแล้วคืนเล่าในขณะที่คู่นอนของคุณนอนหลับสบายและคุณก็สงสัยว่านี่เป็นแค่การแก่ตัวลงเท่านั้นหรือหลายคนเชื่อเช่นนั้นและยอมจำนนต่อการพักผ่อนที่ถูกรบกวนวันที่เหนื่อยล้าเรื้อรังและแม้แต่ความกลัวที่จะสะดุดล้มหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางไปเข้าห้องน้ำแต่ผมอยากจะบอกคุณให้ชัดเจนว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับชีวิตที่มีการนอนหลับไม่ต่อเนื่องและความเหนื่อยล้าตลอดเวลาผมคือดร.ปรเมศวร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสมองและการสูงวัยอย่างมีคุณภาพผมได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า60ปีให้มีจิตใจที่กระฉับกระเฉงความจำที่แข็งแกร่งและสุขภาพจิตที่ดีมานานกว่า20ปีวันนี้ผมจะไม่ให้คำแนะนำทั่วไปแก่คุณแต่เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายใช้งานได้จริงและได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์มันคือวิธีและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อไหร่ที่ควรดื่มน้ำเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะของคุณปล่อยให้คุณนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มมันง่ายและมีเหตุผลมากจนคุณจะสงสัยว่าทำไมไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้ให้คุณฟังมาก่อนก่อนอื่นลองดูว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมากคุณรู้ไหมว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีมากกว่า 70% ตื่นขึ้นมาทุกคืนเพื่อไปเข้าห้องน้ำบางคน2 3หรือมากกว่านั้นปัญหานี้มีชื่อเรียกมันคือโนนาทูเรียหรือภาวะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนและถึงแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องปกติเมื่ออายุมากขึ้นแต่ความจริงก็คือมันไม่ปกติมันคือสัญญาณเตือนจากร่างกายของคุณและผลที่ตามมาจากการละเลยมันนั้นเกินกว่าความไม่สะดวกสบายเพียงเล็กน้อยในเวลากลางคืนในความมืดและกึ่งหลับกึ่งตื่น

การไปเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มกระดูกสะโพกหักและการบาดเจ็บที่ศีรษะแต่สมองของคุณก็ได้รับผลกระทบด้วยหากไม่มีการนอนหลับที่ลึกคุณจะไม่สามารถกำจัดสารพิษหรือรวบรวมความทรงจำได้และนั่นจะส่งผลให้เกิดอาการสมองล้าขี้ลืมและขาดสมาธิในระยะยาวเนี่ยมันสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อมได้กล่าวคือร่างกายทั้งหมดของคุณจะแปรปรวนทุกครั้งที่คุณตื่นนอกจากนี้ภาวะนกทูเรียเนี่ยยังกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดเพิ่มความดันโลหิตและทำให้หัวใจของคุณต้องทำงานหนักเกินความจำเป็นและที่แย่ไปกว่านั้นความเหนื่อยล้าเรื้อรังยังขโมยกำลังใจความปรารถนาและความสุขในวันของคุณไปพูดง่ายๆคือนกทูเรียไม่ใช่แค่การลุกไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นแต่เป็นวงจรเลวร้ายที่ทำให้ร่างกายจิตใจและอารมณ์เสื่อมทรมอและด้วยเหตุนี้เองอีกสักครู่ผมจะแสดงให้คุณเห็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการดื่มน้ำอย่างถูกต้องอย่างชาญฉลาดและกลับไปนอนหลับยาวได้อีกครั้งทีนี้ทำไมปัญหานี้ถึงเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นไม่ใช่ว่าการลุกไปเข้าห้องน้ำเป็นเรื่องปกติเพียงเพราะคุณมีอายุมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเวลาผ่านไปมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในร่างกายที่ทำให้สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นแต่ข่าวดีคือสิ่งนี้สามารถจัดการได้หากคุณทำตามคำแนะนำที่ผมจะให้โปรดสังเกตเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายจะผลิตฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกน้อยลงในตอนกลางคืนฮอร์โมนนี้เป็นตัวบอกให้ไตของคุณลดอัตราการผลิตปัสสาวะในขณะที่คุณนอนหลับและหากมีฮอร์โมนนี้น้อยลงโรงงานผลิตปัสสาวะของคุณนั่นก็คือไตก็ยังคงทำงานเหมือนตอนกลางวันปัจจัยอื่นคือกระเพาะปัสสาวะอาจสูญเสียความสามารถในการเก็บปัสสาวะเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งหมายความว่าอวัยวะนี้อาจสูญเสียความยืดหยุ่นไปเล็กน้อยและจะไม่ยืดตัวได้มากเท่าเมื่อก่อนซึ่งทำให้ส่งสัญญาณว่าเต็มเร็วกว่ามากแม้ว่าความจริงแล้วจะยังไม่เต็มทั้งหมดก็ตามนี่คือเหตุผลที่หลายคนเนี่ยรู้สึกอยากลุกไปเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วนทั้งที่เพิ่งปัสสาวะไปหรือมีปัสสาวะสะสมอยู่น้อยมากตอนนี้มีปัจจัยที่3ที่น้อยคนนักจะรู้และสำคัญมากที่คุณจะต้องรู้นั่นคือการกระจายตัวของเหลวใหม่ทำความเข้าใจเรื่องนี้หากข้อเท้าและเท้าของคุณบวมระหว่างวันของเหลวส่วนเกินนั้นไม่ได้หายไปไหนเมื่อคุณนอนลงแรงโน้มถ่วงจะหยุดการกักเก็บของเหลวในขาของคุณมันจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดถูกกรองที่ไตและลงเอยที่กระเพาะปัสสาวะของคุณผลลัพธ์คือคุณตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อปัสสาวะหลายครั้งกล่าวอีกในหนึ่งโนนาทูเรียไม่ใช่ปัญหาของอายุในตัวมันเองแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาที่เราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของคุณเรามาดูกันว่าคนส่วนใหญ่ทำผิดพลาดตรงไหนหลายคนด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุดทำผิดพลาดในการดื่มน้ำซึ่งในความเป็นจริงแล้วทำให้สถานการณ์แย่ลงอย่างแรกคือดื่มน้ำน้อยเกินไประหว่างวันสำหรับบางคนนี่อาจฟังดูมีเหตุผลฉันดื่มน้ำน้อยลงของเหลวเข้าสู่ร่างกายน้อยลงดังนั้นฉันจะปัสสาวะน้อยลงในตอนกลางคืนแต่ร่างกายของคุณไม่ได้ทำงานแบบนั้นเมื่อคุณไม่ดื่มน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงปัสสาวะจะมีความเข้มข้นมากขึ้นและปัสสาวะที่เข้มข้นนี้ที่เต็มไปด้วยสารที่ควรจะถูกกำจัดออกไปจะระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะของคุณทำให้กระเพาะปัสสาวะไวเกินหรือทำงานมากเกินไปมันเหมือนกับการบีบน้ำมะนาวใส่บาดแผลแม้ว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณจะยังไม่เต็มแต่มันก็จะเริ่มส่งสัญญาณให้คุณไปเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วนและที่แย่กว่านั้นคือหลังจากที่แทบไม่ได้ดื่มน้ำมาทั้งวันพอถึงตอนเย็นคุณก็เริ่มดื่มน้ำหลายแก้วรวดเดียวและร่างกายของคุณทำอย่างไรมันพยายามประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้นแต่เป็นในตอนกลางคืนผลลัพธ์คือการไปเข้าห้องน้ำมากขึ้นในขณะที่คุณควรจะกำลังพักผ่อนทีเนี้ยข้อผิดพลาดที่สองคือการคิดว่าปัญหาคือฉันมีกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กและมันเป็นแบบนี้มาตลอดแต่ความจริงก็คือส่วนใหญ่แล้วปัญหาของการตื่นขึ้นมาปัสสาวะหลายครั้งในเวลากลางคืนไม่ใช่ขนาดของกระเพาะปัสสาวะแต่เป็นอัตราการผลิตปัสสาวะของไตดังที่เราได้เห็นไปแล้วเมื่อมีฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกน้อยลงที่จะชะลอการผลิตปัสสาวะในตอนกลางคืนบวกกับของเหลวส่วนเกินที่ไหลกลับมาจากขาที่บวมเมื่อคุณนอนลงไตของคุณสามารถกรองและกรองของเหลวได้อย่างไม่หยุดยั้งและแม้ว่าคุณจะมีกระเพาะปัสสาวะที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากไตของคุณไม่หยุดทำงานคุณก็ยังคงต้องลุกขึ้นอยู่ดีดังนั้นการโทษกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กจึงไม่ช่วยแก้ปัญหาใดๆเคล็ดลับที่แท้จริงในการปรับปรุงเรื่องนี้คือการโจมตีที่รากเหง้าของปัญหานั่นคื

ีและเวลาในการดื่มน้ำและฝั่งนี้ข้อผิดพลาดที่3ที่ผู้คนทำคือการเชื่อว่าการจิบไวน์หรือเบียร์เล็กน้อยจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นมันดูเหมือนเป็นนิสัยที่ไม่เป็นอันตรายแต่สิ่งนี้เป็นหนึ่งในความเชื่อที่ผิดที่อันตรายที่สุดเป็นความจริงที่ว่าแอลกอฮอล์สามารถทำให้คุณง่วงนอนในตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันทำลายการพักผ่อนของคุณทำไมเพราะมันเป็นยาขับปัสสาวะที่มีศักยภาพสูงและนอกจากนี้มันยังยับยั้งฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกด้วยซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควรจะชะลอการผลิตปัสสาวะในตอนกลางคืนกล่าวอีกในหนึ่งเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนคุณทำผิดพลาดซ้ำซ้อนคุณเติมของเหลวพิเศษเข้าไปในร่างกายและในขณะเดียวกันคุณก็ปิดการทำงานของเบรกธรรมชาติของร่างกายผลลัพธ์ที่คาดเดาได้คือการผลิตปัสสาวะมากขึ้นและการตื่นกลางดึกมากขึ้นและราวกับว่ายังไม่พอแอลกอฮอล์ยังทำให้การนอนหลับไม่ต่อเนื่องนั่นคือเหตุผลที่แม้ว่าหลายคนจะหลับไปอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายก็จะตื่นขึ้นกลางดึกในช่วงที่กระเพาะปัสสาวะเริ่มส่งสัญญาณเตือนดังนั้นการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเข้านอนจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและส่งพลังที่สุดอย่างหนึ่งในการปรับปรุงภาวะโนคทูเรียดีมากตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ปัญหาแย่ลงคุณได้ก้าวไปสู่การแก้ปัญหาครั้งใหญ่แล้วเรามาดูกันว่าอะไรที่ได้ผลวิธีการที่เรียกว่า ASI กลยุทธ์การดื่มน้ำที่ชาญฉลาดที่สุดที่ได้ช่วยผู้คนนับพันมันประกอบด้วยอะไรบ้างแทนที่จะดื่มน้ำน้อยลงมันคือการจัดระเบียบวิธีการและเวลาที่คุณดื่มน้ำให้ดีขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่ผมสรุปเป็น3ขั้นตอนที่ง่ายต่อการจดจำมากคือ A คือเร่งการดื่มน้ำของคุณ SAS คือลดการเปลี่ยนผ่าน IE คือหยุดการรับของเหลวให้ทันเวลาหลักการ3ข้อนี้พร้อมกับกุญแจสำคัญเพิ่มเติม2ข้อที่ผมจะให้ในตอนท้ายประกอบกันเป็นระบบ5ขั้นตอนเพื่อให้คุณดื่มน้ำได้ดีในระหว่างวันและในขณะเดียวกันก็ทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณปล่อยให้คุณนอนหลับยาวได้เรามาดูกันทีละขั้นตอนขั้นตอนที่1คือ A ของเร่งการดื่มน้ำของคุณนอและแนวคิดที่นี่ง่ายมากคือเติมน้ำให้ร่างกายของคุณในตอนเช้าและดื่มของเหลวต่อไปในช่วงครึ่งแรกของวันในทางปฏิบัติสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือการบริโภคน้ำทั้งหมด 75% ก่อน 4 โมงเย็นทันทีที่คุณตื่นนอนให้ฉวยโอกาสดื่มน้ำไปเลย2แก้วสิ่งนี้จะทำให้ระบบทั้งหมดของคุณเริ่มต้นทำงานหลังจากนั้นในช่วงเช้าให้วางขวดน้ำไว้ใกล้ตัวเสมอและจิบน้ำบ่อยๆโดยไม่ต้องรอให้กระหายเพราะเมื่อความกระหายมาถึงมันก็สายเกินไปแล้วนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณขาดน้ำแล้วจากนั้นพร้อมอาหารกลางวันหรือแม้แต่1ชั่วโมงก่อนให้เพิ่มน้ำอีกแก้ววอด้วยวิธีนี้ไตของคุณจะมีเวลาที่จำเป็นในการประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้นในขณะที่คุณยังคงตื่นตัวและเคลื่อนไหวสิ่งนี้ทำให้เมื่อถึงตอนบ่ายพื้นฐานก็พร้อมแล้วร่างกายของคุณได้รับน้ำอย่างดีและพร้อมที่จะชะลอความเร็วและเริ่มต้นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2คือ S ของลดการเปลี่ยนผ่านทีนี้ไม่ใช่การตัดน้ำไปเลยทันทีแต่เป็นการเข้าสู่การลดระดับลงอย่างนุ่มนวลหลัง 4 โมงเย็นคุณต้องเริ่มค่อยๆลดปริมาณน้ำที่คุณดื่มหากคุณกระหายกับน้ำครึ่งแก้วก็เพียงพอแล้วและมื้อเย็นก็สร้างความแตกต่างเช่นกันสิ่งที่ดีที่สุดคือการรับประทานอาหารเย็น2หรือ3ชั่วโมงก่อนเข้านอนและดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอให้กลืนอาหารได้การลดปริมาณของเหลวที่คุณดื่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้เป็นสัญญาณบอกร่างกายของคุณว่าควรเริ่มชะลอความเร็วลงและการผลิตปัสสาวะก็จะเริ่มสงบลงเมื่อถึงกลางคืนเมื่อทำเช่นนี้แล้วก็ถึงเวลาของขั้นตอนที่3คือ I ของหยุดการรับน้ำให้ทันเวลานี่อาจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดมันคือการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนนอนที่คุณจะไม่ดื่มของเหลวใดๆเลยตัวอย่างเช่นถ้าคุณเข้านอนตอน 4 ทุ่มน้ำหยดสุดท้ายควรจะเป็นตอน 2 ทุ่มระยะขอบเวลานี้ทำให้ไตของคุณมีเวลาที่เหมาะสมในการกรองครั้งสุดท้ายและส่งปัสสาวะที่เหลือไปยังกระเพาะปัสสาวะก่อนที่คุณจะวางศีรษะลงบนหมอนนอทีนี้หากคุณดื่มในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มว่าตอน 1:00 หรือ 2:00 คุณจะต้องเดินไปเข้าห้องน้ำอีกครั้งและจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณกระหายน้ำในตอนกลางคืนคุณสามารถจิบน้ำเพียงเล็กน้อยหรือแค่ล้างปากก็ได้แต่อย่าดื่มน้ำทั้งแก้วกฎนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากและจะทำให้คุณไม่รู้สึกกระหายน้ำในตอน

กลางคืนหากคุณดื่มน้ำได้ดีในระหว่างวันดีมากจนถึงตอนนี้คุณได้เห็นวิธีการ AHI แบบเต็มรูปแบบแล้วแต่ยังมีอีก2ขั้นตอนเสริมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้มันมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่4คือสมอของอิเล็กโทรไลต์เคล็ดลับที่นี่ง่ายมากมันไม่ใช่แค่การดื่มน้ำแต่เป็นการทำให้น้ำนั้นไปถึงและให้ความชุ่มชื้นแก่เซลล์ของคุณจริงๆและจะช่วยร่างกายของคุณได้อย่างไรคำตอบคือการเติมอิเล็กโทรไลต์ลงในน้ำวิธีง่ายๆคือเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำแก้วใหญ่ผสมมะนาวาการเติมนี้จะเพิ่มโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในรูปแบบธรรมชาติและทำให้การดื่มน้ำในตอนเช้าของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลลัพธ์คือความกระหายน้ำที่สะสมไว้จะน้อยลงเมื่อถึงตอนบ่ายและด้วยเหตุนี้ความจำเป็นในการดื่มน้ำก็จะน้อยลงในเวลาที่คุณควรจะเริ่มชะลอความเร็วแล้วขั้นตอนที่5คืออาหารเย็นที่ชาญฉลาดเพราะสิ่งที่คุณกินในตอนกลางคืนก็อาจเป็นผู้ทำลายล้างที่เงียบเชียบได้อาหารรสเผ็ดจัดหรือมีฤทธิ์เป็นกรดอาจทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณระคายเคืองนอกจากนี้น้ำตาลส่วนเกินและแป้งธรรมดาจะกระตุ้นการผลิตปัสสาวะแม้แต่อาหารที่มีน้ำมากเช่นซุปแตงโมหรือแตงกวาก็ควรจะรับประทานให้เร็วกว่านี้ในระหว่างวันและแน่นอนกาแฟช้าน้ำอัดลมและช็อกโกแลตจะต้องถูกตัดออกจากสมการหากคุณต้องการพักผ่อนในตอนกลางคืนตัวเลือกที่ดีที่สุดคืออาหารเย็นมื้อเบาที่มีโปรตีนดีๆและผักปรุงสุกซึ่งจะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และไม่ทำให้ระบบของคุณทำงานหนักเกินไปนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่จะสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อคุณภาพการนอนหลับของคุณตอนนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเคล็ดลับพิเศษนี้แม้ว่าวิธีการ ASIแบบเต็มรูปแบบเพียงอย่างเดียวก็สร้างความแตกต่างอย่างมากแล้วแต่มีเทคนิคเพิ่มเติม3อย่างที่สามารถเพิ่มผลลัพธ์ได้อย่างมากลองคิดว่าเป็นการปรับแต่งเล็กน้อยที่ทำให้ทุกอย่างทำงานได้ดีขึ้นเทคนิคหมายเลข1คือการถ่ายปัสสาวะ2ครั้งคุณเคยไหมที่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนอนแต่พอนอนลงก็รู้สึกอยากไปอีกสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะกระเพาะปัสสาวะของคุณยังไม่ว่างเปล่าทั้งหมดวิธีแก้ปัญหานั้นง่ายก่อนเข้านอนให้ไปเข้าห้องน้ำและนั่งบนโถส้วมใช่แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายก็ตามเมื่อนั่งลงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานจะผ่อนคลายและการถ่ายปัสสาวะก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อปัสสาวะเสร็จแล้วให้ผ่อนคลายสัก 2-3 วินาทีเอนไปข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังเกรงหน้าท้องและลองปัสสาวะอีกครั้งหลายครั้งคุณจะสังเกตเห็นว่ามีปัสสาวะออกมาอีกเล็กน้อยและเล็กน้อยนั้นสามารถเป็นความแตกต่างระหว่างการนอนหลับอย่างสงบและเต็มอิ่มกับการตื่นตลอดทั้งคืนผมขอแนะนำให้คุณทำให้การถ่ายปัสสาวะ2ครั้งเป็นพิธีกรรมก่อนนอนของคุณมันง่ายและมีประสิทธิภาพมากเทคนิคหมายเลข2คือการใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์คุณจำของเหลวส่วนเกินนั้นได้ไหมที่ทำให้ขาของคุณบวมระหว่างวันและเมื่อคุณนอนลงมันจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้คุณปัสสาวะมากขึ้นเราสามารถจัดการล่วงหน้าได้เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นในขณะที่คุณกำลังพยายามพักผ่อนมันประกอบด้วยอะไรบ้าง1หรือ2ชั่วโมงก่อนนอนในขณะที่คุณกำลังอ่านหนังสือหรือดูทีวีให้ยกขาของคุณพาดกับผนังหรือให้อยู่เหนือระดับหัวใจของคุณอาจจะเป็นบนเตียงบนหมอนหรือบนเบาะรองนั่งก็ได้ด้วยวิธีนี้คุณจะใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์ของเหลวจะไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดของคุณก่อนที่คุณจะเข้านอนไตของคุณจะกรองมันและคุณจะกำจัดมันออกไปในการถ่ายปัสสาวะ2ครั้งไม่ใช่ตอนตี 3 มและเคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับผู้ที่มีเส้นเลือดคอร์ตหรือขาบวมมากคือการใช้ถุงหน่องรัดกล้ามเนื้อในระหว่างวันสิ่งนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นสะสมที่ขาตั้งแต่แรกด้วยเทคนิคหมายเลข3คือการควบคุมปริมาณโซเดียมที่คุณบริโภคเกลือที่มากเกินไปคือศัตรูที่มองไม่เห็นเมื่อคุณกินหรือรับโซเดียมมากร่างกายของคุณจะกักเก็บน้ำเพื่อเจือจางเกลือนั้นสิ่งนี้ทำให้คุณกระหายน้ำมากขึ้นและสุดท้ายคุณก็จะดื่มของเหลวมากขึ้นนอกจากนี้ไตของคุณต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเพื่อกำจัดเกลือในปริมาณนั้นซึ่งหมายถึงปัสสาวะที่มากขึ้นเกลือที่ซ่อนอยู่นี้อยู่ที่ไหนในอาหารแปรรูปไส้กรอกอาหารที่ปรุงนอกบ้านและแม้แต่ในน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลการทำอาหารที่บ้านโดยใส่เกลือให้น้อยลงหรือใช้เครื่องปรุงรสอื่นๆที่มีประโยชน์จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมได้และไม่เพียงแต่กระเพาะปัสสาวะของคุณจะขอบคุณเท่านั้นหัวใจและความดันโลหิตของคุณก็จะขอบคุณด้วย

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: มีช่วงเวลาในชีวิตที่คนเราเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแทบจะมองไม่เห็นแต่มันบอกอะไรได้มากมายการเดินขึ้นบันไดหนึ่งชั้นรู้สึกว่าต้องใช้แรงมากกว่าเดิมเล็กน้อยการลุกขึ้นจากโซฟาเนี่ยต้องอาศัยการยันตัวด้วยมือและการแบกถุงจากซูเปอร์มาร์เก็ตรู้สึกเหมือนกำลังยกกล่องเครื่องมื

ในช่วงเวลาเหล่านี้หลายคนจะถอนหายใจยักไหลและพูดด้วยความจำนนว่าก็อายุมากแล้วคุณหมอแต่ขอให้ผมบอกคุณอย่างชัดเจนว่านั่นเป็นเพียงความจริงเพียงครึ่งเดียวไม่ใช่ตัวอายุเองที่ขโมยความแข็งแรงของคุณไปแต่เป็นสิ่งที่เราหยุดทำและสิ่งที่เราหยุดกินในเวลาที่เราต้องการมันมากที่สุดต่างหากมีศัตรูที่เงียบงันซึ่งค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของผู้สูงอายุนับล้านคนทั่วโลกมันคือขโมยความแข็งแรงขโมยความเป็นอิสระและขโมยความมั่นใจศัตรูนั้นมีชื่อว่าโรคซาร์โคพีเนียแม้ว่าชื่อจะฟังดูห่างไกลหรือเป็นศัพท์เทคนิคแต่ผลกระทบของมันเราสัมผัสได้ทุกวันซาร์โคพีเนียมาจากภาษากรีกซาร์กส์ที่แปลว่าเนื้อกล้ามเนื้อและพีเนียที่แปลว่าการสูญเสียมันคือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายที่มาพร้อมกับความชราแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่ใช่คำพิพากษาทางชีวภาพที่คุณจะต้องยอมรับโดยไม่ต่อสู้มันเป็นกระบวนการที่สามารถชะลอควบคุมและแม้กระทั่งย้อนกลับได้ใช่แม้ว่าคุณจะมีอายุมากกว่า60หรือ70ปีคุณยังคงสามารถสร้างความแข็งแรงกลับคืนมาได้ผมได้เห็นมานับร้อยครั้งในผู้ป่วยของผมทั้งชายและหญิงที่เคยเชื่อว่าช่วงเวลาแห่งความมีชีวิตชีวาของพวกเขาได้ผ่านไปแล้วและด้วยนิสัยที่ถูกต้องพวกเขาไม่เพียงแค่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อแต่ยังได้พลังงานการทรงตัวและสิ่งที่ล้ำค่ากว่าสิ่งใดคือความเป็นอิสระของพวกเขากลับคืนมาผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงบางสิ่งกับผมลองจินตนาการถึงการเดินขึ้นบันไดบ้านของคุณโดยไม่ต้องหยุดพักการลุกจากเตียงโดยไม่ต้องออกแรงมากการเล่นกับหลานๆโดยไม่ต้องกลัวการเสียการทรงตัวหรือการเดินในสวนสาธารณะด้วยก้าวที่มั่นคงโดยไม่มีอาการปวดขาอยู่ตลอดเวลาภาพนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันเป็นไปได้และกุญแจสำคัญอาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดมันไม่ได้อยู่ในยาเม็ดวิเศษหรือการรักษาที่มีราคาแพงแต่อยู่ในบางสิ่งที่คุณอาจมีอยู่ในครัวของคุณแล้วนั่นคือผลไม้ผลไม้ชนิดหนึ่งที่เกือบทุกคนมองข้ามที่เราทิ้งไว้ที่ก้นลิ้นชักตู้เย็นโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีเกราะป้องกันตามธรรมชาติต่อโรคซาร์โคพีเนียอยู่มันไม่ใช่ผลไม้แปลกใหม่หรือหายากจากมุมไกลๆของโลกมันเข้าถึงได้ราคาไม่แพงและมีพลังแต่ก่อนที่ผมจะเปิดเผยชื่อของมันผมอยากให้คุณเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆภายในร่างกายของคุณเมื่อคุณสูญเสียกล้ามเนื้อเพราะการรู้จักศัตรูคือก้าวแรกสู่การเอาชนะทำความเข้าใจศัตรูการสูญเสียกล้ามเนื้อคืออะไรเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อประมาณ 3-5% ต่อทศวรรษชอหลังจากอายุ60ปีการสูญเสียนี้จะเร่งตัวขึ้นหากไม่ทำอะไรเลยมันอาจสูงถึง 8% ทุก10ปีและนี่ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ความแข็งแรงทางกายภาพของคุณเท่านั้นกล้ามเนื้อคืออวัยวะแห่งการเคลื่อนไหวแต่ก็เป็นคลังเก็บสุขภาพการเผาผลาญด้วยเมื่อกล้ามเนื้อหายไปการเผาผลาญจะช้าลงไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นภาวะดื้อต่ออินซูลินจะแย่ลงและกระดูกจะอ่อนแอลงนั่นคือคุณไม่เพียงแค่สูญเสียกล้ามเนื้อแต่คุณสูญเสียการทรงตัวพลังงานความมีชีวิตชีวาและคุณภาพชีวิตด้วยเหตุนี้ผมจึงพูดเสมอว่าซาร์โคพีเนียไม่ใช่ปัญหาด้านความงามหรือปัญหาของอายุแต่มันเป็นปัญหาสุขภาพแบบองค์โรมอและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือในกรณีส่วนใหญ่เนี่ยมันเริ่มต้นอย่างเงียบๆวันหนึ่งคุณสังเกตว่าคุณไม่สามารถเปิดขวดนั้นได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วอีกวันหนึ่งคุณสะดุดเพราะไม่สามารถยกเท้าได้สูงพอและโดยไม่รู้ตัวร่างกายก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยความคล่องตัวน้อยลงความมั่นใจน้อยลงและความแข็งแรงน้อยลงแต่ก็มีความหวังวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าด้วยการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างโภชนาการและการเคลื่อนไหวมวลกล้ามเนื้อสามารถฟื้นฟูได้แม้ในวัยสูงอายุและนี่คือจุดที่ตัวเอกของเรื่องนี้เข้ามามีบทบาทอะโวคาโดเกราะธรรมชาติของกล้ามเนื้อใช่อะโวคาโดลูกเดียวกับที่คุณหลายคนใช้แค่เป็นส่วนประกอบของขนมปังปิ้งภายในเปลือกที่ครุขระนั้นซ่อนการผสมผสานของสารอาหารที่เกือบจะสมบูรณ์แบบซึ่งทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันกล้ามเนื้อของคุณอะโวคาโดทุกคำอัดแน่นไปด้วย

โพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามินอีไขมันดีและสารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อและลดการอักเสบลองคิดว่ามันเป็นยาธรรมชาติที่ปลอมตัวมาเป็นอาหารเริ่มต้นที่โพแทสเซียมแร่ธาตุแห่งการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่กล้ามเนื้อหดตัวไม่ว่าจะเป็นการยกแขนการก้าวเดินหรือแม้แต่การยิ้มโพแทสเซียมคือผู้ส่งสัญญาณไฟฟ้าที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้เมื่อขาดโพแทสเซียมกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงเกิดตะคริวและความเหนื่อยล้าและนี่คือข้อมูลที่น่าประหลาดใจอะโวคาโดมีโพแทสเซียมมากกว่ากล้วยดังนั้นการเพิ่มอะโวคาโดครึ่งลูกต่อวันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในความสามารถในการเคลื่อนไหวของคุณโดยไม่มีอาการตึงหรือรู้สึกไม่สบายแต่โพแทสเซียมไม่ได้ทำงานเพียงลำพังคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ของมันคือแมกนีเซียมแร่ธาตุแห่งการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหากโพแทสเซียมมีหน้าที่ในการกระตุ้นการเคลื่อนไหวแมกนีเซียมก็มีหน้าที่ในการทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหลังจากนั้นหากไม่มีแมกนีเซียมกล้ามเนื้อจะตึงอยู่ตลอดเวลาร่างกายจะรู้สึกแข็งทื่อและตะคริวจะเกิดขึ้นบ่อยนอกจากนี้แมกนีเซียมยังมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายใช้ในการซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่เมื่อโพแทสเซียมและแมกนีเซียมอยู่ในสมดุลกล้ามเนื้อของคุณจะทำงานเหมือนเครื่องจักรที่มีการหล่อลื่นอย่างดีนอกจากนี้อะโวคาโดยังให้วิตามินอีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญซึ่งทำหน้าที่เหมือนระบบทำความสะอาดเซลล์ทุกวันกล้ามเนื้อของคุณต้องเผชิญกับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นเหมือนการกัดกร่อนภายในที่เกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเหล่านี้ทำลายเซลล์ทำให้เนื้อเยื่อแก่เร็วและขัดขวางการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อวิตามินอีจะต่อต้านความเสียหายนั้นทำให้กล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้อะโวคาโดเป็นอัญมณีทางโภชนาการที่แท้จริงนั่นคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวของมันไขมันเหล่านี้ไม่ได้เป็นอันตรายเลยแต่เป็นเชื้อเพลิงในอุดมคติสำหรับร่างกายของคุณพวกมันช่วยลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสื่อมของกล้ามเนื้อตามวัยและปรับปรุงการผลิต EGF-1 ฮอร์โมนการเจริญเติบโตคล้ายอินซูลินชนิดที่1ตามธรรมชาติซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อลองคิดว่า IGF-1 เป็นเหมือนหัวหน้าคนงานที่ควบคุมงานก่อสร้างในร่างกายของคุณยิ่งมันทำงานมากเท่าไหร่กล้ามเนื้อก็จะถูกสร้างมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่อะโวคาโดมีพลังมากมันไม่เพียงแค่บำรุงกล้ามเนื้อแต่ยังสั่งให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อด้วยหากคุณรวมสิ่งนี้เข้ากับแหล่งโปรตีนเช่นไข่คุณจะได้รับอาหารมื้อที่สมบูรณ์ที่บำรุงซ่อมแซมและเสริมสร้างอาหารเช้าในอุดมคติก็คือขนมปังโฮโลวีตปิ้ง1แผ่นกับอะโวคาโดบดครึ่งลูกไข่ดาวน้ำวางอยู่ด้านบนน้ำมะนาวเล็กน้อยและพริกไทยดำนิดหน่อยมันไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นระเบิดพลังงานที่ทำให้กล้ามเนื้อของคุณทำงานได้ตลอดทั้งวันและจำไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการอดอาหารอย่างรุนแรงแต่เป็นการสร้างนิสัยที่ชาญฉลาดการกินดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือมีราคาแพงแค่เข้าใจว่าอาหารชนิดใดที่ทำงานเพื่อร่างกายของคุณแอปเปิ้ลเกราะธรรมชาติป้องกันความเสื่อมเมื่อผมพูดคุยกับผู้ป่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูความแข็งแรงที่สูญเสียไปหลายคนประหลาดใจที่รู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของโปรตีนหรือการออกกำลังกายเท่านั้นมันยังเป็นเรื่องของการเลือกที่ชาญฉลาดเล็กๆน้อยๆของอาหารที่ดูเหมือนไม่มีนัยยะสำคัญแต่ซ่อนห้องปฏิบัติการสุขภาพตามธรรมชาติที่แท้จริงไว้หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากจนอาจจะอยู่ในตะกร้าผลไม้ของคุณตอนนี้เลยมันกลมชุ่มฉ่ำหวานและผิวที่เงางามของมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังที่มากกว่าที่คุณจินตนาการผมกำลังพูดถึงแอปเปิ้ลแดงหนึ่งในผลไม้ที่ถูกประเมินต่ำเกินไปที่สุดในโลกสมัยใหม่แต่เป็นหนึ่งในผลไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดในการปกป้องกล้ามเนื้อของคุณแต่ก่อนที่คุณจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องของการกินผลไม้มากขึ้นขอให้ผมอธิบายว่าทำไมผลไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะจึงมีบทบาทพิเศษแอปเปิ้ลไม่ได้เป็นเพียงแหล่งของใยอาหารหรือวิตามินเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือในการบำบัดรักษาที่แท้จริงและความลับของมันอยู่ที่ผิวภายในเปลือกสีแดงที่แข็งแรงนั้นเนี่ยซ่อนสารประกอบที่เรียกว่ากรดยูโซลิกไว้ชื่อที่ฟังดูเป็นซับเทคนิคแต่มีพลังทางชีวภาพที่ไม่ธรรมดาลองจินตนาการว่ากรดนี้เป็นเหมือนผู้ส่งสารอัจฉริยะ
ที่เดินทางตรงไปยังใยกล้ามเนื้อของคุณและให้คำสั่งที่ชัดเจน2ข้อคำสั่งแรกคือหยุดการทำลายสารประกอบนี้ยับยั้งการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นพร้อมกับความชราความเครียดและการไม่เคลื่อนไหวและคำสั่งที่2นั้นมีพลังยิ่งกว่าเริ่มการสร้างกล่าวอีกในหนึ่งนะมันกระตุ้นการเจริญเติบโตของใยกล้ามเนื้อใหม่เสริมสร้างเนื้อเยื่อที่มีอยู่และปรับปรุงความหนาแน่นของมันมันเหมือนกับว่าร่างกายของคุณเนี่ยได้รับการเตือนทางชีวภาพว่ามันยังสามารถกลับมาแข็งแรงได้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Metabolism ได้แสดงให้เห็นว่ากรดยูโซลิกกระตุ้นเส้นทางการเผาผลาญเดียวกันกับการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนั่นหมายความว่าแม้ว่าคุณจะไม่สามารถยกน้ำหนักหรือวิ่งมาราธอนได้สารประกอบนี้ก็ช่วยให้ร่างกายของคุณรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในการใช้งานได้และไม่เพียงแค่นั้นกรดยูโซลิกยังกระตุ้นการผลิต IF1 ฮอร์โมนการเจริญเติบโตเดียวกันกับที่เราเห็นในอะโวคาโดสร้างการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบระหว่างอาหารทั้ง2ชนิดโดยวิธีนี้สิ่งหนึ่งจะเสริมสร้างการทำงานของอีกสิ่งหนึ่งแต่ความมหัศจรรย์ของแอปเปิลยังไม่หมดแค่นั้นนอกเหนือจากกรดยูโซลิกแล้วผลไม้ชนิดนี้ยังมีใยอาหารที่ละลายน้ำได้ที่เรียกว่าเพคตินซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสและในการลดการอักเสบเพคตินจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลในเลือดป้องกันไม่ให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของความเหนื่อยล้าการเพิ่มขึ้นของไขมันในร่างกายและภาวะดื้อต่ออินซูลินศัตรูโดยตรง3อย่างของมวลกล้ามเนื้อและมีอีกสิ่งหนึ่งแอปเปิลโดยเฉพาะแอปเปิลแดงอัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเควอซิทินและโพลีฟีนอลที่ปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อจากความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันกล่าวอีกนายหนึ่งมันไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพแต่ยังปกป้องมันจากความเครียดในชีวิตประจำวันจากความชราและจากผลกระทบของชีวิตสมัยใหม่ลองคิดว่าแอปเปิลเป็นเหมือนเกราะธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งความเสื่อมมอดังนั้นคำแนะนำของผมจึงง่ายๆอย่าปอกเปลือกแอปเปิลล้างให้สะอาดใช่แต่ให้กินพร้อมเปลือกของมันนั่นคือที่มาของพลังส่วนใหญ่ของมันหากคุณต้องการวิธีปฏิบัติที่ง่ายและอร่อยผมขอแบ่งปันสูตรอาหารที่ผมมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยของผมนำแอปเปิลแดงที่ล้างสะอาดพร้อมเปลือกมาขูดด้วยที่ขูดหยาบเพิ่มอบเชยเล็กน้อยและน้ำมะนาว 2-3 หยดการผสมผสานที่เรียบง่ายนี้ไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดและให้สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณเพิ่มเติมคุณสามารถเก็บไว้ในภาชนะสุญญากาศและนำติดตัวไปกินในช่วงกลางวันหรือเป็นของว่างยามบ่ายก็ได้มันเป็นอาหารว่างที่ใช้งานได้จริงที่บำรุงกล้ามเนื้อปรับสมดุลกลูโคสและลดการอักเสบทั้งหมดนี้ทำได้ในขั้นตอนเดียวและที่สำคัญที่สุดไม่ต้องใช้ความพยายามไม่แพงและเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ทีนี้ขอให้ผมถามคำถามสำคัญกับคุณคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรคือหนึ่งในศัตรูที่เงียบงันหลักๆของกล้ามเนื้อหลังอายุ60ปีมันไม่ใช่การขาดโปรตีนอย่างที่หลายคนเชื่อแต่มันคือการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำการอักเสบที่คงที่และละเอียดอ่อนนี้ที่ไม่ทำให้เกิดไข้หรืออาการปวดที่ชัดเจนแต่ค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อรวมถึงกล้ามเนื้อด้วยและนี่คือจุดที่แอปเปิลซองประกายยิ่งขึ้นสารต้านอนุมูลอิสระของมันช่วยลดการอักเสบที่เงียบงันนี้ปกป้องไม่เพียงแค่กล้ามเนื้อของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหัวใจและสมองของคุณด้วยโดยสรุปอะโวคาโดสร้างและกระตุ้นแอปเปิลปกป้องและรักษาพวกมันเป็นคู่หูที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้และร่วมกันพวกมันสร้างรากฐานของร่างกายที่แข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่การซ่อมแซมและการสื่อสารของกล้ามเนื้อและระบบประสาทแต่กลยุทธ์ของเราไม่ได้จบลงแค่นี้ธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้ใส่เครื่องมือทั้งหมดไว้ในอาหารเพียงชนิดเดียวมีพันธมิตรอื่นๆที่เติมเต็มวงจรแห่งความแข็งแรงและกลุ่มผลไม้ถัดไปนี้เป็นอัญมณีที่แท้จริงในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของคุณจากภายในผมกำลังพูดถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่อัญมณีสีสันสดใสขนาดเล็กเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความสุขทางสายตาเท่านั้นแต่เป็นแคปซูลแห่งความเยาว์วัยของเซลล์ที่แท้จริงเม็ดสีตามธรรมชาติของพวกมันที่เรียกว่าแอนโทไซยานินทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันเซลล์กล้ามเนื้อสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้จะต่อต้านอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อใยกล้ามเนื้อชะลอความชราของเซลล์แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือแอนโทไซยานินปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและนี่เป็นสิ่งสำคัญ

เพราะเมื่ออายุมากขึ้นการเชื่อมต่อของกล้ามเนื้อและระบบประสาทนี้จะอ่อนแอลงนี่คือเหตุผลที่ผู้สูงอายุหลายคนสูญเสียการประสานงานการทรงตัวและการตอบสนองเมื่อการสื่อสารนี้ดีขึ้นร่างกายจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นตอบสนองต่อการล้มได้เร็วขึ้นและรักษาความมั่นคงได้ไม่เกินจริงที่จะกล่าวว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุแต่ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังมีผลกระทบที่น่าสังเกตอีกอย่างพวกมันช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตซึ่งช่วยให้สารอาหารไปถึงกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นโดยวิธีนี้การทำงานของอะโวคาโดและแอปเปิลจึงถูกปรับให้เหมาะสม3สิ่งนี้รวมกันเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบอะโวคาโดสร้างแอปเปิลปกป้องและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซ่อมแซมและคุณจะรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรอย่างอร่อยและง่ายดายคุณสามารถเตรียมชามโยเกิร์ตธรรมชาติหรือโยเกิร์ตกรีกที่ไม่มีน้ำตาลเพิ่มบลูเบอร์รี่หรือแบล็คเบอร์รี่1กำมือและเมล็ดเจียหรือเมล็ดแฟล็กซ์1ช้อนโต๊ะคุณจะได้อาหารเช้าหรือของว่างที่บำรุงกล้ามเนื้อควบคุมการย่อยอาหารและรักษาระดับพลังงานของคุณให้คงที่หากคุณชอบอะไรที่สดชื่นกว่าให้แช่แข็งบลูเบอร์รี่หรือสตรอเบอร์รี่และกินมันเหมือนขนมธรรมชาติเล็กๆความเย็นตัดกับความหวานของผลไม้เนี่ยจะกระตุ้นความรู้สึกและทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นทันทีกล้วยเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงมีประโยคหนึ่งที่ผมพูดซ้ำๆในการให้คำปรึกษาและการบรรยายของผมกล้ามเนื้อไม่ได้ถูกเลี้ยงด้วยโปรตีนเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยพลังงานที่ชาญฉลาดและเมื่อผมพูดถึงพลังงานที่ชาญฉลาดผมไม่ได้หมายถึงน้ำตาลหรือแคลอรี่ที่ว่างเปล่าที่ทำให้ร่างกายอักเสบและอ่อนแอเท่านั้นแต่หมายถึงแหล่งธรรมชาติที่ร่างกายสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่บำรุงทุกเซลล์โดยไม่ทำให้มันทำงานหนักเกินไปหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ทรงพลังเรียบง่ายและเข้าถึงได้มากที่สุดอยู่ใกล้ตัวเรามากจนบางครั้งเราประเมินมันต่ำเกินไปผมกำลังพูดถึงกล้วยผลไม้ที่ถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมโดยหลายคนว่าหวานเกินไปหรือมีแคลอรี่สูงเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วมันคือของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับกล้ามเนื้อและระบบประสาททอกล้วยเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงอย่างแท้จริงที่ถูกออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของมนุษย์ทุกครั้งที่คุณงอแขนเดินขึ้นบันไดหรือแค่รักษาการทรงตัวขณะเดินร่างกายของคุณต้องอาศัยปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีและกล้ามเนื้อหลายอย่างที่ต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องและนั่นคือจุดที่กล้วยเข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแรกของมันคือโพแทสเซียมแร่ธาตุที่เรากล่าวถึงแล้วว่าเป็นตัวเอกของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหากไม่มีโพแทสเซียมสัญญาณไฟฟ้าระหว่างสมองและกล้ามเนื้อจะช้าลงและไม่มีประสิทธิภาพลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณเป็นเมืองและกล้ามเนื้อของคุณคือโรงงานที่ทำให้ทุกอย่างทำงานโพแทสเซียมคือไฟฟ้าที่ทำให้พวกมันทำงานเมื่อขาดกระแสไฟฟ้าจะไม่ถึงดีและโรงงานก็จะเริ่มล้มเหลวนั่นคือตอนที่เกิดตะคริวอ่อนเพลียและความรู้สึกว่าร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนเดิมและกล้วยเป็นหนึ่งในแหล่งโพแทสเซียมจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสมดุลที่สุดที่มีอยู่แต่ความมหัศจรรย์ของมันไม่ได้จบลงแค่นั้นมันยังให้แมกนีเซียมในปริมาณมากแร่ธาตุแห่งความสงบของกล้ามเนื้อโพแทสเซียมและแมกนีเซียมทำงานร่วมกันเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสิ่งหนึ่งช่วยให้เกิดการหดตัวและอีกสิ่งหนึ่งรับประกันการผ่อนคลายความสมดุลนี้ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อตึงแข็งหรืออ่อนล้าและช่วยให้ใยกล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากการออกแรงเมื่อผู้สูงอายุมีอาการตะคริวในเวลากลางคืนขาอยู่ไม่สุขหรือตึงเมื่อตื่นนอนหลายครั้งพวกเขาไม่ต้องการหญ้าที่มีราคาแพงแต่ต้องการแมกนีเซียมและโพแทสเซียมในอาหารมากขึ้นและทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ในกล้วยอย่างอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้กล้วยยังมีวิตามิน B6 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเผาผลาญโปรตีนวิตามินนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่เปลี่ยนกรดอะมิโนจากอาหารให้เป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่หากไม่มี B6 เพียงพอโปรตีนที่คุณบริโภคไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมี B6 ยังช่วยในการผลิตสารสื่อประสาทเช่นโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งควบคุมอารมณ์สมาธิและการนอนหลับด้วยเหตุนี้กล้วยธรรมดามาลูกเดียวต่อวันไม่เพียงแต่บำรุงกล้ามเนื้อของคุณเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับปรุงพลังงานและ

ความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของคุณด้วยและนั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องการจิตใจที่สงบและมีแรงจูงใจด้วยตอนนี้ผมอยากจะลบล้างความเชื่อผิดๆที่ทำให้เกิดความสับสนมากมายหลายคนบอกผมว่าคุณหมอผมหลีกเลี่ยงกล้วยเพราะมันมีน้ำตาลมากเกินไปแต่ก็ไม่จริงทั้งหมดกล้วยมีน้ำตาลธรรมชาติที่มาพร้อมกับใยอาหารน้ำแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระนั่นหมายความว่าการดูดซึมของมันเป็นไปอย่างช้าๆและมีการควบคุมโดยไม่ทำให้เกิดน้ำตาลกลูโคสพุ่งสูงขึ้นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปมากนอกจากนี้เมื่อรวมกับแหล่งโปรตีนหรือไขมันดีเช่นโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยอัลมอนด์หรือเนยถั่วลิสง1ช้อนโต๊ะผลกระทบต่อกลูโคสจะยิ่งคงที่มากขึ้นมันเป็นความสมดุลที่สมบูรณ์แบบในการรักษาพลังงานให้คงที่โดยไม่ทำให้ระบบอ่อนล้าและผมจะบอกบางสิ่งที่น่าประหลาดใจสำหรับผู้ป่วยหลายคนของผมกล้วยที่สุกกับกล้วยที่ค่อนข้างเขียวมีผลกระทบที่แตกต่างกันกล้วยที่สุกกว่ามีจุดสีน้ำตาลจะหวานกว่าและพลังงานจะถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วเหมาะอย่างยิ่งก่อนหรือหลังการเดินหรือการออกกำลังกายเบาๆในทางกลับกันกล้วยที่เขียวหรือสุกปานกลางมีแป้งต้านทานมากกว่าซึ่งเป็นใยอาหารชนิดหนึ่งที่เลี้ยงแบคทีเรียที่ดีในลำไส้สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการย่อยอาหารการดูดซึมแร่ธาตุและสุขภาพการเผาผลาญโดยรวมกล่าวอีกในหนึ่งกล้วยแต่ละชนิดมีช่วงเวลาและหน้าที่ของมันและทั้งสองอย่างเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าในการต่อสู้กับโรคซาโคพีเนียนอกเหนือจากการบำรุงกล้ามเนื้อแล้วกล้วยยังสนับสนุนระบบประสาทโดยตรงอีกด้วยการรวมกันของโพแทสเซียมแมกนีเซียมและวิตามิน B6 ทำหน้าที่เหมือนยาระงับประสาทตามธรรมชาติช่วยลดความเครียดทำให้เส้นประสาทสงบลงและปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและนี่คือรายละเอียดที่น่าทึ่งการนอนหลับที่ดีเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทรงพลังที่สุดในการรักษามวลกล้ามเนื้อในระหว่างการนอนหลับลึกร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อเมื่อคนเรานอนหลับไม่ดีหรือตื่นบ่อยในตอนกลางคืนร่างกายจะเข้าสู่สภาวะความเครียดที่ขัดขวางการซ่อมแซมนั้นด้วยเหตุนี้การกินกล้วย1ชั่วโมงก่อนนอนจึงอาจเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายในการปรับปรุงการพักผ่อนและดังนั้นการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อมันเป็นนิสัยเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนชีวิตผมขอแบ่งปันตัวอย่างที่ผมมักจะแนะนำในการให้คำปรึกษาของผมสมูทตี้นอนหลับฟื้นฟูนำกล้วยสุก1ลูกนมพืช1ถ้วยโกโก้บริสุทธิ์แบบไม่มีน้ำตาล1ช้อนโต๊ะและถ้าต้องการอบเชยเล็กน้อยปั่นทั้งหมดเข้าด้วยกันและดื่ม1ชั่วโมงก่อนเข้านอนมันอร่อยทำให้สงบและบำรุงร่างกายของคุณขณะที่คุณหลับมันเหมือนกับการส่งข้อความไปยังร่างกายของคุณว่าผ่อนคลายซ่อมแซมและฟื้นฟูแต่นอกเหนือจากรสชาติหรือกิจวัตรผมอยากให้คุณเข้าใจสิ่งสำคัญอย่างนึงกล้ามเนื้อไม่ได้ดูแลด้วยโปรตีนจากสัตว์หรืออาหารเสริมราคาแพงเพียงอย่างเดียวมันถูกดูแลด้วยความสม่ำเสมอสารอาหารรองและความสมดุลและกล้วยก็ตอบสนองหน้าที่ทั้งหมดเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบผมยังอยากให้คุณจำไว้ว่าไม่มีอาหารมหัศจรรย์ด้วยตัวมันเองอะโวคาโดแอปเปิ้ลและกล้วยเป็นชิ้นส่วนของปริศนาที่ใหญ่กว่าเมื่อรวมกันพวกมันสร้างซิมโฟนีของสารอาหารที่ฟื้นฟูความแข็งแรงและความมีชีวิตชีวาอะโวคาโดขับเคลื่อนการผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อแอปเปิ้ลปกป้องใยกล้ามเนื้อที่มีอยู่และกระตุ้นการสร้างใหม่และกล้วยให้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนเพื่อให้ระบบทั้งหมดทำงานได้และนี่คือสิ่งที่มักจะไม่มีใครพูดถึงพลังงานจากกล้วยยังส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ด้วยผู้สูงอายุหลายคนมีอาการเฉื่อยชาหรือท้อแท้และสิ่งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขาดพลังงานของกล้ามเนื้อและสมองเมื่อกล้ามเนื้อของคุณตอบสนองอีกครั้งเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องออกแรงบางสิ่งบางอย่างภายในตัวคุณก็จะตื่นขึ้นมาด้วยการฟื้นฟูความแข็งแรงไม่ได้เป็นเพียงทางกายภาพเท่านั้นแต่เป็นทางอารมณ์และจิตใจด้วยเพราะการเคลื่อนไหวคือชีวิตและกล้ามเนื้อคือมอเตอร์ของคุณและมอเตอร์นั้นต้องการเชื้อเพลิงบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปด้วยเหตุนี้เมื่อมีคนถามผมว่าวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับโรคซาโคพีเนียคืออะไรผมมักจะตอบว่าบำรุงร่างกายของคุณราวกับว่ามันเป็นพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูปฏิบัติต่อมันด้วยความเคารพและความสม่ำเสมอแล้วมันจะตอบสนองกล้วยธรรมดาลูกเดียวแอปเปิลพร้อมเปลือกหรือ
อะโวคาโดครึ่งลูก

ต่อวันอาจเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณได้แผนปฏิบัติการรายวันกิจวัตรที่ชาญฉลาดเมื่อผู้ป่วยของผมถามผมว่าคุณหมอผมควรเริ่มต้นที่ไหนผมมักจะตอบเหมือนเดิมมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแต่เป็นการสร้างกิจวัตรที่ชาญฉลาดโครงสร้างรายวันที่ทำงานเพื่อคุณโดยที่คุณไม่ต้องคิดมากเกินไปเคล็ดลับอยู่ที่ความสม่ำเสมอขั้นตอนเล็กๆน้อยๆที่ทำได้ดีมีค่ามากกว่าความพยายามครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ดังนั้นขอให้ผมแสดงให้คุณเห็นว่าจะนำทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรโดยวิธีที่เรียบง่ายอร่อยและยั่งยืนตอนเช้าการกระตุ้นและการสร้างใหม่เราจะเริ่มต้นในตอนเช้าเพราะร่างกายเมื่อตื่นขึ้นจะอยู่ในโหมดการสร้างใหม่ในตอนกลางคืนขณะที่คุณนอนหลับร่างกายของคุณได้ซ่อมแซมเนื้อเยื่อปรับสมดุลฮอร์โมนและบริโภคพลังงานสำรองเมื่อคุณลุกขึ้นคุณต้องการเชื้อเพลิงที่สะอาดไม่ใช่เพื่อเติมเต็มกระเพาะอาหารแต่เพื่อจุดชนวนกล้ามเนื้อและสมองด้วยเหตุนี้มื้อแรกของคุณจึงควรมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมและไขมันดีสูง1ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบคืออาหารเช้าแบบนี้ขนมปังโฮลวีตปิ้ง1แผ่นกับอะโวคาโดครึ่งลูกไข่ต้ม1ฟองวางอยู่ด้านบนและน้ำมะนาว 2-3 หยดกินคู่กับผลไม้1ชิ้นอาจเป็นแอปเปิ้ลพร้อมเปลือกหรือบอบรูเบอร์รีสอร์ท1กำมือและน้ำอุ่น1แก้วพร้อมน้ำมะนาวเล็กน้อยอาหารเช้าแบบนี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นการเผาผลาญของคุณเท่านั้นแต่ยังเตรียมกล้ามเนื้อของคุณให้พร้อมเคลื่อนไหวด้วยอะโวคาโดให้พลังงานที่ยั่งยืนแอปเปิลปกป้องใยกล้ามเนื้อและสารต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยลดการอักเสบมันเป็นอาหารเช้าเพื่อการบำบัดที่ปลอมตัวมาเป็นความสุขหากคุณไม่หิวในตอนเช้าคุณสามารถเริ่มต้นด้วยอะไรที่เบาๆกว่าสมูทตี้ตอนเช้าปั่นกล้วยครึ่งลูกเมล็ดเจีย1ช้อนโต๊ะโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยและนมพืช1ถ้วยสมูทตี้นี้ไม่เพียงแต่บำรุงเท่านั้นแต่ยังให้ความชุ่มชื้นจากภายในด้วยจำไว้ว่าภาวะขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้กล้ามเนื้อและจิตใจของคุณอ่อนแอได้ดังนั้นก่อนรับประทานอาหารควรดื่มน้ำ1แก้วหรือชาอุ่นๆเสมอในช่วงกลางวันเมื่อร่างกายเริ่มต้องการพลังงานให้หลีกเลี่ยงคุกกี้หรือขนมปังหวานให้เลือกของว่างที่ใช้งานได้จริงแทนแอปเปิลขูดกับอบเชยหรือถั่ววอลนัท1กำมือการกระทำเล็กๆน้อยๆนี้ช่วยรักษาระดับน้ำตาลกลูโคสของคุณให้คงที่และทำให้จิตใจของคุณแจ่มใสบางครั้งผู้ป่วยบอกผมว่าคุณหมอในวัยของผมมันคุ้มค่าจริงๆหรือที่จะดูแลอาหารมากขนาดนี้และคำตอบของผมก็ชัดเจนเสมอใช่ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเพราะเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยทุกเซลล์มีความสำคัญทุกมื้ออาหารอาจเป็นยาหรืออาจเป็นความเสื่อมและคุณมีอำนาจที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรมื้อกลางวันและช่วงบ่ายการสร้างและการสนับสนุนพลังงานเรามาถึงมื้อกลางวันซึ่งเป็นมื้ออาหารหลักนี่คือจุดที่มวลกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้จานอาหารควรมี3เสาหลักโปรตีนพลังงานที่สะอาดและผักที่อุดมด้วยแร่ธาตุตัวอย่างเนื้อปลาหรือเนื้อไก่เสิร์ฟพร้อมข้าวกล้องหรือควินัว1ส่วนน้ำมันมะกอกเล็กน้อยและสลัดที่มีผักใบเขียวอะโวคาโดและเมล็ดงาหากคุณต้องการอาหารมังสวิรัติคุณสามารถแทนที่โปรตีนจากสัตว์ด้วยถั่วเลนทิลถั่วชิกพีหรือเต้าหู้และอย่าลืมเติมมะนาวหรือน้ำส้มสายชูธรรมชาติเพราะความเป็นกรดของมันช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กสิ่งสำคัญคือมื้อกลางวันไม่ควรทำให้คุณรู้สึกหนักหรือมีอาการง่วงนอนหากคุณรู้สึกเหนื่อยหลังรับประทานอาหารเป็นไปได้ว่าอาหารนั้นมีคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวสูงเกินไปหรือมีใยอาหารน้อยเกินไปฟังเสียงร่างกายของคุณมันกำลังพูดกับคุณอยู่ในช่วงบ่ายร่างกายต้องการการกระตุ้นใหม่กล้วยเป็นตัวเอกในที่นี้กินกล้วยขนาดกลาง1ลูกพร้อมกับอัลมอนด์1กำมือหรือเนยถั่วลิสง1ช้อนชาการรวมกันนี้จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และให้พลังงานแก่คุณสำหรับส่วนที่เหลือของวันหากคุณมีนิสัยชอบเดินในช่วงบ่ายหรือออกกำลังกายบางประเภทของว่างนี้เหมาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะเคลื่อนไหวและเมื่อพูดถึงการเคลื่อนไหวโปรดจำสิ่งนี้การออกกำลังกายเป็นคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ของโภชนาการไม่มีอาหารใดที่จะส่งพลังได้หากกล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปยิมหมอแค่เคลื่อนไหวเดิน20

ถึง30นาทีขึ้นบันไดออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวของคุณเองฝึกโยคะหรือแค่เต้นรำสิ่งสำคัญคือการรักษาสัญญาณการเคลื่อนไหวให้ทำงานอยู่เพราะทุกครั้งที่คุณเคลื่อนไหวเนี่ยคุณกำลังบอกร่างกายของคุณว่าฉันยังคงต้องการกล้ามเนื้อของฉันร่างกายรับฟังและตอบสนองตอนกลางคืนการซ่อมแซมและการพักผ่อนเมื่อถึงเวลากลางคืนเป้าหมายจะเปลี่ยนไปไม่ใช่การกระตุ้นอีกต่อไปแต่เป็นการซ่อมแซมและสำหรับสิ่งนั้นร่างกายต้องการการผ่อนคลายสารอาหารในการฟื้นฟูและการพักผ่อนอย่างลึกซึ้งอาหารเย็นของคุณควรเบาแต่มีคุณค่าทางโภชนาการคุณสามารถเตรียมซุปผักกับเนื้อไก่หรือถั่วบางชนิดหรือสลัดอุ่นๆกับอะโวคาโดผักโขมคารอทขูดและชีสสดเล็กน้อยหลีกเลี่ยงน้ำตาลอาหารทอดและอาหารที่ผ่านการแปรรูปมากเพราะสิ่งเหล่านี้ขัดขวางการหลั่งฮอร์โมนการนอนหลับและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ในเวลากลางคืน1ชั่วโมงก่อนนอนคุณสามารถดื่มสมูทตี้ที่ผมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้กล้วยนมพืชโกโก้และอบเชยพิธีกรรมยามค่ำคืนนี้ช่วยให้ระบบประสาทส่งลงปรับปรุงการนอนหลับและเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมสำหรับการซ่อมแซมกล้ามเนื้อมันเป็นการกระทำที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงได้อย่างลึกซึ้งสารอาหารรองที่มองไม่เห็นและทัศนคติเมื่อสิ้นสุดวันเมื่อคุณมองไปที่จานของคุณอย่ามองว่ามันเป็นแค่อาหารในตอนนี้คุณรู้แล้วว่าโภชนาการไม่ใช่แค่สิ่งที่เรากินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีการทำเมื่อไรและด้วยความตั้งใจอะไรแต่ผมต้องการเจาะลึกอีกหน่อยเพราะมีองค์ประกอบที่เรามักจะมองข้ามไปและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการชะลอโรคซาร์โคพีเนียผมกำลังพูดถึงสารอาหารรองที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในหัวข้อข่าวเสมอไปแต่หากไม่มีสิ่งเหล่านี้กล้ามเนื้อก็ไม่สามารถซ่อมแซมเติบโตหรือรักษาตัวเองได้มาเริ่มที่วิตามินดีวัตถุกรที่แท้จริงของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกกรวิตามินนี้ซึ่งทำงานเหมือนฮอร์โมนควบคุมการดูดซึมแคลเซียมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียม3แร่ธาตุสำคัญสำหรับการหดตัวและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่เมื่อร่างกายขาดวิตามินดีร่างกายจะสูญเสียความแข็งแรงการประสานงานจะอ่อนแอแรงและการล้มจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นการศึกษาที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเมโยคลินิกได้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีระดับวิตามินดีต่ำมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในการทำงานเพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยเหตุนี้ผมจึงแนะนำผู้ป่วยของผมเสมอว่าให้ออกไปรับแสงแดดอย่างน้อย15หรือ20นาทีต่อวันโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่แสงแดดจะกระตุ้นการผลิตวิตามินนี้ตามธรรมชาติในผิวหนังและการกระทำที่เรียบง่ายนั้นสามารถเปลี่ยนความมีชีวิตชีวาของคุณได้อย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีอาหารที่มีวิตามินดีปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนไข่และน้ำมันตับปลาเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมตอนนี้มาพูดถึงแมกนีเซียมแร่ธาตุที่เรากล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่สมควรได้รับบทบาทที่โดดเด่นอย่างยิ่งแมกนีเซียมมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาทางชีวเคมีมากกว่า300ปฏิกิริยาในร่างกายรวมถึงการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อและการผลิตพลังงานในเซลล์หากไม่มีแมกนีเซียมเพียงพอร่างกายก็ไม่สามารถใช้แคลเซียมหรือโพแทสเซียมได้อย่างถูกต้องสิ่งนี้ทำให้เกิดความตึงของกล้ามเนื้อตะคริวและความเหนื่อยล้ามันเหมือนกับว่ามอเตอร์มีน้ำมันเบนซินแต่ไม่มีน้ำมันเครื่องมันจะติดขัดแหล่งแมกนีเซียมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดคือผักโขมอัลมอนด์อะโวคาโดและแน่นอนกล้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยแผนที่เราได้เรียนรู้ซึ่งอิงจากผลไม้เหล่านี้เนี่ยจึงไม่เพียงแต่บำรุงกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังปรับสมดุลแร่ธาตุที่ทำให้มันทำงานได้ด้วยสุดท้ายนี้สังกะสีเป็นอีกสิ่งที่ถูกลืมไปมากมีความสำคัญต่อการซ่อมแซมเซลล์และการผลิตเทสโทสเตอโรนและฮอร์โมนการเจริญเติบโตซึ่งจำเป็นต่อการรักษามวลกล้ามเนื้อทั้งคู่เมื่ออายุมากขึ้นระดับสังกะสีจะลดลงซึ่งนำไปสู่การสูญเสียความแข็งแรงและการอ่อนแอของระบบภูมิคุ้มกันสังกะสีทำหน้าที่เหมือนช่างซ่อมในเวลากลางคืนขณะที่คุณหลับมันช่วยให้เนื้อเยื่อที่เสียหายสร้างตัวเองใหม่และใยกล้ามเนื้อสร้างตัวเองขึ้นใหม่คุณสามารถได้รับมันจากอาหารเช่นเมล็ดฟักทองถั่วเปลือกแข็งไข่และอาหารทะเลวิตามินดีแมกนีเซียมและสังกะสีเมื่อรวมกันจะสร้าง3สหายของการสนับสนุนการเผาผลาญที่เปลี่ยนอาหารของคุณให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้หากไม่มีสิ่งเหล่านี้สารอาหารจากผลไม้ก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้คำแนะนำสุดท้ายของผมคือการรวมองค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของวันของคุณ
มันไม่เกี่ยวกับอาหารเสริมราคาแพง

0: แต่เกี่ยวกับความสมดุลกินอาหารเช้ากลางแดดเดินเล่นกลางแจ้งรวมผักใบเขียวและเพิ่มถั่วหรือเมล็ดพืชในอาหารของคุณทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆจะบำรุงความแข็งแรงของคุณจากภายในแต่มีบางสิ่งที่สำคัญกว่าวิตามินหรือแร่ธาตุใดๆนั่นคือทัศนคติของคุณสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากที่สุดระหว่างคนที่แก่ตัวไปพร้อมกับความแข็งแรงกับคนที่อ่อนแอแรงไม่ใช่พันธุกรรมหรือเงินแต่คือทัศนคติผู้ที่ยังคงรักษาความปรารถนาที่จะเคลื่อนไหวที่จะเรียนรู้ที่จะดูแลร่างกายที่จะหัวเราะและแบ่งปันจะรักษาพลังงานภายในไว้ซึ่งวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเริ่มเข้าใจในตอนนี้เพราะจิตใจและกล้ามเนื้อมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งหากความคิดของคุณดับลงร่างกายของคุณก็จะดับลงเช่นกันแต่ถ้าคุณยังคงอยากรู้อยากเห็นรู้สึกขอบคุณและกระตือรือร้นร่างกายของคุณก็จะตอบสนองต่อไปผมได้เห็นมานับร้อยครั้งผู้ป่วยที่มาหาผมโดยลากเท้าไปมาด้วยสายตาที่เหนื่อยล้าและพูดว่าคุณหมอผมแก่แล้วไม่มีอะไรจะทำแล้ว3เดือนต่อมาผมเห็นพวกเขาเดินตัวตรงไหลไปด้านหลังใบหน้าที่สดใสขึ้นและสิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นที่สุดคือแสงแห่งความหวังในดวงตาของพวกเขาไม่ใช่เพราะปาฏิหาริย์แต่เพราะการตัดสินใจเพราะพวกเขาตัดสินใจที่จะเชื่อว่าพวกเขาสามารถดีขึ้นได้เพราะพวกเขาลุกขึ้นทุกวันและกินอย่างมีสติเคลื่อนไหวหายใจและรู้สึกขอบคุณและนั่นคือข้อความสุดท้ายของผมสำหรับคุณอย่ายอมแพ้ต่อความแข็งแรงของคุณอย่าพอใจกับความคิดที่ว่าอายุหมายถึงความอ่อนแอคุณไม่ได้ถูกกำหนดให้สูญเสียความเป็นอิสระของคุณคุณสามารถฟื้นฟูความมั่นคงของขาความปลอดภัยในการเดินความมั่นใจในการลุกขึ้นได้เองและทุกอย่างเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณใส่ลงในจานของคุณและสิ่งที่คุณคิดเมื่อตื่นนอนลองนึกถึงร่างกายของคุณเป็นเหมือนบ้านที่คุณอาศัยมาตลอดชีวิตมันอาจมีรอยร้าวหรือผนังที่สึกหรอแต่ถ้าคุณดูแลรากฐานของมันบ้านหลังนั้นก็จะยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายปีผลไม้ที่เราพูดถึงอะโวคาโดแอปเปิลผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และกล้วยเป็นอิฐตามธรรมชาติที่ทำให้โครงสร้างนั้นแข็งแกร่งพวกมันไม่ใช่อาหารเท่านั้นแต่เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูอะโวคาโดด้วยไขมันดีของมันแสดงถึงความมั่นคงแอปเปิลด้วยกรดยูโซลิกของมันเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ด้วยแอนโทไซยานินของมันนะรวบรวมการซ่อมแซมและกล้วยด้วยพลังงานบริสุทธิ์ของมันสะท้อนถึงความมีชีวิตชีวาสี่เสาหลักที่สนับสนุนความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจแต่ขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นเพราะไม่มีผลไม้ใดที่สามารถแทนที่พลังของการตัดสินใจได้ดังนั้นผมขอเสนอคำมั่นสัญญาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จงเลือกอย่างมีสติใส่สีสันลงในจานของคุณกินอย่างสงบเคลื่อนไหวอย่างมีจุดมุ่งหมายและทุกคืนก่อนนอนให้พูดกับตัวเองซ้ำๆว่าวันนี้ฉันได้เสริมสร้างร่างกายของฉันและพรุ่งนี้ฉันจะทำต่อไปนี่คือยาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกความสม่ำเสมอไม่มีเม็ดยาใดที่สามารถแทนที่มันได้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันเรื่องนี้แต่ภูมิปัญญาของร่างกายรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดร่างกายของคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ยอมแพ้มันถูกสร้างมาเพื่อปรับตัวเพื่อสร้างใหม่เพื่อมีชีวิตอยู่ไม่มีอายุใดที่สิ่งนี้จะไม่เป็นความจริงกล้ามเนื้อสามารถเกิดใหม่ได้ความแข็งแรงสามารถกลับมาได้ความมีชีวิตชีวาสามารถกระตุ้นได้อีกครั้งและคุณมีเครื่องมือแสงแดดน้ำการเคลื่อนไหวการพักผ่อนและผลไม้ที่ธรรมชาติมอบให้คุณอนาคตของร่างกายของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้ดังนั้นจงเริ่มต้นไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าวันนี้เพราะทุกวันที่คุณเลือกเคลื่อนไหวทุกคำที่คุณเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพทุกความคิดเชิงบวกที่คุณเลือกที่จะรักษาไว้จะนำคุณออกห่างจากความเปราะบางและนำคุณเข้าใกล้ความเป็นอิสระอิสรภาพและชีวิตและหากข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณโปรดแบ่งปันมันอย่าเก็บความรู้นี้ไว้กับคุณเพียงผู้เดียวมันอาจเป็นประกายไฟที่ปลุกความแข็งแรงของคนอื่นเพื่อนคู่รักพี่น้องลูกเพราะเมื่อเราช่วยให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็แข็งแรงขึ้นด้วยเช่นกัน จำไว้ว่าโรคซาโคพีเนียเนี่ยไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันคือคำเตือนแต่คุณตอนนี้คุณมีแผนที่ที่จะย้อนกลับมันแล้วและแผนที่นั้นเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจที่เรียบง่ายบำรุงร่างกายของคุณด้วยสติปัญญาเคลื่อนไหวด้วยความสม่ำเสมอและมีชีวิตอยู่ด้วยความตั้งใจ
1: เป็นอย่างคือเห็ดจังสิ
2: ไอ้ก็บอกแล้วว่าเขาขอกันบ่ได้เรื่องของเขามันจบไปแล้ว
1: แล้วที่ผ่านมาล่ะอายว่าหักน้องบ
2: ่ปล่อย
1: อายอาย
2: อาย
1: อายอายอายกลับมาก่อนอาย
3: เป็นหยังบ
4: ่โอ้เป็นแผลตัวนี่เดี๋ยวไอ้เฮ็ดแผลให้

าบ่สบายใจหรือมีหยังให้อายซอยก็เอิ้นหาอายได้เด้ออายใหญ่มาเฮ็ดงานใหม่อยู่ศูนย์เกษตรใกล้ๆนี่ล่ะอายไปก่อนเด้อ

0: วเป็นยังล่ะลูก
1: คือมาส่งคนแพ้ท้องแค่ลูกเป่าสิแม่ฟังดู
2: พี่ก็ท้อง
1: พี่ท้องกับผู้ใดล่ะลูก
2: ไอ้ซาดจ้ะ
1: บักซาดนั่นบ่
0: ลูกบ่ผิดหรอกลูกแม่สิเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดนี่เอง

0: ็หูบ่ไปนั่งแก้วมันท้องได้ลูก
1: ดวงน้อยน้อยบอกทํา
0: แม่ดีใจน้ําเด้อมื้อนี้แม่ว่าสิมาเว้าเรื่องแต่งงานกับโตกินางแก้วเรื่องแต่งงานหมดแม่สิ

0: จ้าบ่าวมันไปใส่เนี่ย
1: แม่พี่สัตว์เขาบ่มาแล้วจ้าแล้วขึ้นไปกันเถอะมาจ้ะค่อยๆด้วยจ้ะแก้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนและขอขอบคุณแม่ของแก้วที่คอยเป็นกำลังใจให้กับแก้วมาโดยตลอดมื้อนี้แก้วมีความสุขที่สุดถึงสิบ่มีเจ้าบ่าวแก้วก็บ่ฮู้ว่าสิเกิดเหตุการณ์จังสีเกิดขึ้นแต่แก้วก็สิเฮ็ดใจให้ดีที่สุดเพื่อลูกในท้องของแก้วขอบคุณหลายๆจ้ะ

ุณครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ครับตัวโรคอัลไซเมอร์เนี่ยครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตัวโรคเนี่ยมันรักษาไม่หายขาดนะครับแล้วก็เรียกว่าการที่จะทำให้ดีขึ้นเนี่ยนะอาจจะดีขึ้นได้นิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าการให้การรักษาต่างๆเนี่ยมันจะไม่ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงไปเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ทั้งตัวผู้ป่วยผู้ดูแลเนี่ยดูแลด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจกันนะครับดูแลกันได้อย่างมีความสุขนะครับในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ครับเราจะไม่โฟกัสเฉพาะแค่ผู้ป่วยอย่างเดียวนะครับเราก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับคนดูแลด้วยเนื่องจากว่าในบ้านที่มีคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับเรียกว่าพฤติกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจกันก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับนอกจากคนป่วยจะรู้สึกไม่ดีแล้วนะครับหรือบางทีก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนดูแลหรือญาติพี่น้องลูกหลานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวกันเกิดขึ้นนะครับบางบ้านเรียกว่าบ้านแตกกันไปเลยนะครับดังนั้นจุดประสงค์ในการที่เรารักษาในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราจะไม่ใช่รักษาเฉพาะแค่คนไข้เราก็จะดูแลเรื่องพยายามดูแลคนดูแลด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ประคับประคองนะครับให้อยู่ด้วยให้อยู่ร่วมกันกันอย่างมีความสุขมากที่สุดนะครับให้คนไข้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดครับลดภาระกับญาติกับคนดูแลหรือลูกหลานนะครับแล้วก็ที่สำคัญลดการปะทะลดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวครับทีนี้เรามาดูอันดับแรกครับก็คือเป็นการรักษาแบบไม่ใช้ยาก่อนนะครับการรักษาแบบไม่ใช้ยาเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องของการที่ให้คนไข้เนี่ยพยายามทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับกิจวัตรประจำวันที่ว่านี้ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองพื้นฐานเช่นตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันดูแลความสะอาดของตัวเองนะครับขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทางนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้พวกการเข้าห้องน้ำไม่ให้เลอะเทอะนะครับการใส่เสื้อผ้าการแต่งตัวการแปรงฟันนะครับการยืนการเดินนะครับแล้วก็รวมถึงการรับประทานอาหารด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งพื้นฐานที่คนไข้ควรจะต้องทำเองได้ทั้งหมดนะครับอันต่อไปครับนอกจากดูแลเรื่องพวกกิจวัตรประจำวันใส่เสื้อผ้าเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของการทำงานอดิเรกครับหรือกิจกรรมที่คนไข้ชอบหรือการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวการออกไปเที่ยวเนี่ยอันนี้ครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเปิดสมองนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับทำให้คนไข้ไม่เบื่อข้อต่อไปครับก็คือเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เช่นความสูงของเก้าอี้ความสูงของโต๊ะความสูงของพวกเคาน์เตอร์ในห้องครัวก็คือจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับตัวคนไข้นะครับสภาพแวดล้อมในบ้านคือเงียบสงบนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงอึกทึกคึกโครมพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้อาการของคนไข้เนี่ยแย่ลงเนื่องจากว่ามันมีสิ่งเร้ามากจนเกินไปแล้วทำให้คนไข้เนี่ยมีความเครียดมีความตื่นกลัวนะครับหรือมีความอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาได้นะครับสภาพในบ้านเนี่ยนะครับจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องมีแสงสว่างบ้างเพื่อที่จะทำให้คนไข้เนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการพัดตกหกล้มนะครับนอกจากเรื่องของแสงสว่างแล้วนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของพวกราวจับนะครับโดยตำแหน่งต่างๆเช่นตัวบริเวณทางเข้าห้องน้ำนะครับหรือตรงบริเวณชักโครกนะครับจะต้องมีราวจับเพื่อที่จะป้องกันการพัดตกหกล้มนะครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เราเจอบ่อยในกลุ่มของคนไข้อัลไซเมอร์นะครับอันดับแรกครับก็คือเห็นผีครับอันดับที่2ครับก็คือโทษคนนั้นคนนี้ว่าขโมยข้าวของตัวเองบอกว่าจะให้เงินแล้วไม่ให้หรือว่าเอาของตัวเองไปซ่อนนะครับทั้งที่ไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะครับอีกอันนึงที่เจอบ่อยครับคือบอกว่าเมียมีชู้ตัวเองไปมีชู้หรือคนนั้นไปมีชู้กับคนนั้นคนนี้ไปมีชู้กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเจอบ่อยมากนะครับถ้าเกิดว่านอกจากนี้แล้วนะครับอาจจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแล้วก็อาจจะมีการทำร้ายคนอื่นคนในครอบครัวเรียกว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดบ้านแตกได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนในบ้านมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการดูแลลดแรงปะทะนะครับที่ไม่จำเป็นนะครับลดแรงการปะทะที่ไม่จำเป็นลดการโต้เถียงที่ไม่จำเป็นนะครับเพราะเถียงไปเขาก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาก็ลืมนะแล้วมันก็จะทำให้เกิดถ้าเกิดว่ามีการลงไม้ลงมือทำร้ายกันเนี่ยมันจะเกิดการกระทบกระทั่งกันไปเปล่าๆนะครับการรักษาในแง่มุมอื่นนะครับก็คือเรื่องของการทำกายภาพการทำกิจกรรมบำบัดนะครับในการทำกายภาพบำบัดครับก็คือเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายเบาๆ

านะครับถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บมีอาการปวดตึงอะไรที่ใดนะครับก็คือจะใช้พวกเครื่องมือทางกายภาพเช่นพวกอัลตราซาวด์เลเซอร์นะครับแผ่นร้อนการดึงหลังดึงคอเพื่อที่จะลดอาการปวดที่เกิดขึ้นนะครับในให้กับคนไข้นะครับแล้วก็การออกกําลังกายเบาๆเนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะกระตุ้นสมองไปในตัวด้วยนะครับส่วนเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือจะช่วยเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะครับให้กับคนไข้แล้วก็กระตุ้นเรื่องของการรับรู้การเรียนรู้กับคนไข้ได้ครับก็คือจะเป็นโปรแกรมต่างๆที่อาจจะต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ก็คือนักกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดนะครับมาช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ครอบครัวครับในแง่ของพวกเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่มีส่วนในการที่จะช่วยเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับตอนนี้ก็คือมีหลายอุปกรณ์นะครับอันดับแรกครับก็คือตัวเรื่องของไฮเปอร์แบลิกออกซิเจนเทอราปีครับก็คือเป็นการให้คนไข้เนี่ยเข้าไปนอนในตัวในแชมเบอร์ในแคปซูลออกซิเจนนะครับปรับแรงดันแล้วก็การที่เข้าไปอยู่ในตัวแคปซูลออกซิเจนเนี่ยก็ทำให้มีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะสมองแล้วก็ตัวเส้นประสาทเนี่ยครับก็คืออาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของอัลไซเมอร์ได้นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า EECP ครับเครื่อง EECP เนี่ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะเป็นปลอกนะครับเป็นคล้ายๆกับที่ไอ้ปลอกแขนที่เราใช้วัดความดันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เขาจะทำมาในรูปแบบพิเศษก็คือคลุมแขนทั้งแขนแล้วก็คลุมขาทั้งขานะครับทั้งสองข้างเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องมือเขาจะปล่อยลมออกมาแล้วก็ทำให้มีการบีบที่แขนที่ขาทั้งสี่ข้างเลยเนี่ยนะครับตามจังหวะที่หัวใจคลายตัวนะครับก็จะมีส่วนช่วยที่ทำให้ตัวเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณหัวใจได้ดีขึ้นนะครับก็มีส่วนช่วยเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนช่วยในเรื่องของคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า TMS นะครับเครื่อง TMS ก็คือเป็นเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับกระตุ้นที่บริเวณสมองแล้วก็กระตุ้นที่บริเวณตรงกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานะครับอันนี้ก็มีการศึกษามาเยอะนะครับว่าสามารถช่วยในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันคนไข้ที่มีภาวะซึมเศร้าคนไข้ที่เป็นสโตรกได้เป็นอย่างดีครับเครื่องมืออีกอันนึงก็คือที่ชื่อว่า Ondamed ครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันก็มีส่วนช่วยในการที่จะปรับสมดุลต่างๆในร่างกายสมดุลฮอร์โมนสมดุลทางระบบประสาทนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่สมดุลมากขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับหรือคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมได้เป็นอย่างดีครับในหัวข้อต่อไปครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้ยาครับอันนี้เรื่องของยาเนี่ยนะครับในการใช้ยาก็คือเป็นให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอเข้าไปนะครับแต่ในเรื่องของยาที่ในการใช้รักษาอัลไซเมอร์เนี่ยต้องบอกว่าตัวอัลไซเมอร์เป็นตัวโรคที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่หายเพียงแต่ว่าพยุงเอาไว้ชะลอเอาไว้ไม่ให้เป็นหนักมากขึ้นนะครับอีกอันนึงในกลุ่มของยาที่คุณหมอจะให้ก็คือเป็นกลุ่มของพวกยาที่จะคลายกังวลนะครับยาต้านซึมเศร้าเนื่องจากว่าในคนไข้ที่ในบางคนมีภาวะซึมเศร้านะครับคุณหมอก็จะให้ยากลุ่มพวกนี้นะครับหรือในบางกรณีที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรงนะครับก็จะมีเป็นตัวยาที่ปรับสารสื่อประสาทนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ลดความก้าวร้าวความรุนแรงของคนไข้ได้ครับโดยสรุปก่อนจากกันนะครับก็คือว่าในการดูแลคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องดูแลในลักษณะที่เป็นองค์รวมครับทั้งกายใจสังคมการแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมต่างๆของคนไข้ครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ประคับประคองกันไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมมาต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลป์พาณิชย์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: คุณผู้ฟังหลายคนที่กัง

0: วลเรื่องอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือเริ่มมีภาวะเบาหวานคงคิดว่าการคุมเบาหวานต้องลดข้าวอดของอร่อยหรือเปลี่ยนทั้งชีวิตแต่ความจริงคือบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับการกินเริ่มจากกินผักในคำแรกอาจจะสามารถลดน้ำตาลหลังอาหารลงได้มากถึง 37% คุณจะเชื่อไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคง่ายๆที่มีงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลจริงแล้วทำไมผักคำแรกถึงเปลี่ยนชีวิตคนที่มีภาวะเบาหวานได้และที่สำคัญวิธีปฏิบัติง่ายๆแบบไทยๆที่ทำได้ทันทีวันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอและลุงหมอมาโกโตะทนากะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า60ปีจะมาเปิดเผยความลับง่ายๆที่เปลี่ยนวิธีมองการคุมเบาหวานไปฟังกันเลยค่ะ
1: หากคุณชื่นชอบเนื้อหาของช่องเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาค่ะ
0: ลุงหมอคะเรื่องที่ผักคำแรกช่วยลดน้ำตาลได้ 37% ใน1ชั่วโมงฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากแต่มันเป็นไปได้จริงๆหรอคะทำไมแค่เปลี่ยนลำดับการกินถึงมีผลขนาดนี้
2: คุณนุ่นเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากเลยครับเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการคุมเบาหวานไปเลยการศึกษาหลายชิ้นจากญี่ปุ่นและอเมริกาพบว่าการกินผักก่อนแป้งหรือข้าวสามารถลดระดับน้ำตาลหลังอาหารได้อย่างชัดเจนบางการศึกษาพบว่าลดลงได้ 29% ที่30นาทีหลังกินและลดลงได้ถึง 37% ที่60นาทีหลังกินเมื่อเทียบกับการกินข้าวก่อนผักสิ่งที่น่าประทับใจคือคนที่ใช้วิธีนี้อย่างสม่ำเสมอสามารถคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นต่อเนื่องถึง2ปีครึ่งแค่เปลี่ยนลำดับการกินที่น่าสนใจคือแม้แต่คนที่กินเร็วถ้าเริ่มจากผักก่อนยังคงได้ประโยชน์ดีกว่าการกินข้าวก่อนผักเสียอีกนี่แสดงให้เห็นว่าลำดับการกินสำคัญกว่าที่เราคิดมากครับ
0: โอ้โหคำอธิบายที่ลุงหมอบอกนี่ชัดเจนมากเลยค่ะแต่นุ่นสงสัยว่าทำไมผักถึงมีพลังพิเศษขนาดนี้มันทำงานในร่างกายเรายังไงกันแน่คะ
2: เรื่องนี้เข้าใจง่ายมากครับลองคิดภาพแบบนี้ผักมีไฟเบอร์หรือใยอาหารซึ่งทำหน้าที่เหมือนกำแพงป้องกันธรรมชาติเมื่อเรากินผักก่อนใยอาหารจะไปเคลือบผนังกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเวลาที่เรากินข้าวหรือของหวานตามมาน้ำตาลจะไม่สามารถทะลักเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วเหมือนเดิมการดูดซึมจะช้าลงสม่ำเสมอขึ้นไม่พุ่งกระฉูดแบบเดิมนอกจากนี้ผักยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมน้ำตาลเช่นกลูกาคอนไลท์เพปไทด์1ซึ่งจะช่วยให้ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นและยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นกินข้าวได้น้อยลงโดยธรรมชาติครับ
0: ว้าวไฟเบอร์เหมือนกำแพงป้องกันนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะแล้วผักทุกชนิดได้ผลเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีผักบางชนิดที่ช่วยได้ดีเป็นพิเศษ
2: คำถามดีมากครับการวิจัยพบว่าผักที่มีไฟเบอร์สูงจะได้ผลดีที่สุดโดยเฉพาะผักใบเขียวเช่นกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักบุ้งและผักที่เป็นลักษณะกรุบกรอบเช่นแตงกวาเซลลอรี่มะเขือเทศส่วนผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทถึงจะเป็นผักแต่ควรกินเป็นอันดับหลังที่น่าสนใจคือในการศึกษาจากญี่ปุ่นพวกเขาใช้สลัดผักใบเขียวธรรมดาธรรมดาประมาณ100ถึง150กรัมก็ได้ผลดีแล้วไม่ต้องเยอะมาก
0: แล้วถ้าคนที่ไม่ชอบกินผักดิบล่ะคะกินผักลวกหรือผักที่ปรุงแล้วได้ผลเหมือนกันไหม
2: ได้เหมือนกันครับผักลวกผักต้มหรือแม้แต่แกงจืดผักยังคงมีไฟเบอร์อยู่เพียงแต่อาจจะน้อยลงเล็กน้อยจากการปรุงแต่ยังได้ประโยชน์อยู่สิ่งสำคัญคือต้องกินก่อนข้าวไม่ใช่กินพร้อมกันหรือกินหลังข้าวการศึกษาพบว่าแม้แต่ส้มตำที่เราทานกันเป็นประจำก็ยังช่วยได้เพราะมีผักดิบเป็นหลัก
0: อ๋ออาหารไทยที่ลุงหมอแนะนำนี่เป็นของที่เราหาทานได้ง่ายและคุ้นเคยมากเลยค่ะฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพไม่ต้องเป็นเรื่องยากเย็นแค่ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์แต่นุ่นสงสัยว่าเทคนิคนี้จะเหมาะกับทุกคนเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ควรให้ความสำคัญกับวิธีนี้เป็นพิเศษคะ
2: คนที่ควรลองมีหลายกลุ่มครับคนที่เริ่มมีน้ำตาลสูงคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นที่ยังไม่ต้องฉีดอินซูลินคนที่มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือแม้แต่คนที่แค่อยากป้องกันก็ควรนำไปปรับใช้ครับ แต่ผมอยากถามคนฟังว่ามีใครบ้างที่เคยสังเกตว่าหลังกินข้าวหรือของหวานรู้สึกง่วงนอนหรือหิวเร็วผิดปกติ
0: คำถามนี้นุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีประสบการณ์แบบนี้เพราะนุ่นเองก็เคยรู้สึกแบบนี้หลังกินข้าวเย็นเยอะๆมักจะง่วงนอนผิดปกติไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าน้ำตาลที่พุ่งขึ้นลงเร็วเกินไปถ้าใช้เทคนิคผักก่อนข้าวนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะ
2: ช่วยได้ครับอาการง่วงหลังกินข้าวหรือที่เรียกว่า postprandial somnolence หรือความง่วงหลังอาหารเกิดจากน้ำตาลที่พุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วเมื่อเราใช้วิธีกินผักก่อนข้าวน้ำตาลจะขึ้นช้าลงคงที่นานขึ้นไม่มีการตกลงกระฉูดร่างกายจึงไม่ง่วงและที่สำคัญคือจะไม่หิวเร็วด้วยเพราะระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับคนที่อยากเริ่มดูแลตัวเอง
0: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เปลี่ยนลำดับแต่ได้ประโยชน์เยอะมากแต่นุ่นสงสัยว่ามันทำงานในระดับเซลล์หรือระดับโมเลกุลยังไงกันแน่คะนุ่นหมอ
2: เรื่องการทำงานในระดับเซลล์นี้น่าสนใจมากครับคุณนุ่นลองนึกภาพว่าลำไส้เป็นเหมือนท่อน้ำเมื่อเรากินข้าวเปล่าๆน้ำตาลจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดเหมือนน้ำที่ไหลแรงผ่านท่อเปล่าแต่เมื่อเรากินผักก่อนไฟเบอร์จะไปสร้างเหมือนตาข่ายในท่อทำให้น้ำตาลไหลช้าลงสม่ำเสมอขึ้นการวิจัยพบว่าไฟเบอร์และไขมันดีจากผักจะช่วยชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้เมื่อผักไปถึงลำไส้มันจะกระตุ้นให้เซลล์ในลำไส้หลั่งฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโรงงานน้ำตาลในร่างกายมันจะไปบอกตับอ่อนให้ทำงานได้ดีขึ้นและยังไปบอกกระเพาะให้ย่อยอาหารช้าลงทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นไม่หิวเร็วเหมือนเดิมที่สำคัญคือการศึกษาพบว่าการกินโปรตีนและผักก่อนคาร์โบไฮเดรตจะลดระดับกลูโคสและอินซูลินในเลือดลงอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปไม่เหนื่อยล้าสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น
0: ว้าวการเปรียบเทียบท่อน้ำกับตาข่ายนี้เข้าใจง่ายมากเลยค่ะนี่หมายความว่าไฟเบอร์ทำหน้าที่เหมือนระบบควบคุมการจราจรของน้ำตาลไม่ให้รถติดหรือแซงกันทำให้การไหลเวียนสม่ำเสมอและ GLP-1 ที่ลุงหมอพูดถึงก็เหมือนผู้จัดการที่คอยสั่งงานให้ตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปแล้วถ้าเราอยากใช้วิธีนี้ในชีวิตประจำวันแบบคนไทยควรเริ่มยังไงดีคะลุงหมอ
3: เริ่มง่ายมากครับไม่ต้องไปหาผักแปลกใช้ของที่มีในครัวไทยปกติได้แล้วมื้อเช้าเริ่มด้วยแตงกวาหั่นชิ้นหรือมะเขือเทศกับผักสลัดเล็กน้อยแล้วค่อยกินข้าวต้มหรือโจ๊กตามมื้อเที่ยงถ้าชอบส้มตำให้เลือกแบบไม่ใส่น้ำตาลปี๊บเยอะหรือใส่มะขามเปียกแทนกินผักสดแล้วต้องกินก่อนข้าวเหนียวมื้อเย็นกินแกงจืดผักกาดขาวหรือผักบุ้งก่อนแล้วค่อยกินข้าวกับข้าวสิ่งสำคัญคือผักต้องกินก่อนข้าวประมาณ 10-15 นาทีหรืออย่างน้อย5นาทีให้ไฟเบอร์ไปเตรียมพื้นที่ก่อนและปริมาณผักไม่ต้องเยอะมากประมาณ 100-150 กรัมหรือราวๆ1กำมือก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเครียดกับปริมาณครับ
0: วิธีที่ลุงหมอแนะนำฟังดูทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในครัวแต่นุ่นคิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเหมือนกันคือเราไม่ได้ทำอาหารทานเองตลอดบางทีต้องออกไปทานข้างนอกที่เราไม่สามารถควบคุมเมนูหรือวิธีการปรุงได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้เราจะปรับใช้เทคนิคผักก่อนข้าวได้อย่างไรดีคะลุงหมอ
2: ปรับได้ง่ายมากครับต้องไปร้านอาหารสั่งผักลวกหรือยำผักเป็นจานแรกก่อนที่อาหารหลักจะมากินผักให้หมดก่อนแล้วค่อยกินข้าวตามถ้าไปงานเลี้ยงบุฟเฟ่ไปตักสลัดหรือผักดิบที่โต๊ะผักก่อนกินให้อิ่มแล้วค่อยไปตักข้าวและเมนูอื่นถ้าไปกินในร้านที่ไม่มีผักเสิร์ฟให้ดื่มน้ำเปล่า1แก้วเพื่อให้กระเพาะมีของรองรับก่อนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
0: เทคนิคเวลาออกไปข้างนอกที่ลุงหมอแนะนำนี่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะการสั่งเมนูผักก่อนหรือไปตักสลัดก่อนที่บุฟเฟ่ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้อยู่นอกบ้านแล้วถ้าเราทำอาหารทานเองที่บ้านหรือไปร้านที่มีเมนูให้เลือกได้เยอะลุงหมอมีเมนูผักไทยๆที่แนะนำเป็นพิเศษไหมคะ
2: มีเยอะเลยครับแกงเลียงใส่ผักรวมกินได้ทั้งผักและได้ไฟเบอร์เยอะต้มจับฉ่ายที่มีทั้งเห็ดผักโขมกะหล่ำปลีหรือยำผักที่ไม่ใส่น้ำตาลเยอะหรือแม้แต่ผักบุ้งลวกก็ดีครับ ที่สำคัญคือต้องเน้นผักเป็นหลักไม่ใช่เครื่องปรุงรสและควรกินในปริมาณที่พอดีไม่ต้องกินจนอิ่มมากแค่ให้ท้องมีของรองรับก่อนกินข้าว
0: แล้วถ้าใครไม่ชอบกินผักมากๆหรือเด็กๆที่เลี่ยงผักจะมีวิธีอื่นไหมคะลุงหมอ
2: สำหรับคนที่ไม่ชอบผักลองเริ่มจากผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเช่นแอปเปิลไม่ปอกเปลือกฝรั่งมะละกอกินก่อนอาหารหลัก

0: ือถ้าชอบดื่มลองน้ำผักผลไม้ปั่นที่ไม่กรองเพื่อให้ได้ไฟเบอร์แต่ต้องระวังอย่าใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งเยอะสำหรับเด็กลองให้กินข้าวโพดต้มก่อนข้าวหรือมันต้มก่อนข้าวเพราะแป้งในข้าวโพดและมันจะดูดซึมช้ากว่าข้าวขาวช่วยได้บ้างแต่ไม่ดีเท่าผักครับ
1: เมนูผักไทยๆที่ลุงหมอแนะนำนี่หลากหลายมากเลยค่ะฟังแล้วอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเริ่มทำจริงจังกินผักก่อนข้าวสม่ำเสมอจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคะลูกหมอ
0: ผลจะเริ่มเห็นได้เร็วมากครับใน 3-7 วันแรกจะสังเกตได้ว่าหลังกินข้าวไม่ง่วงนอนเหมือนเดิมไม่หิวเร็วผิดปกติใน 2-3 เดือนหากไปตรวจเลือดจะเห็นว่าค่าน้ำตาลสะสมดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันเว้นวันและยังคงกินอาหารครบ5หมู่เพียงแต่เปลี่ยนลำดับการกินนี่คือความงามของวิธีนี้ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องลดข้าวแค่ให้ผักเริ่มก่อนแล้วร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นเอง
1: ลุงหมอคะเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันมาฟังดูทำได้ไม่ยากเลยแต่นุ่นสงสัยว่ามีเคล็ดลับพิเศษหรือข้อผิดพลาดที่คนมักทำที่ลุงหมออยากเตือนไหมคะ
0: มีเยอะเลยครับคุณนุ่นข้อผิดพลาดแรกที่พบบ่อยมากคือคิดว่าต้องกินผักเยอะมากจนอิ่มความจริงแล้วแค่100-150กรัมหรือราวๆ1กำมือก็พอแล้วกินมากเกินไปกลับจะทำให้อิ่มเกินไปไม่อยากกินข้าวและกับข้าวข้อผิดพลาดที่2คือกินผักพร้อมกับข้าวแทนที่จะกินก่อนต้องแยกเวลาให้ชัดเจนอย่างน้อย 5-10 นาทีข้อผิดพลาดที่3คือเลือกผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทมาใช้แทนผักใบเขียวผักพวกนี้ดีแต่ควรกินเป็นอันดับรองไม่ใช่ตัวหลักข้อผิดพลาดที่4คือคิดว่าทำได้แค่บางมื้อก็พอความจริงแล้วต้องทำสม่ำเสมออย่างน้อยมื้อละครึ่งเพื่อให้ร่างกายปรับระบบการทำงานและข้อผิดพลาดสุดท้ายคือคาดหวังผลเร็วเกินไปถึงแม้จะเริ่มเห็นผลใน 3-7 วันแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนการศึกษาพบว่าคนที่ปรับวิถีชีวิตอย่างสม่ำเสมอสามารถคุมเบาหวานได้ดีขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอนะครับ
1: คุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนี่ให้กำลังใจมากเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิคนี้มีวิธีอื่นที่ช่วยเสริมไหมคะ
2: วิธีเสริมอื่นๆที่ผมแนะนำวิธีแรกเดินย่อยหลังอาหาร 10-15 นาทีจะช่วยให้น้ำตาลดูดซึมได้ดีขึ้นไม่พุ่งขึ้นรุนแรงวิธีที่2ดื่มน้ำเปล่าก่อนกินข้าว 20-30 นาทีจะช่วยให้กระเพาะเตรียมพร้อมและทำให้อิ่มเร็วขึ้นวิธีที่3ถ้าเป็นไปได้ลองกินข้าวกล้องข้าวแดงหรือข้าวหอมมะลิผสมข้าวกล้องแทนข้าวขาวล้วนจะช่วยให้น้ำตาลขึ้นช้าลงอีกวิธีที่4เคี้ยวอาหารช้าๆอย่างน้อยคำละ 20-30 ครั้งจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและสมองจะได้รับสัญญาณอิ่มเร็วขึ้นวิธีสุดท้ายหลีกเลี่ยงขนมหวานหรือผลไม้หวานๆทันทีหลังอาหารถ้าอยากกินให้รอ 2-3 ชั่วโมงหลังกินข้าวเพื่อไม่ให้น้ำตาลพุ่งขึ้นซ้อนกันและสำคัญมากเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอย่าเครียดกับความสมบูรณ์แบบเริ่มจากมื้อละครั้งทำได้เท่าไหร่ก็ดีแล้วไม่ต้องทำให้ครบทุกมื้อตั้งแต่วันแรกค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ลองแล้วแต่ไม่เห็นผลลองตรวจสอบดูว่ากินผักพอไหมแยกเวลาชัดเจนไหมทำสม่ำเสมอไหมและอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นการดื่มชาหรือกาแฟพร้อมอาหารการนอนไม่พอหรือความเครียดที่สำคัญคืออย่าท้อแท้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายต้องใช้เวลาบางคนเห็นผลเร็วบางคนช้าแต่ถ้าทำถูกต้องและสม่ำเสมอผลจะตามมาแน่นอนการดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารเป็นเรื่องดีครับแต่ผมอยากเตือนว่าสิ่งที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งและต้องไม่ขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอยู่ข้อมูลที่ควรระวังคือการอ้างว่าแก้ปัญหาได้ 100% ด้วยวิธีเดียวหรือการแนะนำให้เปลี่ยนการรักษาโดยไม่ปรึกษาแพทย์แบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณให้มากนะครับ
1: นี่เป็นมุมมองที่สมดุลมากเลยค่ะทำให้เราเข้าใจว่าการดูแลตัวเองกับการรักษาตามแพทย์ควรเดินคู่กันไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สำคัญคือการใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลนะคะทุกท่านลุงหมอคะจากทุกสิ่งที่เราได้คุยกันมานุ่นเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเทคนิคผักก่อนข้าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมน้ำตาลแต่มันเหมือนการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอาหารจากที่เคยกลัวเคยเครียดกลายเป็นมีความมั่นใจ

0: ว่าเราสามารถจัดการได้การที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเครียดกับอาหารนี่สำคัญมากเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานแต่อยากป้องกันวิธีนี้ช่วยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้มากเลยครับการป้องกันเบาหวานดีกว่าการรักษาเสมอคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือเริ่มมีน้ำหนักเกินถ้าใช้วิธีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมากเพราะมันช่วยฝึกให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปอีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างธรรมชาติที่สำคัญคือมันสร้างนิสัยการกินที่ดีทำให้เราใส่ใจเรื่องผักมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ
0: การที่ลุงหมอบอกว่าวิธีนี้ช่วยได้ทั้งคนที่มีเบาหวานแล้วและคนที่อยากป้องกันทำให้นุ่นรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยที่ดีที่ทุกคนควรมีแต่นุ่นรู้ว่าการสร้างนิสัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตลุงหมอมีอะไรที่จะช่วยให้เทคนิคนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้ง่ายๆไหมคะ
1: เริ่มจากมื้อที่ทำได้ง่ายที่สุดบางคนเริ่มจากมื้อเช้าเพราะมีเวลาบางคนเริ่มจากมื้อเย็นเพราะกินที่บ้านไม่ต้องเริ่มทุกมื้อพร้อมกันคำแนะนำที่สองเตรียมผักไว้พร้อมกินเช่นหั่นแตงกวาใส่ตู้เย็นหรือซื้อสลัดพร้อมกินเพื่อไม่ให้ขี้เกียจและอย่าเครียดถ้าบางวันทำไม่ได้กลับมาทำในวันถัดไปนิสัยดีๆเกิดจากการทำซ้ำๆไม่ใช้ความสมบูรณ์แบบคำแนะนำสุดท้ายหาคนที่สนับสนุนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่พร้อมจะลองทำด้วยกันการมีคนร่วมทางจะทำให้มีกำลังใจทำได้นานขึ้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการมีภาวะเบาหวานไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสิ้นหวังหรือต้องอดทุกอย่างที่อร่อยมันเป็นเพียงการปรับตัวการเรียนรู้วิธีใหม่ในการใช้ชีวิตเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันวันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องซับซ้อนบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับง่ายๆก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากคุณยังคงสามารถกินข้าวกับเพื่อนไปงานเลี้ยงทานอาหารที่ชอบได้แค่เพิ่มขั้นตอนเล็กๆที่ทำให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารเริ่มจากผักคำแรกเริ่มต้นเส้นทางสู่ความเป็นอิสระจากความกังวลเรื่องน้ำตาล
0: ประโยคที่ว่าอย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารนี้สะเทือนใจมากเลยค่ะเพราะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลมักจะเครียดกับการกินจนไม่มีความสุขแต่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่ามีวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เรากลับมามีความสุขกับอาหารได้อีกครั้งขอบคุณลุงหมอมากค่ะสำหรับข้อมูลและกำลังใจที่มีค่ามากวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการคุมเบาหวานไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากผักคำแรกปรับลำดับการกินไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องกลัวข้าวแต่ทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับอาหารอีกครั้งนี่คือเส้นทางสู่อิสรภาพจากความกังวลเรื่องน้ำตาลเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อต่อไปสรุปให้คนฟังนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้3สิ่งสำคัญ 1. กินผักก่อนข้าวช่วยลดน้ำตาลได้มากถึง 37% 2. ไม่ต้องอดอาหารหรือลดข้าวแค่เปลี่ยนลำดับการกิน 3. ใช้เมนูผักที่หาง่ายเช่นแกงจืดส้มตำผักลวกทำได้ทันทีลองเริ่มจากมื้อต่อไปเลยนะคะเริ่มด้วยผักคำแรกแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากเปลี่ยนลำดับการกินถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอดูแลตัวเองให้ดีนะคะ
2: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping